0: เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนสิ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคส
1: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
2: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่

0: งานสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
1: ด้านนายสุภกิจสุทธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
2: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุลนะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
4: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5 สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุซระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
11: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฐวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ และเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัชกุลแพ้คู่มือ2ของโลก 0-2 เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน 0-2 เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย 0-2 เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย 1-3 คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยรุ่นสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและคลีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรัชนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติเป็นทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโก้นักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0ประตูต่อ3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
11: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
14: 1นาทีกับกปท.
11: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามโหรทึกมโหรทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหรทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึกในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งค่ะ
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและกลุ่มเปราะบางที่เคยเสียสิทธิ์หรือหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนหรือสมัครเข้าสู่สถานศึกษาได้อีกครั้งติดตามแนวทางการขอรับสิทธิ์คืนได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองสัมภาษณ์โดยมารีชัยโยครับ
21: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับท่านตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับสวัสดีคุณมาลีและสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับ
21: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับคนไทยนะคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในส่วนของทั้งอาชีวศึกษาแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนอีกครั้งนะคะตรงนี้มีการปรับปรุงครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะท่านคะ
22: คือต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวดีในรอบจริงๆสักประมาณ2เดือนได้เนาะจริงๆหลังจากที่มีการประกาศปิดในเรื่องของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ในก็เรียกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่วันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นข่าวดีที่กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้ทั้งในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของรัฐแล้วก็ยังรักษาความเป็นผู้เรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับสำหรับการหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงจากเดิมเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกณฑ์เดิมนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะต้องพึ่งในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยเลยทำให้มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ได้มีการหารือนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ที่สุดนะครับก็เลยกำหนดให้เราก็จะไม่นำสถานะของผู้เรียน2กลุ่มนะครับมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ครับซึ่งประกอบไปด้วย หนึ่งคือนักเรียนและนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทนะครับและสองครับผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่พูดกันง่ายๆเลยผู้เรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของกศน.เดิมนะครับซึ่งหมายความว่าข้อ2เนี่ยคือคนที่เป็นวัยทำงานแล้วแต่ว่าก็จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับฉะนั้นกล่าวอย่างเข้าใจเลยครับว่าถ้าท่านใดที่อยู่ใน2กลุ่มนี้ครับก็จะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะกลับมาเรียนหรือเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแต่ยังต้องผ่านเรื่องของคุณสมบัติด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราได้คัดกรองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมได้มากขึ้นแล้วครับ
21: หลักเกณฑ์นี้มันจะเชื่อมโยงกับการทบทวนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในภาพรวมยังไงบ้างนะคะ
22: ก็จริงๆต้องบอกว่าหลักเกณฑ์นี้ก็จะทบทวนโดยหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องคงความเป็นสถานภาพของผู้เรียนให้ได้มากที่สุดซึ่งเราเข้าใจว่าผู้เรียนของประเทศไทยหลายคนเนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์สวัสดิการตรงนี้ด้วยในการดำรงชีพนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่านอกเหนือจากการจะดูแล้วว่าเป็นนักเรียนตาม2ข้อ2กลุ่มนี้หรือไม่นั้นก็ต้องดูในเรื่องของสถานะของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่ามีสิทธิ์หรือเข้าเงื่อนไขในการได้รับสวัสดิการเหล่านี้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นผมคิดว่าก็อาจจะดูเพียงแค่2ขั้นตอนในการประเมินถึงผู้ที่พึงได้รับสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้กลับมานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากผมก็อยากจะเรียนคุณนาลีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาว่านักเรียนในสังกัดศึกษาธิการหลายคนถูกตัดสิทธิ์นะครับจากเพียงเพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบการเรียนเนี่ยทำให้หลายคนจะต้องเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกการเรียนหรือจะเลือกการดำรงชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิ์ทั้ง2อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเงื่อนไขฉะนั้นผมก็เลยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการให้สิทธิ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดครับ
21: คนที่เคยหลุดไปนะครั้งนั้นนะคะจะต้องเตรียมตัวรับข่าวนี้ยังไงแล้วก็เราจะสามารถกลับเข้าสู่สถานศึกษาสมัครเรียนใหม่แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างนะคะถ้าหลังจากนี้อะค่ะ
22: จริงๆเท่าที่ทราบนะครับก็คือสำหรับผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบผลภายในวันที่30กันยายน2569ผ่านช่องทางของโครงการครับซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือ welfare.mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็รวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งเพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองอีกครั้งหนึ่งครับว่าภายหลังจากการมีมติของครม.ในเรื่องของการยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นผู้เรียนแล้วนั้นท่านจะได้รับสิทธิ์ตามปกติหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จะมีผลกับเรื่องของเศรษฐานะของแต่ละบุคคลด้วยครับ
21: อ๋อก็คือภายในสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะที่ต้องดำเนินการนะคะ
22: ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหากได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยหากได้รับสิทธิบัตรแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนแล้วเนี่ยโดยหลักจะไม่ต้องทำ EKYC ใหม่นะครับเพราะว่าตัวของระบบเดิมเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือทางธนาคารที่กำหนดนะครับโดยทางแบงก์กรุงไทยนะครับจะเปิดให้บริการในเรื่องของการยืนยันจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับส่วนธกส.ออมสินธอส.ก็จะให้บริการถึงวันที่14ตุลาคม2559ครับ
21: การคืนสิทธิ์นี้มีจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะตรงนี
22: ้การคืนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับไว้ภายในวันที่31สิงหาคม2569ที่เราได้เคยประกาศไปแล้วนะครับตัวระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบและจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นี้ในวันที่30กันยายน2569ครับและผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับ
21: ตรงนี้จำนวนผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปเนี่ยมีเยอะไหมคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้ค่ะ
22: เท่าที่ทราบจากครั้งก่อนก็มีผู้ที่หลุดสิทธิ์ไปจำนวนนับแสนเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับความกังวลตรงนั้นก็ได้หายไปแล้วเนื่องจากว่าทุกท่านได้รับการปลดล็อกนะครับบนสารภาพของการเป็นผู้เรียนอย่างเรียบร้อยแล้ว
21: ก็หมายความว่าแต่ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปก่อนนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเนาะว่าเราจะโดนจับไปด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
22: ่
21: ะ
22: ใช่ใช่ใช่ครับจริงๆผมแนะนำว่าสำหรับท่านที่ขอยื่นให้ในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ภายใน31 สิงหาคม2569ก่อนหน้านี้แล้วครับอยากให้ท่านได้ยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งตามช่องทางที่ผมบอกเลยหรืออาจจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วหรือยังหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้ครับ
21: ค่ะเราคาดหวังกับการดำเนินการปรับปรุงครั้งนี้ไหมคะว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันให้การคืนความเป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองด้านสวัสดิการแก่ผู้เรียนกลุ่มต่างๆอะค่ะ
22: คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราทำกันคือเรื่องของการหลักการคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอยู่ในวันที่หลายคนมาบอกว่าอยากจะขอลาออกจากการเรียนเพื่อยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระบบการศึกษานั้นเป็นระบบที่ช่วยสร้างคนให้กับสังคมฉะนั้นเราไม่อยากให้คนมาเลือกว่าการไม่ได้รับสิทธิ์หรือการไม่ได้รับเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไทยทุกคนเมื่อได้รับสิทธิ์ในการศึกษาก็ควรจะต้องได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดจนจบการศึกษาไปส่วนเรื่องของสิทธินั้นก็เป็นในเรื่องของสิทธิ์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเขาเรียกคืนหลักความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนครับเพราะว่าตัวของสถานการณ์เป็นผู้เรียนจะไม่ควรถูกตีความว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจเสมอไปนะฮะอันนี้ขอเน้นย้ำว่าการเป็นนักเรียนหรือมีความสามารถในการเข้าสู่การศึกษาไม่ได้หมายความว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้เรียนสกรเองหรือผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทจำนวนมากกำลังทั้งทำงานทั้งเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็กลับมาเรียนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองฉะนั้นการปรับครั้งนี้จึงมีความหมายครับมากกว่าการคืนบัตรสวัสดิการแต่เป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐจะไม่ลงโทษคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและจะไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจผลักคนออกจากระบบการศึกษาครับผมคาดหวังว่าการทำงานของเราการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนต่อจนสำเร็จมีทักษะมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วนั้นคือการช่วยให้ประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
21: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนค่ะผู้ที่เคยหลุดสิทธิ์นี้กลับมานะคะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญได้เลยค่ะ
22: ยินดีครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาครับผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลได้แก้ไขหลักเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐครับขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ติดตามผมในวันที่30 กันยายนนี้ครับและดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยตามช่องทางที่กำหนดสำหรับผู้ที่เคยหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิ์ครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการแสดงความเชื่อมั่นอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้กลับมาเข้าสู่ระบบการเรียนอีกครั้งหนึ่งครับท่านสามารถที่จะติดต่อไปยังสถานศึกษาในวันนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใกล้บ้านท่านได้เลยครับเพราะว่าทุกวันนี้สิทธิ์ของท่านกลับมาแล้วทั้งสิทธิ์ทางสวัสดิการของรัฐและก็สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาต่อครับเพราะว่าโอกาสทางการศึกษานั้นยังเปิดประตูต้อนรับทุกท่านเสมอครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนมีอาชีพมีอนาคตและก็ที่สำคัญที่สุดครับได้รับสิทธิ์ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมการเรียนต้องเพิ่มโอกาสและก็จะไม่ใช่ทำให้ใครเสียสิทธิ์อย่างแน่นอนผมขอยืนยันครับ
21: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่มติครม.คืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะ
22: ขอบคุณครับ
21: ค่ะ
22: สวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมการปกครองขับเคลื่อนมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัจจุบันปัญหาการครอบครองและการใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนในสังคมเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมการปกครองยกระดับการจัดระเบียบอาวุธปืนโดยงดการออกใบอนุญาตซื้อปืนหรือใบป.3และใบอนุญาตพกพาหรือใบป.12ไว้ชั่วคราวเพื่อควบคุมปริมาณปืนในระบบในระหว่างรอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนพ.2490ฉบับใหม่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเล่าว่าเมื่อควบคุมจำนวนอาวุธปืนในระบบให้คงที่แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจร้านจำหน่ายปืนและสนามยิงปืนทั่วประเทศควบคู่กับการทบทวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือใบป.4เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองหลังนำใบป.3มาขึ้นทะเบียนพร้อมเน้นย้ำว่าต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้เฉพาะภายในเคหสถานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นตลอดจนเตรียมออกพระราชกำหนดเรียกตรวจตัวบุคคลอาวุธปืนและเอกสารใบอนุญาตทั้งหมดเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์ใหม่
24: เมื่อมีใบอนุญาตใบป.3แล้วจะต้องไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตป.4คือมีและใช้ก็จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะในเคหสถานที่ขออนุญาตเท่านั้นเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วก็จะทำให้สามารถควบคุมอาวุธปืนจำนวนที่แน่ชัดได้ขั้นตอนต่อไปเราจะออกเป็นพระราชกำหนดให้มีการตรวจสอบอาวุธปืนให้ถูกต้องตรงกัน1บุคคลที่รับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตอาวุธปืนตัวอาวุธปืนต้องมาเก็บอัตลักษณ์ใหม่หมดเพื่อเราจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่เราออกไปเกือบ80ปีวันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามที่เราออกหรือไม่ทางรัฐบาลเองก็หวังอย่างยิ่งว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตรงนี้ไม่น่าจะเกินประมาณ6เดือนก็จะเสร็จสิ้นนะครับ
23: นอกจากมาตรการทางกฎหมายแล้วกรมการปกครองยังดำเนินมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนตั้งจุดตรวจและด่านชุมชนกว่า 64,000 จุดทั่วประเทศซึ่งผลการปฏิบัติการสามารถยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายได้แล้วกว่า290กระบอกกระสุนปืนอีกกว่า 20,000 นัดรวมถึงยาเสพติดอีกจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการนี้ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
24: มาตรการที่เร่งด่วนที่เราดำเนินการกันอยู่ทุกพื้นที่ประเทศไทยก็คือการตั้งจุดตรวจหรือด่านชุมชนในทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน 64,000 กว่าจุดเราสามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้ถึง293กระบอกเครื่องกระสุนปืนอีก 20,000 กว่านัดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการจำกัดปริมาณทั้งกระสุนปืนจำนวนอาวุธปืนต่างๆที่เอาออกมานอกเคหสถานที่ได้รับอนุญาตหรือทั้งอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้ถึง13ล้านเม็ดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสครับพวกเราก็จะได้ดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมมากๆยิ่งขึ้น
23: การปรับปรุงมาตรการควบคุมอาวุธปืนในครั้งนี้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการปรับกฎหมายให้ยืดหยุ่นรัดกุมทันสมัยพร้อมไปกับการปราบปรามเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นปืนผิดกฎหมายขณะเดียวกันยังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ทางเว็บไซต์ law.go.th ถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้การปรับแก้กฎหมายเป็นไปอย่างรัดกุมรอบคอบนำไปสู่การสร้างสังคมให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ และรับมือกับข่าวปลอมให้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลรับฟังจากรายงานค่ะ
4: ในยุคที่สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของทุกคนข้อมูลข่าวสารสามารถส่งต่อถึงกันทั่วโลกได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีความรวดเร็วนี้เปิดช่องว่างให้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวปลอมบางเรื่องทำให้เราสูญเสียทรัพย์สินบางเรื่องสร้างความแตกแยกในครอบครัวหรือเปลี่ยนความเชื่อให้ผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่4โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าเพื่อเป้าหมายใหญ่ของโครงการนี้คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้ปั้นบุคลากรภาครัฐและประชาชนให้เป็นโซ่ข้อกลางนำทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปส่งต่อให้คนในชุมชนให้สามารถรับมือกับกลโกงของมิจฉาชีพที่มักแฝงมากับนโยบายรัฐโดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐพร้อมยืนยันชัดเจนรัฐบาลไม่มีนโยบายให้หน่วยงานราชการใดส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ไปให้ประชาชนโดยเด็ดขาด
5: นับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะคะรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งจะไม่มีการส่ง SMS ที่มีลิงก์เข้าไปให้กับพี่น้องประชาชนโดยเด็ดขาดลิงก์ประเภทกดเข้าไปได้ต่างๆค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างท่านรองอยู่ตรงนี้เรื่องไฟฟ้าท่านจะเจอบ่อยมากค่ะ SMS บอกว่าเดี๋ยวมิเตอร์ไฟจะโดนตัดเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนจะมีเจ้าที่มาหาแล้วก็ส่งลิงก์แนบมาด้วยแล้วบอกว่าให้เรากดเข้าไปนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่เจอเยอะที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้คือรัฐบาลได้ประกาศไปกับทุกหน่วยงานแล้วนะคะว่าจะไม่มีหน่วยงานไหนก็ตามแต่ส่ง SMS แล้วมีลิงก์แนบไปกับท่าน
4: ด้านนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าศูนย์ AFNC ได้เฝ้าระวังข่าวปลอมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม6หลักได้แก่ภัยออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยพิบัติเศรษฐกิจสุขภาพและนโยบายรัฐบาลซึ่งผลจากการบรรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเริ่มมีทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นส่งผลให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตัวเลขความเสียหายในช่วง6เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่าร้อยละ50จากที่เคยมีมูลค่าสูงถึงกว่า 1,600 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
6: โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์และรับแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่นำมาเสนอที่ไม่ถูกต้องนะคะและไปเผยแพร่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะโดยจะมีการแจ้งเตือนพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนะคะตรวจสอบแล้วไปอยู่บนโซเชียลให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนะคะโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก3ข่าวนะคะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เตือนภัยพิบัตินะคะข่าวด้านเศรษฐกิจนะคะกลุ่มด้านสุขภาพอนามัยนะคะข่าวด้านนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็พวกอาชญากรรมออนไลน์เป็นต้นนะคะ
4: ทั้งนี้เทคโนโลยีและกฎหมายอาจเป็นเครื่องมือในการปราบปรามแต่การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนคือด่านประการสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดและทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดยั้งข่าวปลอมได้ด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ปิดท้ายที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียยังวิกฤตโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1.2 ล้านไร่ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้เป็นผลมาจากภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนท่ามกลางปฏิบัติการดับไฟป่าที่เป็นไปอย่างยากลำบากติดตามจากรายงานค่ะ
7: สถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวอินโดนีเซียกว่า5ล้านคนและมีประชาชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 150,000 คนนอกจากนี้ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศยังส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ประสบไฟป่าประกาศปิดการเรียนการสอนรวมถึงงดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นการชั่วคราว สาเหตุของการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในปีนี้พบว่ามีการลักลอบเผาพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้อินโดนีเซียยังเผชิญภัยแล้งและปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ไฟป่าทวีความรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วปัญหาไฟป่าเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียที่ต้องเผชิญมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนกลายเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมระดับภูมิภาคแม้ว่าทางการอินโดนีเซียจะเร่งดับไฟป่าด้วยการประจำการเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนดับเพลิงรวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจทหารมากกว่า 80,000 นายและอาสาสมัครดับไฟป่าอีก 10,000 คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ประสบไฟป่าขณะที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของอินโดนีเซียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 1,200,000 ไร่นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ69เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ซึ่งเป็นปีที่เผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแต่ไฟป่าเหล่านี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นและยังส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงยิ่งขึ้นในรอบถัดไปทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย138คนที่เชื่อว่าก่อเหตุเผาที่ดินประมาณ200จุดทั่วประเทศและคาดการว่าจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าต่อไปขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียระบุว่าผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานวางเพลิงจะถูกโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน15ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง 10,000 ล้านรูเปียขณะที่ผู้ที่ถูกตัดสินว่าประมาทเลินเล่อจนเกิดเหตุเพลิงไหม้จะถูกจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีและปรับเป็นเงินสูงถึง500ล้านรูเปียสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงเป็นจรัสเจมประกอบกิจรายงาน
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
9: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4.วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพาชิปเปอร์แล็บรุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์06 2604 5447สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029407221คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆ

พิธีจำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panelสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา Shipper Lab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์062604-5447สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029407221คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02200-7581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคา
อื่นๆด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา Shipper Lab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์062604-5447สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029407221คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ต
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulatorสำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-3346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา Shipper Lab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์062604-5447สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029407221คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02200-7581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panelสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-3346บริษัทไพรสณีไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพา Shipper Lab รุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพมหานครสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์06-2604-5447สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์จำนวน107รายการในวันที่25กันยายน2569ขอรับเอกสารภายในวันนี้ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุสำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-7221คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานรายการกลุ่มที่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน139รายการและกลุ่มที่ไม่มีการบันทึกในระบบ ERP จำนวน150รายการของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรศาลายาจังหวัดนครปฐมขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กันยายน2569เริ่มประมูลวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022007581เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ยื่นซองวันที่29กันยายน2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดส่วนหลังของดวงตาเพื่อใช้ในราชการณโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน1เครื่องยื่นซองวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทรศัพท์03252-3000ต่อ4920การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panelสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-0342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and All Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-3346จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จในการนำคณะตลาดทุนไทยจัดรถโชว์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ครับในวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ครับเป็นการเริ่มต้นของข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเป็นการปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับและมีการเริ่มพิจารณาไปเมื่อช่วงเวลา 9:01 นาทีที่ผ่านมาครับขณะนี้เป็นนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรกำลังขอปรึกษาครับเป็นส.ส.จากพรรคประชาชนเราไปรับฟังบรรยากาศในการประชุมพร้อมๆกันณบัดนี้ครับ
2: โครงการพัฒนาเขื่อนริมน้ำเจ้าพระยาเขตบางพัดครับวันก่อนชาวบ้านก็ได้นั่งเรือข้ามมาครับตรงข้ามสภาเราเลยครับท่านประธานมายื่นเรื่องต่อกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนกฎหมายของที่ท่านรังสิมันโรมเป็นประธานครับแล้วก็ผมก็ได้ยืนยันกับเขาว่าจะมาพูดในสภาแห่งนี้ครับให้ขอทบทวนนะครับเพราะโครงการนี้เองเนี่ยมีผลกระทบต่อโบราณสถานมากมายนะครับแล้วก็อยากให้ทางกทม.ได้ทบทวนถ้าจะทำก็ทำโครงการใหม่ให้ดีๆมีการรับฟังที่ถูกต้องเพราะที่ผ่านมาไม่มีการรับฟังที่ถูกต้องเลยก็อยากให้รักษาชีวิตพี่น้องมุสลิมบางอ้อบางพัดไว้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
3: ครับต่อไปท่านประวัติทองสมบูรณ์เชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประวัติทองสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต2พรรคภูมิใจไทยครับเมื่อวันที่20 21กันยายนที่ผ่านมากับผมในฐานะ

0: นะครับหน้าฝนไปมาลำบากมากนะครับกิโลเศษๆนะครับให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการด้วยนะครับและเดียวกันในหนองน้ำแห่งนี้ครับมีวัชพืชพวกผักตบชวาจอกแหนนะครับหญ้าเต็มไปหมดซึ่งทางชลประทานก็ได้จัดงบประมาณปี69ไปดำเนินการให้นะครับซึ่งมันก็ได้เพียงแค่200กว่าไร่ฉะนั้นขอฝากให้กรมชลประทานดำเนินการนะครับอีก700กว่าไร่เพื่อที่จะได้คืนหนองน้ำที่เป็นธรรมชาตินะครับมีน้ำใสสะอาดเพื่อทำระบบประปาต่อไปนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือในประปาหมู่บ้านของตำบลโคกศรีทองหลางอำเภอวาปีปทุมนะครับในหมู่6บุรพาพัฒนาและหมู่7บ้านโคกแปะนะครับซึ่งมีหนองน้ำหนองสิมนะครับที่ทำระบบประปาหมู่บ้านขณะเดียวกันน้ำที่จะต้องไหลมาเติมก็คือต้องอาศัยลำห้วยคลองลงใหญ่นะครับขณะนี้คลองลงใหญ่ซึ่งมีฝายน้ำเนี่ยเพื่อจะระบายน้ำลงไปยังหนองน้ำหนองสิมเพื่อจะทำประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดนะครับไม่สามารถที่จะเอาน้ำไปใช้เพื่อระบบประปาได้เพราะขณะนี้น้ำเน่าเหม็นอย่างมากนะครับก็จึงขอฝากผู้รับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะทางกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรน้ำนะครับให้เข้าไปเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจินตวันหวังสุภกิจโกศลเชิญครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจินตวันหวังสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังขอนำความทุกข์ของพี่น้องมหารือต่อท่านประธาน3เรื่องค่ะเรื่องที่1นะคะขอสไลด์ด้วยค่ะเรื่องที่1นะคะภาพที่ประธานเห็นขณะนี้นะคะเป็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลพรสวรรค์อำเภอนาจลวยส่งมาถึงดิฉันด้วยความหวังว่าเสียงของพี่น้องประชาชนจะมาถึงสภาแห่งนี้นาข้าวที่พี่น้องลงแรงปลูกสวนยางที่รอวันกรีบสวนปาล์มที่เป็นรายได้ของครอบครัววันนี้จมอยู่ใต้น้ำทั้งแปลงพี่น้องลงทุนไปหมดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้เก็บเกี่ยวดิฉันจึงขอความกรุณาถึงท่านประธานสภาไปยังท่านนายอำเภอนาจลวยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะโปรดพิจารณานะคะในพื้นที่เสียหายนี้โดยเร็วขอเกษตรอำเภอช่วยลงสำรวจเสียหายให้พี่น้องเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาตามเกณฑ์ใหม่ค่ะพี่น้องไม่ได้ขออะไรมากขอเพียงไม่ต้องรอจนหมดหวังเรื่องที่สองนะคะพี่น้องนะคะฝากดิฉันมานะคะว่าขอสไลด์ด้วยค่ะเงินนะคะช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทในปี 68/69 จะได้เมื่อไหร่ชาวนาตกค้างอยู่ 230,000 ครัวเรือนรอมาหลายเดือนแล้วขอความกรุณารัฐบาลประกาศให้ชัดเจนนะคะฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะฤดูการ 69/70 กำลังจะมาถึงขอให้แจ้งให้พี่น้องให้ชัดเจนนะคะว่าจะช่วยเหลืออย่างไรเพราะตอนนี้ค่าครองชีพสูงต้นทุนสูงแต่รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะถนนนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะถนนหมายเลขนะคะ2248สายบุญทลิกนาจลวยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดแนวนะคะก็ขอให้ซ่อมแซมให้กับผู้สัญจรไปมาด้วยนะคะจนถึงหน้าโรงเรียนห้วยขาพิทยาคมลูกหลานเราใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักไปโรงเรียนดิฉันมีความเป็นห่วงใยของเด็กๆและผู้สัญจรไปมาขอความกรุณานะคะกรมทางหลวงเร่งซ่อมแซมให้เกิดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นท่านประธานคะพี่น้องไม่ได้ขออะไรมากไปกว่านี้นะคะขอความช่วยเหลือให้ทันเวลาขอความหวังที่เป็นจริงและถนนที่ปลอดภัยขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านกรวีปิศนานันทกุลเชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับกรวีปิศนานันทกุลครับภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองครับต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านทัพพิภพนะครับแล้วก็ท่านณัฐวุฒินะครับสำหรับกำลังใจให้กับคนอ่างทองนะครับเรื่องน้ำนี่แหละครับอยากจะมาหารือกับท่านประธานครับได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมาเกือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ําในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับ ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา

0: และริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วนเรื่องที่สองครับผมได้รับคำร้องเรียนนะครับจากชาวบ้านที่ตำบลรามศักดิ์นะครับเป็นชุมชนใหญ่ครับเชื่อมต่อระหว่างบ้านลั่นทมมาที่หมู่ที่7นะครับของตำบลรามศักดิ์ถึงถนนเป็นถนนของทางอบจ.ครับท่านสจ.ท่านนายกอบจ.เนี่ยได้ไปสำรวจแล้วนะครับก็อยากจะฝากท่านประธานติดตามไปยังอบจ.อ่างทองนะครับในเรื่องของการเร่งรัดงบประมาณเอามาซ่อมแซมถนนเส้นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตตำบลรามศักดิ์ครับจุดที่3ครับผมไปลงพื้นที่กับท่านนายกอบต.ที่ตำบลศรีพรานพร้อมกับท่านประธานนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสจ.เนี่ยได้รับปัญหามาหลายเรื่องครับเรื่องแรกก็คือที่บริเวณหมู่4ครับมีพื้นที่ที่เป็นลานของชุมชนนะครับก็อยากที่จะได้อาคารโดมอเนกประสงค์มาเพื่อที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับคนทั้งตำบลและในพื้นที่บริเวณติดกันครับใกล้ๆบริเวณโคบึงนะครับก็มีพื้นที่สาธารณะอยู่ทางอบต.เนี่ยก็อยากจะได้ปรับปรุงงบประมาณได้อยากได้รับงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นสนามกีฬาให้กับคนในชุมชนแล้วก็อีกจุดนึงครับบริเวณถนนครับเชื่อมต่อระหว่างหมู่4กับหมู่5เนี่ยใช้งานมาเป็น10ปีแล้วถนนชำรุดทรุดโทรมนะครับเหล็กขึ้นมาบนถนนแล้วครับท่านประธานเดินทางก็สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากก็อยากจะขอรับงบประมาณในการไปปรับปรุงถนนเส้นนี้ให้กับพี่น้องชาวศรีพานด้วยกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภกิจศรีหภาคเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุภกิจศรีหภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2พรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับกับผมมีเรื่องหารือท่านประธานทั้งหมด2ประเด็นครับประเด็นที่1จากเหตุการณ์พายุที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาหอประชุมโรงเรียนน้ำเกี้ยงวิทยาอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณหลังคาที่หลุดออกจากแรงลมนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องภายในอาคารทั้งฝ้าเพดานและระบบไฟและส่วนประกอบอื่นๆของหอประชุมหอประชุมแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่โรงเรียนใช้จัดกิจกรรมเป็นจำนวนมากหากหอประชุมยังอยู่ในสภาพที่ชำรุดแบบนี้นะครับย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้ามาใช้สถานที่นะครับตลอดจนถนนภายในสถานศึกษาดังกล่าวก็มีสภาพชำรุดนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของห้องน้ำของโรงเรียนนะครับสไลด์ถัดไปครับก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมส่งผลต่อความสะอาดและสุขอนามัยนะครับซึ่งห้องน้ำถือว่าเป็นที่ที่ปลดทุกข์ได้ดีที่สุดนะครับแต่พอดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นทุกข์มากกว่าเดิมนะครับท่านประธานกับผมจึงขอฝากไปยังกระทรวงศึกษาธิการนะครับช่วยอนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในโรงเรียนน้ำเกี้ยงวิทยาด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับเนื่องด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่5แจ้งขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยไร่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่1บ้านบกตำบลบกอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษตามสัญญาจ้างเริ่มสัญญาวันที่18ธันวาคม2568และสิ้นสุดสัญญาวันที่15กรกฎาคม2569ซึ่งปัจจุบันล่วงเลยกำหนดระยะเวลาของสัญญามากกว่า2เดือนแล้วนะครับแต่การดำเนินโครงการนะครับแล้วเสร็จเพียงประมาณ 30% เท่านั้นนะครับและปัจจุบันทางผู้รับเหมาก็ได้นำเครื่องจักรออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับถึงไม่มีการดำเนินโครงการต่อหน้าแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้หน้าฝนน้ำท่วมขังไร่นาของพี่น้องประชาชนเนื่องจากประตูระบายน้ำชำรุดทรุดโทรมและริมตลิ่งเกิดดินสไลด์นะครับระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ติดตั้งพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับจึงขอฝากไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่5นะครับช่วยออกมาชี้แจงและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเอกศักดิ์หอมชื่นครับเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับผมเอกศักดิ์หอมชื่นนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต3คลอง3ท่าโขลงนะครับพรรคประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาปรึกษาหารือกับท่านประธานดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1 นะฮะปัญหารถบรรทุกรถขนส่งสินค้าจอดกีดขวางบริเวณหน้าบ้านประชาชนเช่นในซอยเทศบาล2ตำบลคลอง2มีการจอดรถบรรทุกนะครับขวางทางเข้าออกเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องเสียงควันและการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเหตุนี้จึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาประสานและกำชับเทศบาลเมืองท่าโขลงสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีและสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อจัดการระเบียบพื้นที่ดังกล่าวและหามาตรการระยะยาวในการจัดการระเบียบรถบรรทุกทั้งอำเภอคลองหลวงครับประการที่2ครับสะพานไม้ซอยคลอง3 6/6หมู่6ตำบลคลอง3ใกล้โรงเรียนสารสารวิเทศคลองหลวงจากการลงพื้นที่นะครับพบว่าสะพานมีสภาพเก่านะครับในสภาพนะครับชิ้นไม้ผุกร่อนแต่ประชาชนและผู้ปกครองยังคงต้องใช้สัญจรในชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับของประชาชนจึงขอฝากท่านประธานไปยังสำนักงานชนประธานที่11กรมชนประธานดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตด้วยครับอันเรื่องที่3นะครับกรณีโครงการขยายและวางท่อประปาบริเวณถนนคลองหลวงนะครับซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับและส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากยังมีข้อสงสัยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะยังไปถึงขั้นตอนไหนแล้วและจะแล้วเสร็จเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลกำหนดการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดตามได้อย่างชัดเจนผมจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงขอให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอย่างเป็นกิจจลักษณะโดยเฉพาะในช่วงสิ้นสุดโครงการและการคืนสภาพพื้นผิวถนนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจิราพรสินธุไพรครับเชิญครับ
4: ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันขอปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1ค่ะจากที่ดิฉันได้เคยปรึกษาหารือผ่านท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการยกระดับถนนทางหลวงหมายเลข2043ที่เชื่อมจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอธวัชบุรีอำเภออัสสัมมาศอำเภอพนมไพรไปจนถึงอำเภอมหาชนะชัยค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมค่ะที่ได้จัดสรรงบประมาณปี2569ค่ะเริ่มการก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นดังกล่าวขยายเป็น4ช่องจราจรค่ะซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในบางระยะแล้วค่ะรวมถึงระยะที่ผ่านบ้านหนองแคนหมู่2ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งดิฉันได้รับหนังสือร้องเรียนนะคะจากผู้ใหญ่บ้านหนองแคนแล้วก็พี่น้องประชาชนว่าก่อนที่จะมีการก่อสร้างค่ะได้มีการจัดประชาคมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หน่วยงานก็ได้แจ้งว่าคลองระบายน้ำริมถนนทางหลวงจะก่อสร้างเป็นรูปแบบคลองคอนกรีตตัววีค่ะแต่เมื่อมีการก่อสร้างจริงค่ะคลองระบายน้ำดังกล่าวนะคะกลับเป็นคลองดินเมื่อถึงหน้าฝนพบปัญหาว่าคลองดินถูกน้ำกัดเซาะทำให้พี่น้องประชาชนที่มีกำแพงบ้านติดริมถนนทั้งสองฝั่งค่ะเกิดการทรุดตัวนะคะได้รับความเดือดร้อนดิฉันจึงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะได้ตรวจสอบแล้วก็เร่งหาแนวทางแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนโดยด่วนค่ะประเด็นที่สองค่ะจากที่ดิฉันได้เคยหารือต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะถึงปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำชีพังทลายจากบริเวณทางโค้งสถานีสูบน้ำบ้านท่าค้อถึงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านท่าค้อหมู่ที่4ตำบลบ้านแจ้งอำเภออัสสัมมาศจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทาง325เมตรค่ะพังเสียหายเป็นแนวยาวซึ่งต้องขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะที่ได้จัดสรรงบประมาณปี2568ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวระยะทาง250เมตรค่ะอย่างไรก็ดีค่ะยังเหลืออีกประมาณ75เมตรนะคะที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างดิฉันจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยค่ะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จเพื่อลดความเสียหายที่กระทบกับพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจเชิญครับ
5: ขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนครับพื้นที่อำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครับหรือขสมกครับท่านประธานครับเรื่องการขาดแคลนพนักงานขับรถและก็ขอให้ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันครับทุกวันนี้ครับท่านประธานครับปัญหาของรถเมย์บางสายไม่ใช่ว่าไม่มีรถ แต่ไม่มีคนขับครับจากการลงพื้นที่และการติดตามการบริการครับพบว่าบางเส้นทางมีรถประจำการอยู่16คันครับแต่สามารถออกนำรถให้บริการจริงได้เพียง8คันเนื่องจากพนักงานไม่เพียงพอครับแล้วก็ผลกระทบนั้นตกอยู่กับที่พี่น้องประชาชนโดยตรงครับพนักงานขับรถครับมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,000 บาทต่อเดือนหากรองเทียบกับภาระหน้าที่ครับท่านประธานพนักงาน1คนจะต้องแบกรับหน้าที่ในการบริการสาธารณะพี่น้องประชาชนจำนวนเป็นพันคนต่อวันนะครับจึงขอให้ท่านประธานนะครับส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนฐานเงินเดือนนะครับแล้วก็อีกอนาคตอันใกล้ก็จะมีรถ EV เข้ามาอีก 1,520 คันครับพึงขอให้กระทรวงคมนาคมและขสมกเร่งทบทวนโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนของพนักงานขับรถนะครับผมเรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือผ่านไปยังท่านประธานไปยังการประปานครหลวงนะครับให้พิจารณาติดตั้งและปรับปรุงไฟส่องสว่างบริเวณถนนเรียบคลองประปาตำบลบางคุรัตอำเภอบางกะทองจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งปัจจุบันพื้นที่นั้นมีคนสัญจรมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับไปเดินออกกำลังกายไปวิ่งแล้วก็ปัญหาที่ตามมาคือในช่วงหลายช่วงของถนนยังไม่มีแสงสว่างที่เพียงพอครับโดยเฉพาะในช่วงค่ำจึงทำให้พี่น้องประชาชนที่ออกมาออกกำลังกายรวมถึงคนที่มาใช้ทำมันดับขอโทษครับท่านประธานจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับจึงฝากท่านประธานไปยังการประปานครหลวงครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวลงสำรวจแล้วก็จัดไฟให้พี่น้องประชาชนในการออกกำลังกายนะครับผมขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านดาชัยเอกปัตตพีเชิญครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมนายดาชัยเอกปัตตพีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต2พรรคกล้าธรรมครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศครับท่านประธานครับสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมากว่า134ปีแล้วครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับกว่าจะได้รางวัลกำนันยอดเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำจะต้องผ่านการทำงานมาอย่างยาวนานครับการทำงานที่เสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนครับการทำงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องประชาชนครับธรรมเนียมปฏิบัติโดยตลอดมานะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำจะได้รับรางวัลเป็นอาวุธปืนจากกระทรวงมหาดไทยครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายระงับการอนุญาตใบป.3ซึ่งจะไม่มีการมอบปืนเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำอีกแล้วโดยจะเปลี่ยนมาเป็นมอบเงินสดแทนนะครับท่านประธานครับกว่าจะได้แหนบทองคำกว่าจะได้กำนันยอดเยี่ยมหรือผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมแหนบทองคำนะครับซึ่งกำนันเหล่านี้นะครับทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดอาวุธปืนที่ได้รับมอบแบบถูกกฎหมายจากกระทรวงมหาดไทยเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศครับการเปลี่ยนมามอบเป็นเงินสดนั้นทำให้คุณค่าทางจิตใจหายไปครับผมจะฝากท่านประธานนะครับฝากเรียนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอยากจะให้มีนโยบายมอบปืนเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทยซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติต่อไปครับฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านปฏิตาตันติรัตนานนท์เชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิตาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะดิฉันวันนี้มี2ปัญหาที่จะนํามาหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปัญหาแรกค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากไปยังรัฐบาลให้เร่งพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทํานาในฤดูการผลิตปี2569ถึง70ค่ะไร่ละ 1,000 บาทค่ะท่านประธานวันนี้พี่น้องชาวนากําลังเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมากท่านประธานไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย
8: ค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเงินจำนวนนี้อาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่สำหรับใครบางคนแต่สำหรับเกษตรกรแล้วค่ะท่านประธานมีความหมายอย่างมากต่อการลดภาระแล้วก็ต่อลมหายใจในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ช่วยพิจารณาให้มีความชัดเจนโดยเร็วนะคะเพื่อจะให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวางแผนแล้วก็ดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเพราะทุกวันที่เกษตรกรต้องรอคือวันที่เขาต้องแบกรับต้นทุนแล้วก็ความเดือดร้อนค่ะท่านประธานปัญหาที่สองก็คือได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัสท่านวัชรพงษ์หานนึกท่านสจ.เอกพงษ์มณีทักถึงเรื่องปัญหาถนนที่มีความชำรุดเสียหายอย่างมากค่ะท่านประธานไม่สามารถสัญจรไปมาได้เป็นถนนสายบ้านโคกธมหมู่ที่11เชื่อมต่อบ้านโอทะลันไปบ้านโคกธมแล้วก็ไปบ้านรุนค่ะตำบลจรัสอำเภอบัวเชษระยะทาง 2.1 กิโลเมตรค่ะท่านประธานเป็นถนนที่มีความสำคัญเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะแล้วก็เป็นสายที่จะต้องมีความสำคัญในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรดิฉันขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมถนนสายบ้านโคกธมของตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์ให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสุภกิจก่อเจริญยศครับเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตสี่พักเพื่อไทยขออนุญาตมีเรื่องที่จะนำความปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนปรึกษาหรือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับเรื่องแรกครับผมได้ลงพื้นที่กับพี่น้องชาวตำบลนาเลงตำบลนางามอำเภอเทลภูมินะครับพี่น้องเดือดร้อนเนื่องจากพนังกั้นแม่น้ำชีพังทลายตรงบริเวณบ้านน้ำเที่ยงบ้านหนองจอกบ้านสำโรงบ้านกุดเรือบ้านนาเลงบ้านคุ้งสะอาดบ้านปักกัดย่าขณะนี้นะครับหากเราปล่อยไว้จะทำให้น้ำชีทะลักเข้าท่วม2ตำบลก็คือตำบลนางามกับตำบลขวาแล้วก็ตำบลนาเลงบางจุดนะครับก็ฝากท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับประเด็นที่2ครับพี่น้อง5หมู่บ้านคือบ้านหนองแห้วบ้านท่าทางเกวียนบ้านท่าเยี่ยมบ้านท่าโพบ้านท่างามนะครับใช้น้ำประปาร่วมกันจำนวน5หมู่บ้านทำให้น้ำประปาไม่เพียงพอปี2560กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดงบประมาณลงไปทำการก่อสร้างระบบประปาที่บ้านท่าเยี่ยมแต่เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยคันกั้นแม่น้ำยางพังพัดสถานีสูบน้ำนะครับพังทลายไปจนป่านนี้นะครับ9ปีที่ผ่านมายังไม่ได้รับการจัดงบประมาณฝากท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยครับเรื่องที่3ครับขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบทในการไปทำถนนเชื่อมระหว่างบ้านท่าทางเกวียนถึงบ้านท่าเยี่ยมตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิด้วยครับเนื่องจากว่าพี่น้องได้รับความเดือดร้อนและท้ายสุดนะครับพี่น้องก็ฝากมาเหมือนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่พูดนะครับคือไร่ละ 1,000 บาทตบท้ายด้วยเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับยังไงท่านประธานครับขอความเมตตาจากรัฐบาลนะครับวันละ50บาทเดือนละ 1,500 บาทพี่น้องประชาชนยังตั้งตารอความหวังจากทางรัฐบาลอยู่ขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสุทธิชัยจรูญเนตรครับเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุทธิชัยจรูญเนตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขออนุญาตหารือท่านประธานในความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอันเป็นผลมาจากพระราชกฤษฎีกาการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. 2537ซึ่งประกาศให้อำเภอตระการพืชผลทั้งอำเภออยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินท่านประธานครับผลจากการประกาศนี้ทำให้ประชาชนจำนวนมากที่เคยครอบครองและทำกินอยู่ในที่ดินมาอย่างยาวนานไม่สามารถออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ได้ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพวกเขาไม่สามารถใช้ที่ดินที่มีอยู่ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ทำให้มูลค่า ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ของครอบครัวผมเชื่อว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะพื้นที่อำเภอตระการพืชผลเท่านั้นแต่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในลักษณะเดียวกันนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนผมจึงใคร่เรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดเร่งทบทวนแนวเขตปฏิรูปที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงเร่งปรับปรุงระบบให้ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลขณะเดียวกันครับเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสปก.กับที่ทำกินของประชาชนถ้าหากแปลงไหนพิสูจน์ทราบได้ว่าประชาชนได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินมาก่อนที่จะมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินขอให้คืนสิทธิ์และออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนเหล่านั้นเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าปัญหาที่ผมเรียนมาข้างต้นจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงขอขอบคุณมาโอกาสนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านสุภกรตันติไพบูลย์ธนะเชิญครับ
11: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุภกรตันติไพบูลย์ธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเขตสวนหลวงประเวศแขวงหนองบอนพรรคประชาชนครับผมขอนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่5เรื่องมาปรึกษาต่อสภาครับเรื่องแรกปัญหาน้ำท่วมที่ซอยสุภาพงศ์1แยก7บริเวณโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์น้ำท่วมขังเป็นเวลานานตั้งแต่ปากซอยไปจนถึงหน้าโรงเรียนเด็กนักเรียนบางส่วนนะครับหลบขึ้นจะหลบน้ำขึ้นทางเท้าก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะมีสิ่งของกีดขวางสุดท้ายนะครับก็ต้องเดินลุยน้ำไปโรงเรียนทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องแค่ความไม่สะดวกนะครับแต่เป็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยนะครับเรื่องที่สองครับซอยอ่อนนุช10ซอยสิริพจน์นะครับหลังฝนตกมีน้ำท่วมขังสูงเป็นเวลานานนะครับกระทบทั้งรถยนต์จักรยานยนต์และประชาชนที่สัญจรไปไปมานะครับรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้น2จุดนี้นะครับผมฝากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับเร่งสูบน้ำและตรวจสอบลอกท่อระบายน้ำนะครับเพื่อช่วยบรรเทาเหตุเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนต้องรอน้ำลดทุกครั้งที่ฝนตกครับเรื่องที่3ครับปัญหาคนเร่ร่อนบริเวณแยกพัฒนาการนะครับรวมจนถึงถนนอ่อนนุชระหว่างช่วงซอยนะครับ60ถึง66ครับซึ่งประชาชนแจ้งถึงความกังวลด้านความปลอดภัยนะครับจึงขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบดูแลพื้นที่และดำเนินการอย่างเหมาะสมครับเรื่องที่4นะครับทางม้าลายบริเวณปากซอยอ่อนนุช66นะครับวันนี้นะครับประชาชนยังสับสนนะครับว่าตรงนี้คือทางม้าลายนะครับเป็นทางข้ามของประชาชนหรือเป็นทางกลับรถกันแน่นะครับเพราะยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับใช้ทางม้าลายดังกล่าวเป็นจุดกลับรถนะครับมีการร้องเรียนมาหลายครั้งแล้วจึงขอให้สำนักงานเขตสวนหลวงสำนักงานจราจรและขนส่งเร่งจัดระเบียบให้ชัดเจนนะครับก่อนจะเกิดอุบัติเหตุแล้วค่อยมาแก้ไขครับเรื่องสุดท้ายครับการขโมยสายไฟครับเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ในเขตของผมเช่นเดียวกันนะครับขโมยสายไฟนะครับบริเวณเกาะกลางถนนนะครับศรีนครินทร์นะครับทั้งหน้าโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และบริเวณหน้าปากซอยศรีนครินทร์26นะครับจนทำให้ไฟส่องสว่างเนี่ยดับทั้งแถบเลยนะครับเรื่องนี้ผมอยากฝากว่านะครับซ่อมอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะถ้าซ่อมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ถูกขโมยอีกนะครับปัญหาวนลูปกลับมาที่เดิมครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งซ่อมแซมและวางมาตรการป้องกันและตรวจสอบกันอย่างจริงจังด้วยครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านลุงเพชรศรีกัญจนาครับเชิญครับ
0: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายรุ่งเพชรศรีกัญจนาผู้แทนพี่น้องชาวอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังและอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูเขต2พรรคเพื่อไทยครับกับผมขอหารือท่านประธานสภาเรื่องปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของสถานศึกษาและโรงพยาบาลครับผมขอยกตัวอย่าง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารอำเภอศรีบุญเรืองครับปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่ที่ประมาณ 3,100 กว่าคนครับซึ่งค่าใช้จ่ายของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาการเนี่ยจากข้อมูลย้อนหลัง12เดือนครับท่านประธานครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568ถึงเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ประมาณ 1,886,000 บาทครับต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณที่ 157,000 บาทต่อเดือนครับถือได้ว่าเป็นภาระงบประมาณที่สูงมากครับหากได้รับการสนับสนุนให้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปครับท่านประธานตามขนาดที่เหมาะสมของโรงเรียนนะครับประเมินได้ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากครับกระผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพลังงานและกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาครับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารเป็นโครงการนำร่องนะครับพร้อมทั้งขยายไปยังโรงเรียนอื่นทั่วประเทศไทยและจังหวัดหนองบัวลำภูด้วยครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับพี่น้องชาวนาจังหวัดหนองบัวลำภูฝากมาถึงทางท่านนายกรัฐมนตรีว่าไร่ละ 1,000 เมื่อไหร่จะท่านจะอนุมัติสักทีครับขอความเมตตาจากท่านนายกด้วยนะครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมครับน้องแนเน่รอยัลของเรานะครับลูกสาวแห่งชาติที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวทีระดับโลกอเมริกาคอสชาเลนจ์นะครับปี2026ครับที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยของเราครับสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนอกจากความสามารถของน้องแล้วครับนั่นคือน้องเดเน่ได้นำผ้าลายดุจดาวครับท่านประธานซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายและสวมใส่บนเวทีระดับโลกซึ่งวันนี้กับผมได้สวมใส่มาห้องประชุมสภาวันนี้ด้วยครับท่านประธานครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางฝ่ายชมรมปูริสาผ้าไทยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านทูปและท่านโปเต้นะครับฝ่ายคอสตูมที่ได้นำผ้าดุดดาวนะครับไปสู่เวทีระดับโลกนะครับท่านประธานจากผืนผ้าทอมือหนองบัวลำภูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งศรัทธาภูมิปัญญาแห่งลุ่มภูเน่นายแน่มากขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปธนพัฒน์ศรีท่านธนพัฒน์ศรีชนะครับ
12: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายธนพัฒน์ศรีชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต3อำเภอกุชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอเลืองนกทาผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานอยู่2เรื่องดังนี้นะครับเรื่องแรกคือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทตอนนี้พี่น้องชาวนาหลายคนยังสับสนและรอความชัดเจนเพราะทุกวันนี้ต้นทุนการทำนาสูงทั้งค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่าเมล็ดพันธุ์และค่าแรงมีหนำซ้ำชาวนาหว่านข้าวน้ำก็ท่วมข้าวก็เน่าต้องไปซื้อต้นกล้ามาดำนาใหม่ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแถมปีนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ไร่นาพังเสียหายในหลายพื้นที่ผมจึงอยากฝากท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือหากมาตรการไร่ละ 1,000 บาทไม่สามารถดำเนินการต่อได้ก็ขอใหเร่งหาแนวทางมาช่วยลดต้นทุนบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปครับ 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปัจจุบันผู้สูงอายุ60ปีนะครับจ่ายเบี้ยอยู่ที่600บาท70ปีอยู่ที่700บาท80ปีอยู่ที่800บาท90ปีได้ที่ 1,000 บาทท่านประธานครับทุกวันนี้ค่าครองชีพสูงมากเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทแทบไม่พอกับค่าอาหารค่ายาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผมจึงอยากฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลช่วยพิจารณาปรับเบี้ย 1,000 บาททั่วหน้าเพื่อช่วยให้ปู่ย่าตายายของเรามีเงินเพียงพอใช้ในแต่ละเดือนครับเงิน 1,000 บาทมันอาจไม่มากสำหรับบางคนแต่สำหรับผู้สูงอายุจำนวนนี้มีความหมายต่อการดำรงชีวิตอยู่ต่อครับจึงอยากฝากท่านประธานมาณที่นี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐชนนนท์ชนะบุรณศักดิ
13: ์ท่านประธานที่เคารพครับณัฐชนนชนะบุรณศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคนพิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนท่านประธานครับพิษณุโลกเขต1น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องในหลายตำบลครับตำบลในเมืองอรัญยิกท่าทองวัดจันทร์บึงพระบ้านคลองพายชุมพลทุกตำบล นี้น้ำท่วมน้ำรอระบายอย่างต่ำ3วันครับในทุกๆสัปดาห์7ใน10ตำบล นี้ครับทุกท่านประธานครับมีเครื่องสูบน้ำเฉลี่ยตำบลละ5ที่ในขณะที่เราต้องใช้เครื่องสูบน้ำในเมืองถึง96เครื่องแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอครับ คือผมลงพื้นที่มาหลายปีครับท่านประธานเลยอยากสรุปให้ฟังแบบนี้ครับ1ก็คือเราไม่มีแผนการระบายน้ำอย่างละเอียดครับไม่รู้จะเอาน้ำออกจากซอยไปถึงแม่น้ำใหญ่ให้ตลอดรอดฝั่งได้ยังไงไม่รู้ตำบลไหนท่วมก่อนตำบลไหนท่วมหลังในกรณีที่พื้นที่อยู่ติดกันข้อที่2ครับเราไม่มีผังท่อระบายน้ำครับไม่รู้ว่าท่อระบายน้ำที่อยู่ใต้ดินนั้นจริงๆแล้วยังมีอยู่ไหมยังใช้การได้จริงอยู่เท่าไหร่และระดับท่อเป็นอย่างไรข้อที่3ครับเรามีคลองรับน้ำนะครับแต่ว่าน้ำในหลายๆคลองไม่มีที่ไปต่อในหลายๆคลองต้องใช้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรและมีการเอาน้ำเสียไปทิ้งท้องถิ่นเนี่ยเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับแต่ติดตรงที่ว่าพื้นที่มันทับซ้อนกับหลายหน่วยงานข้อที่4ครับจริงๆคนพิษณุโลกมีข้อเสนอชัดเจนแล้วนะครับแต่โครงการที่เสนอไป3โครงการตลอด4ปีที่ผ่านมาถูกปัดตกทุกโครงการเลยครับคนพิษณุโลกรู้แล้วว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรเหลือแค่ฝากรัฐบาลให้ใส่ใจหน่อยครับเพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ข้อดังนี้ครับ1ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับพิจารณาโครงการสถานีสูบน้ำที่คลอง DR1-10L นะครับเรามีฉันทามติตรงกันทุกปีทุกพื้นที่ครับของบมาแล้ว4ปีโดนตัดทั้งหมด4ปีครับข้อที่2ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับชลประทานนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแผนทุ่งโสกาอย่างจริงจังครับไม่ได้เอาน้ำเสียไปทิ้งให้ชาวนาแต่ต้องหาทางบำบัดน้ำก่อนเอาน้ำไปลงที่ทุ่งโสกาและที่สำคัญต้องเอาน้ำจากทุ่งโสกาไปลงที่แม่น้ำน่านให้ได้ข้อที่3ครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งปภ.จังหวัดทั้งพื้นที่ท้องที่ท้องถิ่นนะครับเพื่อมาทำผังท่อรวมร่วมกันนะครับเพื่อให้สามารถเห็นภาพการระบายน้ำและทางน้ำที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นครับท่านประธานเราจะเหมือนเป็นคุณหมอนะครับที่รักษาคนไข้แบบที่ไม่มีแผนเอ็กซเรย์ครับเรียกประชุมรวมกันเถอะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านบัวเงินรอดชันเมืองเชิญครับ
14: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางบัวเงินรอดขันเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอหารือท่านประธานผ่านไปยังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีดังนี้ค่ะเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของดิฉันมี3อำเภอมีอำเภอหนองหานอำเภอพิบูลนักอำเภอกู่แก้วกำลังประสบปัญหาถนนหนทางชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อในหลายเส้นทางส่งผลกระทบต่อการสัญจรและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงพบว่าเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดิฉันจึงได้นำปัญหาความเดือดร้อนนี้เข้าพบและหารือร่วมกับท่านสราวุฒิเพชรพนมพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันและดิฉันได้ทราบว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีประสบปัญหาข้อจำกัดในด้านงบประมาณเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉลี่ยเพียงปีละ50ล้านบาทซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของจังหวัดอุดรธานีที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีโครงข่ายคมนาคมที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมากทำให้งบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่ดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีหารือผ่านท่านประธานไปยังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดพิจารณาและสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านคมนาคมให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีโดยเร่งด่วนกราบขอพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านชนวุฒิอุตโธเชิญครับ
15: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชนวุฒิอุตโธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต6พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขอนำ3เรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับเรื่องที่1นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยมโนอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมากนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการพัฒนานะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการก่อสร้างจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับควรที่จะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คหรือสวนสาธารณะแห่งใหม่ให้กับชาวอำเภอนาคูนะครับผมขอเสนอ3ข้อสั้นๆคือปรับปรุงภูมิทัศน์ทำลู่วิ่งทำทางปั่นจักรยานติดไฟฟ้าส่องสว่างนะครับจุดมืดบอดให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวและตลาดชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ขอเรียกร้องไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยโปรดจงได้เร่งออกแบบแล้วก็สร้างของขวัญให้กับชาวอำเภอนาคูครั้งนี้เรื่องที่2บริเวณอาคารน้ำฝายน้ำล้นหนองมะงองอำเภอกุชินารายนะครับอายุ62ปีนะครับ
16: เมื่อเกิดฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับได้เกิดน้ำรอดใต้อาคารทำกักเก็บน้ำไม่ได้นะครับชาวบ้านเดือดร้อนตอนนี้แก้มลิงทั้งสองที่กำลังจะพังทลายไปชลประทานมีการมาแก้ไขเบื้องต้นแล้วแต่ก็พังอยู่ดีครับท่านประธานนะครับในเบื้องต้นนะครับทางกรมชลประทานบอกว่าจะต้องของบประมาณปี71แต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดจะไปรอปี71ชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้เลยจึงขอเรียกร้องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายปี70นะครับแล้วก็มาก่อสร้างจัดทำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานเงินเยียวยาชาวนาปี68 69นะครับสสทั้ง500คนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยแต่รัฐบาลทำอะไรอยู่นะครับไล่ละพันเป็นเงิน 1,800 ล้านนี่ก็คือเงินภาษีของประชาชนเมื่อไรจะได้ครับท่านประธานและอีกอย่างนะครับปี6970เนี่ยพูดกันทั้ง500คนเหมือนกันนะครับครม.ครับรีบเอาเข้าแล้วให้คำตอบชาวบ้านด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์เชิญครับ
17: เรียนท่านประธานและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดที่กำลังรับชมการประชุมอยู่ในขณะนี้ค่ะดิฉันส.ส.พิมพ์การกีรติวิลาปกรณ์วันนี้นะคะก็ขอใช้พื้นที่แห่งนี้นะคะในการสะท้อนปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขตคลองสามวาค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นปัญหาเรื่องของความล่าช้าในการก่อสร้างนะคะถนนพญาสุเรนซึ่งงานช้ามากตลอดซอยเนี่ยมีคนทำงานเพียงแค่6คนนะคะอาทิตย์นึงมาทำงานแค่3วันประชาชนก็มีความเดือดร้อนมากว่าเมื่อไหร่ถนนเส้นนี้จะเสร็จสักทีข้อ2ค่ะเป็นผลกระทบจากโครงการทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายจตุโชติลำลูกกานะคะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครที่จะคัดค้านโครงการนี้เพียงแต่ว่าต้องการมาตรการในการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เหมาะสมไม่อยากให้มีเรื่องของการก่อสร้างเกินเวลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางครั้งส่งคลิปมา 2-4 ทุ่มยังมีการก่อสร้างอยู่นะคะไหนจะปัญหาฝุ่นปัญหาโคลนปัญหาถนนทรุดโทรมนะคะที่หนักขึ้นจนเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นก็ขอให้ทางการทางพิเศษนะคะดูแลปัญหาเรื่องนี้ให้จริงจังอย่าเอาแต่รับเรื่องเนาะแล้วไปล้างถนนเป็นคราวๆให้ติดตามผลกระทบในการแก้ปัญหาด้วยข้อ3เป็นปัญหาหน้าฝนค่ะเขตคลองสามวาเนี่ยเป็นเขตที่มีพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ลุ่มระบบระบายน้ำเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะรองรับการขยายตัวของเมืองในขนาดนี้อยู่แล้วยิ่งมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นปัญหาการระบายน้ำยิ่งมากขึ้นซึ่งสำนักงานเขตค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเทศกิจโยธานะคะหรือว่าท่านรองผู้ช่วยผอ.ท่านผู้ช่วยผอ.ท่านวรพงษ์ชัยมีสุขเนี่ยท่านก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ถ้าขาดการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครค่ะไม่มีเครื่องมือในการบำรุงการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนกว่า 200,000 คนก็ทำได้ยากดังนั้นนะคะขอให้ทางกทม.เนี่ยเร่งดูแลด้วยเรามีจุดเฝ้าระวังนะคะเรื่องของน้ำท่วมขังซ้ำซากอยู่แล้ว14จุดเช่นหาดไทราบ8เนี่ยน้ำเข้าบ้านประชาชนจนประชาชนเลี้ยงปลาได้แล้วไหนจะหารกองหนุนต่างๆอีกนะคะข้อสุดท้ายค่ะเป็นเคสเรื่องของความร่วมมือนะคะเนื่องจากมีการย้ายสิทธิ์ของประชาชนไปยังโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์กว่า 9,000 คนดังนั้นนะคะก็ขอความร่วมมือจากกทม.ให้เห็นใจโรงพยาบาลที่บุคลากรเนี่ยตึงมืออยู่แล้วนะคะให้ช่วยจัดสรรทรัพยากรจากโรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยไปช่วยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มกำลังและให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะไม่ต้องรอคอยการเข้ารับบริการนานเกินไปขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านสุภาพรสลับสีเชิญครับ
18: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสุภาพรสลับสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขต1เมืองบั่งไฟโกท่านประธานคะถ้ากล่าวถึงบุคลากรสาธารณสุขทุกบทบาททุกอาชีพทำงานหนักถึงหนักมากไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชกรผู้ช่วยพยาบาลพี่ศูนย์เปย์และหน่วยงานอื่นๆแต่อีกวิชาชีพหนึ่งนะคะที่ดิฉันไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือวิชาชีพพยาบาลที่มีภาระงานที่หนักมากไม่แพ้วิชาชีพอื่นนะคะซึ่งนะคะไม่ว่าจะทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะประจำอำเภอประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์หรือแม้กระทั่งทำงานที่รพ.สต.ต้องคืนเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อย่างครบองค์รวมนะคะแต่เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าทางวิชาชีพมีน้อยมากวันนี้ดิฉันจึงขอเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของวิชาชีพพยาบาลไปยังสำนักงานกพ.กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล2ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1 ช่วยพิจารณาค่าตอบแทนพตส.ให้พยาบาลเดิมได้เดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเลยจึงขอให้พิจารณาปรับขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 ถึง 1,000 บาทเพื่อสอดคล้องกับภาระงานที่มากความเชี่ยวชาญความเสี่ยงและพื้นที่ปฏิบัติงานที่แท้จริงและรวมถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นประเด็นที่2ขอให้ทบทวนหรือระงับคำสั่งการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐหรือคำสั่งว.21ของวิชาชีพพยาบาลและหาแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะในกลุ่มที่ส่งเรื่องเข้าประเมินแล้วให้ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องพยาบาลทุกท่านและเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานเรื่องนี้ดิฉันไม่พูดไม่ได้ขอเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งเจอกันที่ไหนก็ฝากดิฉันถามไปยังรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความชัดเจนเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการไร่ละ 1,000 บาทมือใดสีใดจักเถือสอสอย่ามใดสีใดจักเถือสอสอทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อลมหายใจให้พี่น้องชาวนาโดยเร่งด่วนกราบขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสยามเพียงทองเชิญครับ
19: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสยามเพียงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอนำความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลของพี่น้องอำเภอเมืองบึงกาฬและก็อำเภอศรีวิไลครับในจุดที่1ครับผมได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางท่านนายกสมหมายหลาบหนองแสงและท่านสจ.สวัยยวนแปลงตัวแทนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลชัยพรครับเพื่อได้ไปตรวจสอบถนนเส้นสำคัญครับที่บ้านนวลสุพรรณหมู่3เส้นนี้ยังเป็นทางลุกลังอยู่นะครับแต่เป็นเส้นที่พี่น้องใช้สัญจรจำนวนมากแล้วก็ทนลำบากกันมานานแล้วครับระยะทางประมาณ1กิโลขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งดำเนินการด้วยนะครับจุดที่2ครับเป็นเรื่องของการศึกษาครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาวครับที่ตำบลชัยพรเช่นกันศูนย์นี้ใช้งานมาเป็นเวลา10ปีแล้วครับแล้วก็ชำรุดเสียหายหนักแล้วก็มีพื้นที่คับแคบกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อลูกหลานคนบึงการครับก็ขอฝากหน่วยงานเร่งรัดแล้วก็ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยนะครับแล้วก็จุดที่3ครับผมได้ลงพื้นที่ไปกับท่านนายกวิระเชียรบัญจิตทุกจุดเนี่ยมีสไลด์นะครับท่านประธานครับตัวแทนของท้องถิ่นตำบลคำนาดีเพื่อไปตรวจสอบปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่พี่น้องตำบลคำนาดีใช้สัญจรจำนวนมากทั้งใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรใช้เดินทางไปยังตำบลใกล้เคียงคือหมู่ที่3บ้านนาเจริญสายบะจันทเทศเส้นนี้ประมาณ 3,600 เมตรครับและอีกเส้นก็คือบริเวณหมู่7ครับบริเวณบ้านชมพูทองสายเชิงลาดห้วยโป่งเส้นนี้ประมาณ 1,300 เมตร2เส้นนี้เป็นเส้นที่พี่น้องตำบลคำนาดีรอคอยมานานแสนนานแล้วครับท่านประธานครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดดำเนินการด้วยนะครับแล้วก็จุดที่4ครับที่ตำบลชมพูพรครับอำเภอศรีวิไลผมได้ลงพื้นที่ร่วมกับท่านนายกวีรศักดิ์ฝ่ายขันและตัวแทนชุมชนครับเพื่อไปตรวจสอบปัญหาถนนที่พี่น้องร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากคือถนนหมู่6บริเวณบ้านโคกสำรานไปยังหมู่11บ้านนวลไทยประสิทธิ์เป็นเส้นหลักที่พี่น้องใช้สัญจรภายในตำบลครับและชำรุดเสียหายหลายช่วงบางช่วงแตกเป็นร่องลึกครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วยครับเพราะความลำบากของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ครับท่านประธานหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าปัญหาของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยความเคารพท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านทิติมาฉายแสงเชิญครับ
20: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชิงเซาเขต1พรรคเพื่อไทยค่ะขอหารือความเดือดร้อนของประชาชนชาวหมู่1ตำบลคลองประเวศอำเภอบ้านโพจังหวัดเชิงเซาค่ะคือเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนจำนวน8ครัวเรือนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่ติดกับโรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทค่ายยักษ์แห่งหนึ่งค่ะประชาชนกลุ่มนี้อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่นี้มานานและร้องเรียนว่าได้รับกลิ่นคล้ายสีที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นระยะรวมทั้งมีฝุ่นหรือละอองมาเกาะตามรถยนต์และบริเวณบ้านท่านประธานคะเรื่องนี้ไม่ได้เกิด พิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ประชาชนได้ร้องเรียนมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับอบต.ระดับจังหวัดมาหลายครั้งแต่จนบัดนี้วันนี้ยังมีปัญหาอยู่ค่ะและสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็คือคำตอบที่ชัดเจนว่ากลิ่นและละอองที่เขาต้องสัมผัสนั้นมันคืออะไรมาจากไหนและมีผลต่อสุขภาพหรือไม่ดิฉันได้รับทราบว่าที่ผ่านมาบริษัทนี้เนี่ยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและดิฉันขอชื่นชมแต่สิ่งที่ประชาชนทั้ง8ครัวเรือนกำลังร้องเรียนไม่ใช่เรื่องของการขอรับความช่วยเหลือจากบริษัทนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่องของความปลอดภัยประชาชนร้องเรียนมาถึงกลิ่นคล้ายสีที่รุนแรงจนแสบจมูกและละอองที่ตกมาเกาะรถยนต์อย่างที่บอกตอนต้นรวมทั้งข้อมูลบอกว่าในบางช่วงที่เกิดกลิ่นเคยได้รับคำแนะนำให้อยู่ภายในบ้านหรืออยู่แต่ห้องดิฉันจึงเห็นว่านอกเหนือจากการทำกิจกรรม CSR ที่ดีอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าอากาศที่เขาหายใจอยู่ทุกวันปลอดภัยจริงๆท่านประธานคะปัญหานี้เนี่ยดิฉันนำมาหารือ เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์จะได้ชัดเจนกันในเมื่อประชาชนร้องเรียนแบบนี้มาหลายครั้งและเป็นเวลานานหน่วยงานของรัฐก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ต้องเกิดปัญหานี้อยู่ท่านประธานขออีกนิดนะคะดิฉันจึงขอให้จังหวัดฉะเชิงเทราโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันตรวจสอบอย่างจริงจังนะคะว่ามันเป็นสารอะไรมาจากไหนมีผลต่อสุขภาพอย่างไรดิฉันไม่ต้องการให้โรงงานกับชุมชนเป็นคู่ขัดแย้งกันนะคะแต่ต้องการให้เขาอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็คำตอบนี้ประชาชนรอมานานค่ะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานโปรดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งหาคำตอบและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยไม่ใช่ตอบเพียงว่าได้ลงตรวจสอบแล้วแต่ขอให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขอย่างจริงจังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านคงกิจรามศักดิ์ครับเชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายคงกิจรามศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต4พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมฉับพลันตั้งคำถามฝากทางประธานไปยังกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบายน้ำตลอดระยะเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์น้ำ1เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เป็นน่ากังวลแต่เพียง1อาทิตย์ที่ผ่านมากรมชลประทานกับปรับระบบการระบายน้ำเพิ่มจากก้าวกระโดดจาก700ลูกบาศก์เมตรเป็น 1,600 ลูกบาศก์เมตรซึ่งมีแนวโน้มจะปรับสูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีฝนตกเป็นจำนวนมากและน้ำป่าไหลหลากจากทางภาคเหนือซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับท่านประธานแต่สิ่งที่ผมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจคือการบริหารจัดการระบายน้ำของกรมชลประทานท่านควรทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอยู่แล้วซึ่งท่านก็สามารถคาดการระดับน้ำหรือสถานการณ์น้ำได้ล่วงหน้าแต่ทำไมท่านไม่ทยอยปล่อยน้ำตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้ทุกอย่างมันสมดุลกันท่านกลับรอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งการปล่อยระบายน้ำทีเดียวจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมไม่ทันตั้งตัวต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันในหลายๆพื้นที่ซึ่งยากต่อการใช้ชีวิตมีหนามซ้ำ 2-3 เดือนที่ผ่านมากรมชลประทานเพิ่งมีการประกาศให้พี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งแต่วันนี้กลับมีน้ำท่วมฉับพลันมีฝนตกเป็นจำนวนมากในหลายๆพื้นที่ภาคกลางนี่คือความผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ใช่หรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมต้องเผชิญปัญหาแบบนี้แทบจะทุกปีฝนตกมากน้ำก็ท่วมตกน้อยน้ำก็ท่วมพี่น้องประชาชนเขาไม่ต้องการเงินเยียวยาครับท่านประธานเขาขออย่างเดียวเพียงแค่ให้น้ำไม่ท่วมในบ้านของเขาคือมันเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่พวกเขาต้องเจอนี่ไม่ใช่ปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่มันคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมชลประทานให้ท่านหยุดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไร้การวางแผนเสียทีไม่ใช่รอให้น้ำล้นตลิ่งแล้วค่อยเร่งระบายน้ำราวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผมแขวนอยู่บนเส้นได้ขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกฤตศิลปชัยครับเชิญครับ
21: ท่านประธานสภาที่เคารพครับกฤษฎาปาชัยผู้แทนราษฎรระยองเขต2พรรคประชาชนครับท่านประธานครับมีเรื่องหารือท่านประธาน2เรื่องครับวันนี้ครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการตื้นเขินของแม่น้ำระยองบริเวณหน้าวัดปากน้ำสมุทรคงคารามครับ แม่น้ำระยองเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางสัญจรของทั้งเรือประมงแล้วก็เรือท่องเที่ยวนะครับวันก่อนเนี่ยได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางตัวแทนของกรมเจ้าท่านะครับก็มีข้อจำกัดอย่างนี้ครับท่านประธานครับทางกรมเจ้าท่าบอกว่าก็มีงบประมาณเพียงพอที่จะมีการขุดลอกแต่ก็ยังขาดงบประมาณในการนำดินที่ขุดได้เนี่ยไปกำจัดนะครับอีกเรื่องนึงก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับป่าชายเลนนะครับซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็ต้องการให้ทั้งกรมเจ้าท่าแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยร่วมกันบูรณาการกำหนดแนวเขตแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้แล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงไปถึงท้องถิ่นนะครับก็คือเทศบาลนครระยองหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองก็ได้ครับให้ช่วยสนับสนุนการนำดินที่ขุดได้เนี่ยเอาไปทิ้งให้เรียบร้อยนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเป็นเรื่องไฟฟ้าตกดับบ่อยนะครับในพื้นที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองจริงเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันบ่อยครั้งนะครับระหว่างผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองกับท่านนายกทวีปแสงกระหยางนายกอบต.ตะพงแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ยังเกิดขึ้นไม่หายสักทีนึงยังเกิดซ้ำซากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หมู่11

0: เอ็ดครับผมจึงคิดว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ทางส่วนกลางนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยท่านควรที่จะลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองนะครับแล้วก็วางแผนแก้ไขตั้งแต่ระดับโครงสร้างมีข้อสั่งการลงมาเลยว่าในพื้นที่ตำบลตะพงเนี่ยจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเวลาฝนตกได้อย่างไรครับก็ฝากท่านประธานประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้ชมสุภักดิ์วรางกูลครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมผู้ชมสุภักดิ์วรางกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต5พรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับวันนี้ผมมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหารือท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกครับท่านประธานผมได้ลงพื้นที่พร้อมท่านนายกณรงค์ศักดิ์สมัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ไปตรวจดูแก้มลิงบ้านหนองพญาตำบลประดู่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้น้ำกำลังไหลเข้าแก้มลิงหนองพญาครับท่านประธานแต่ประตูน้ำตอนนี้ไม่สามารถปิดได้จึงทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้วันนี้ผมจึงฝากท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมทางหลวงกรมชลประทานช่วยเร่งซ่อมแซมประตูน้ำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในหน้าแล้งนี้ด้วยครับเรื่องที่2ครับท่านประธานถนนทางหลวงหมายเลข2371ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอศรีขอรภูมิไปยังอำเภอศรีนรงค์สภาพถนนตอนนี้คับแคบเป็นถนน2ช่องจราจรบางจุดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างในตอนกลางคืนผมอยากฝากท่านประธานถึงกรมทางหลวงช่วยสำรวจออกแบบขยายช่องทางจราจรเป็น4ช่องทางจราจรและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยครับเรื่องที่3ครับท่านประธานเรื่องโครงการดินแลกน้ำของกระทรวงมหาดไทยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับท่านประธานและมีประโยชน์อย่างมากเป็นการนำแหล่งน้ำขนาดไม่ใหญ่มากในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นสระหรือคลองที่ตื้นเขินมาออกแบบและขุดลอกให้กับเก็บน้ำได้มากขึ้นโดยตกลงกับเอกชนให้นำมูลดินที่ขุดออกไปเป็นค่าตอบแทนในการขุดทำให้พี่น้องประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ในหน้าแล้งได้มากขึ้นและรัฐบาลเองไม่สูญเสียงบประมาณแต่อย่างใดครับท่านประธานแต่ตอนนี้เกิดปัญหาครับท่านประธานทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งว่าโครงการนี้นะครับขั้นตอนในการขออนุญาตใช้เวลานานมากครับและมีหลายขั้นตอนวันนี้ผมจึงอยากฝากท่านประธานถึงกระทรวงมหาดไทยช่วยปรับลดเงื่อนไขขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อให้โครงการนี้เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุทธสิทธิ์พุทธศักดิ์ครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานครับผมสุทธสิทธิ์โพธิศักดิ์ครับผู้แทนเขต3จังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนครับวันนี้ผมมีเรื่องจะหารือผ่านท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขต3จังหวัดนครราชสีมานะครับเรื่องถนนใต้อ่างห้วยยางครับท่านประธานผมหารือผ่านท่านประธานแล้วก็หารือในสภาแห่งนี้เนี่ย 3-4 ครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องถนนใต้อ่างห้วยยางที่พังชำรุดเสียหายแล้วตอนนี้นะครับเป็นหน้าฝนนะครับพังชำรุดเสียหายไปอีกหนักกว่าเดิมอีกครับถนนเส้นนี้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยใช้สัญจรกันวันละหลายพันคันครับท่านประธานทุกวันนี้เนี่ยถนนเป็น2เลนนะครับแต่ตอนนี้ต้องวิ่งกันแค่เลนเดียวครับหลบกันไปหลบกันมาอันตรายมากครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของชลประทานครับเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่าง2ตำบลครับตำบลเมืองใหม่โคกรวดแล้วก็ตำบลสุรนารีนะครับระยะทาง1กิโลเมตรนะครับท่านประธานผมประสานทางชลประทานจังหวัดนะครับผ่านท่านผอ.สุคนนะครับก็ท่านผอ.เนี่ยก็ตั้งโครงการของงบประมาณไปปี70นะครับแต่ถูกตัดไปครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในภารกิจของชลประทานครับเรื่องถนนไม่เกี่ยวกับเรื่องชลประทานเท่านั้นตรงนี้ครับเลยเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่ได้แก้ไขสักทีนะครับท่านผอ.ท่านก็กรุณาที่จะเอารถเอาคนเอาสิ่งของนะครับมาซ่อมแซมนะครับแต่ถนนเส้นนี้มันวิ่งกันเยอะครับรถวิ่งกันหลายพันคันวิ่งไปก็พังไปทุกๆวันทุกๆวันครับทีนี้เนี่ยผมก็หาแนวทางนะครับเพื่อประสานงานกับทั้งท้องถิ่นทั้งตำบลทั้งสองตำบลทั้งทางจังหวัดทั้งชลประทานเองแต่ก็ยังไม่มีแนวทางนะครับที่เราจะแก้ไขถนนเส้นนี้ได้นะครับก็เลยจะฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังกรมชลประทานนะครับสำนักงบนะครับกรมการปกครอง

0: ตองถนนทล4029โดยเฉพาะจุดโค้งแรงดันท่านประธานคะโค้งแรงดันเป็นจุดที่มีปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานเพราะว่ามีจำนวนรถสัญจรกว่า 40,000 คันต่อวันและก็มีอุบัติเหตุในเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาถึง141เคสซึ่งวันที่23กันยายนที่ผ่านมาได้มีการปรึกษากันในระดับจังหวัดโดยมีท่านรองผู้ว่าสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมเป็นประธานในงานแล้วก็มีนายกเทศบาลเมืองกระทู้รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังต้องการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจึงขอความกรุณานำผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางมาร่วมกันวางแผนเพิ่มความปลอดภัยและลดและเพิ่มภาพลักษณ์ธุรกิจเมืองท่องเที่ยวอีกค่ะสำหรับเรื่องที่สองค่ะท่านประธานดิฉันขอปรึกษาหารือผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เร่งนำแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคมพร้อมทั้งทบทวนสิทธิการรักษาและปรับราคาค่าบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อลดภาระหนี้ค้างชำระของโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวจำนวนมากและก็เกิดปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค้างชำระจากแรงงานต่างด้าวจากข้อมูลดังกล่าวโรงพยาบาลถลางมีหนี้ภาระอยู่ถึง4ล้านบาทในระยะ5ปีที่ผ่านมาจากการใช้สิทธิ์รักษาที่ไม่สมดุลกับความเป็นจริงวันนี้ที่ฉันจึงขอปรึกษาหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงแรงงานให้มีมาตรการผลักดันให้นายจ้างจัดการแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคมปัจจุบันภูเก็ตขึ้นได้เพียงแค่ 28% ค่ะอีกทั้งขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนสิทธิ์รักษาให้มีการคัดกรองสุขภาพก่อนซื้อสิทธิ์และพิจารณาปรับราคาค่าบัตรตามสิทธิการรักษาจากเดิม 1,600 บาทให้เป็นราคาที่เหมาะสมกับประเภทของกลุ่มโรคทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค้างชำระสะสมของโรงพยาบาลและลดภาระรัฐบาลไทยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนันทวรรณวิเชียรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวนันทวรรณวิเชียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้นำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวปากพนังมาขอหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเรื่องปัญหาจากนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวปากพนังถึงความเดือดร้อนของลุ่มน้ำปากพนังที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำและรับรองน้ำจากหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลก่อนจะระบายออกสู่ทะเลเมื่อฝนตกหนักช่วงที่น้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำยากน้ำเอ่อล้นท่วมถนนและพื้นที่เกษตรกรรมทำให้น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานทำให้พืชเศรษฐกิจซึ่งส้มโอทับทิมสยามเป็นพืช GI และเป็นพืชที่สำคัญของพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้พี่น้องชาวปากพนังของดิฉันเดือดร้อนดิฉันหารือท่านประธานไปยัง1กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหาระยะยาวยกระดับถนนสายแสงวิมานให้สูงขึ้นและสร้างแนวกั้นน้ำที่ถาวร 2. หารือไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนเข้าช่วงฤดูฝนนี้ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ผ่านคลองเปี๊ยะและคลองบางลึกทำควบคู่กับการสร้างแนวกั้นน้ำชั่วคราวโดยเป็นพนังดินป้องกันความเสียหายทางด้านการเกษตรและบ้านเรือนของพี่น้องในพื้นที่ขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านศิรภพสมผลเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคกล้าธรรมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมให้เริ่มพิจารณาแผนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ที่จะแยกออกมาจากแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ช่วงนครราชสีมาหนองคายตรงจุดเชื่อมต่อที่จังหวัดอุดรธานีเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสกลนครและเชื่อมต่อไปยังทางรถไฟรางคู่ที่จังหวัดนครพนมซึ่งกำลังมีการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งโครงการ ตอนนี้นะครับถูกบรรจุอยู่ในแผนของสำนักนโยบายและแผนขนส่งและจราจรหรือสนขเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากทางท่านรัฐบาลนะครับหยิบไปทำต่อและสามารถเกิดขึ้นได้จริงจะเป็นประโยชน์

0: การเดินทางการท่องเที่ยวยกระดับการขนส่งสู่ภูมิภาคอินโดจีนและพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดีครับเรื่องที่2ขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมให้เร่งออกมาชี้แจงและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์การออกอาชญาบัตรพิเศษให้กับบริษัทต่างชาติเข้ามาสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่จังหวัดสกลนครเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับกำลังให้ความสนใจและมีความกังวลเป็นอย่างมากว่าสรุปตอนนี้มีการอนุญาตครั้งใหม่แล้วหรือไม่อย่างไรอยากให้ออกมาเป็นประกาศที่ชัดเจนจากกระทรวงเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนครับและขอให้ฝ่ายกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยื่นมือเข้าช่วยเหลือแกนนำกลุ่มต่อต้านการสร้างเหมืองแร่ที่มีคดีความกับบริษัทที่เคยได้รับใบอนุญาตจนสุดท้ายชาวบ้านตาดำๆเขาต้องแพ้คดีพวกเขาไม่สมควรที่จะเป็นฝ่ายผิดจากการลุกขึ้นมาปกป้องผืนดินปกป้องสภาพแวดล้อมรอบบ้านของตัวเองครับและสุดท้ายครับท่านประธานช่วงออกพรรษาปีนี้ในนามชาวจังหวัดสกลนครขอเรียนเชิญท่านประธานเพื่อนสมาชิกสภาตลอดจนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านครับมาเที่ยวชมงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งที่ชาวจังหวัดสกลนครจัดขบวนกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่25ตุลาคม2569ที่จังหวัดสกลนครชาวสกลนครยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุทธิ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผมร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์เผาสุดผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต3วันนี้ผมขอหารือถึงความกังวลใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Data Center แม้จะมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์แต่ประชาชนยังต้องเผชิญกับข้อกังวล4ประเด็นสำคัญดังนี้ครับประเด็นแรกแหล่งที่มาของการใช้น้ำและไฟฟ้าในอดีตภาคตะวันออกเคยประสบปัญหาภัยแล้งประชาชนต้องการทราบว่าโครงการมีแหล่งน้ำและไฟฟ้าสำรองอย่างไรโดยไม่แย่งชิงทรัพยากรของชุมชนประเด็นที่2มาตรฐานความปลอดภัยทั้งระบบแบตเตอรี่และถังน้ำมันดีเซลสำรองขนาดใหญ่มีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินหากเกิดการรั่วไหลหรือไม่ประเด็นที่3การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 3-5 ปีมีมาตรการจัดการไม่ให้ขยะอันตรายรั่วไหลมายังบ่อขยะในพื้นที่อย่างไรประเด็นสุดท้ายประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ Data Center เป็นธุรกิจที่ใช้ทุนสูงแต่การจ้างงานน้อยผมจึงอยากให้มีนโยบายการจ้างงานในพื้นที่และการถ่ายทอดทักษะดิจิตอลให้เยาวชนอย่างจริงจังท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเพื่อกระตุ้น GDP ของประเทศแต่การเติบโตที่ยั่งยืนต้องไม่ทิ้งภาระให้ท้องถิ่นผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้วางกรอบคุ้มครองประชาชนและปกป้องทรัพยากรของประเทศครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านวงวัชระขาวทองครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายวงวัชระขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต5พรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอหารืออย่างเร่งด่วนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขณะนี้พี่น้องประชาชนกำลังสับสนกับข้อมูลพยากรณ์อากาศในสื่อออนไลน์ด้านหนึ่งครับมีข้อมูลเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกนช.ท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านยืนยันว่าแม้จะมีฝนตกหนักจริงครับแต่สถานการณ์ไม่ได้รุนแรงถึงระดับนั้นและระบุว่ารัฐบาลเนี่ยเอาอยู่พี่น้องประชาชนจึงเกิดคำถามครับว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและสุดท้ายแล้วประชาชนควรเชื่อใครกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ออกมาประกาศเตือนครับว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยานี้ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการคือความชัดเจนมากกว่าคำว่าเอาอยู่ครับรัฐบาลต้องบอกให้ชัดว่าพื้นที่เขาเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงระดับไหนและต้องเตรียมตัวอย่างไรผมจึงขอรัฐบาลครับสื่อสารข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นระบบระบุพื้นที่เสี่ยงและระดับความเสี่ยงให้พี่น้องประชาชนทราบพื้นที่ใดเสี่ยงสูงท่านต้องรีบแจ้งเตือนล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรศูนย์อพยพโรงพยาบาลเส้นทางสำรองรวมถึงประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุส่วนข้อมูลใดไม่ถูกต้องครับรัฐบาลต้องรีบชี้แจงครับและควรมีช่องทางข้อมูลกลางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลของรัฐต้องเร็วกว่าข่าวลือและคำเตือนต้องเร็วกว่าภัยครับเพราะภัยพิบัติ ผมพูดตรงๆนะครับภัยพิบัติเนี่ยเราอาจห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่เราลดความสูญเสียได้หากประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วพออย่าให้สุดท้ายกลายเป็นว่ารัฐบาลบอกว่าน้ำจะมาวันนี้แต่พี่น้องประชาชนโดนน้ำท่วมไปตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์เชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่3อำเภอธรรมกาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับเรื่องแรกผมจะขอนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีมานำเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของผู้ประกอบการโรงโม่ซึ่งตั้งอยู่ที่2ของตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนครับขอภาพด้วยครับครับภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพจากการระเบิดหินของโรงโม่เราดูจากการถ่ายทางโทรศัพท์นะครับก็จะเห็นคุกฝุ่นควันละอองนะครับโดยเฉพาะฝุ่นซึ่งส่งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนบอกว่าทนไม่ไหวแล้วครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลด้วยนะครับจะเห็นนะครับขอภาพเร็วหน่อยครับเป็นภาพที่บ้านของชาวบ้านเลยครับนี่ครับคือผลกระทบจากโรงโม่แห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นฝากท่านประธานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกๆภาคส่วนครับแล้วก็เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ผมหาลือในสภาแห่งนี้เป็นครั้งที่สองนั่นก็คือเรื่องของภูเขาขยะของจังหวัดกาญจนบุรีครับและไม่ได้อยู่ในเขตของผมอยู่ในเขตอำเภอเมืองครับฟังจากคลิปครับขอเสียงด้วยครับ
5: แล้วก็เหม็นกันมานานแล้วร้องเรียนไปหลายหน่วยงานร้องมาหลายปีก็ไม่เห็นมีใครมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีได้สักทีจึงต้องมีภาพที่เอามาตาฝาตาฝนกันเนี่ยใครมั่งที่จะเห็นใจอยากรับผิดชอบจะช่วยเหลือ
6: แล้วเห็นมีหน่วยงานเข้ามาดูแลปัญหามันยังไม่หายมันยังไงอ่ะ
5: ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาก็ไม่เห็นแก้ปัญหาได้สักทีก็เห็นมาเป็นสิบปียิ่งเดือนสองเดือนที่ทำงานไม่ม
4: ี
5: การแก้ไข
4: จะให้ช
5: าวบ้านได้แต่ร้องแบบนี้แหละ
4: ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนนะครับบ้านหนองจอกได้รวมตัวกันออกมาถือป้ายเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับที่สะสมมากว่า10ปีขอย้ำนะครับว่าไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของผมแต่ในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเขตอำเภอเมืองครับผมสงสารพี่น้องประชาชนซึ่งนอกเหนือจากที่ตำบลแก่งเซียนจะมีกองขยะเป็นภูเขาไฟเป็นมหากาพย์อันยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนในตำบลนี้ในหมู่นี้ยังได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นโรงงานก๊าซชีวภาพที่ตั้งอยู่ตรงนั้นครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนครับท่านประธานครับเหมาะมาสมกับการที่เชื้อโรคนั้นจะแพร่พันธุ์และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งนะครับช่วยนะครับอย่าให้เป็นมหากาพย์ไปนานกว่านี้เลยครับ10กว่าปีแล้วครับขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านปรเมศวร์ จินดาเชิญครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศวร์ จินดาสุราษฎร์ธานีเขต5กล้าทำขอหารือปัญหาในพื้นที่นะครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องที่อาจารย์สิทธิเนตรเฮงทับนะครับอาจารย์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญานุสรนะครับมีการสอนสามเณรนะครับในหลักสูตรที่8กลุ่มสาระเหมือนกับหลักสูตรทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้สถานที่ที่ไปขอใช้ขอคืนนะครับก็เลยประสานไปยังกรมธนารักษ์นะเพื่อแจ้งไปยังธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอใช้โรงเรียนบ้านซอย10สายจัตวานะในการเรียนการสอนสำหรับสามเณรเรื่องที่2นะครับจากกรณีที่เกิดอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะที่ตำบลคลองศกนะในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับมันก็จะมีคลองศกที่จะทำให้ตะลิงพังมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงไฮซีซั่นชาวต่างชาติก็จะมาเที่ยวเยอะนะครับก็อยากจะให้ทางกรมโยธาธิการนะครับลงไปดำเนินการแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งเราไม่สามารถจะคาดการได้ว่ารายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศเรามันหดหายไปเท่าไหร่นะครับเรื่องที่3นะครับคุณมานิตนวลสุดนะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเวียงสะนะครับได้มาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ว่าในส่วนที่เขารับผิดชอบจะมีอยู่4แยก ซ่องเหนือนะครับสาย4015สุราษฎร์ธานีฉวางครับก็จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยนะครับได้ประสานไปยังแขวงการทางเขต3สุราษฎร์ธานีแล้วก็พบว่าในส่วนของการที่จะติดตั้งสัญญาณไฟแดงหรือว่าในเรื่องที่จะทําทิศทางใหม่ให้มันเหมาะสมกับโลเคชั่นนะครับก็อยากจะให้ทางกรมทางหลวงนะช่วยไปดำเนินการแก้ไขด้วยเพราะว่าจะมีอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของอำเภอเชียงบุรีนะครับก็แจ้งว่าสถานที่หน้าอำเภอเชียงบุรีนะอยู่ในเขตชุมชนนะครับอยากจะให้มีการสร้างสนามกีฬาก็อยากจะเรียนไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจเพราะว่าในเขตผม4อำเภอตอนนี้มีแล้ว3อำเภอนะก็ขาดอยู่อำเภอเดียวคืออำเภอเชียงบุรีขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอาชินาธิรัตน์ชัตทวีวรชัยครับเชิญครับ
8: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอาชินาธิรัตน์ชัตทวีวรชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติไทยคนอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับวันนี้มีปัญหาของประชาชนมาหาลือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องที่1ครับปัญหาถนนบ้านจาบุหมู่9ตำบลหนองบัวตะเกียดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาปัญหาคือฝุ่นเป็นทางลูกรังหน้าฝนเฉอะแฉะมีน้ำขังต่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยการเดินทางของนักเรียนไปโรงเรียนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนครับเรื่องที่2ครับปัญหาสะพานข้ามลำสะแทนบ้านดอนเข้าหมู่2ตำบลชีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับตามภาพนะครับสะพานขาสะพานสึกก่อนส่งผลให้ในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นผมว่าต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านจุลินนุ่นแก้วครับเชิญครับ
9: ท่านประธานสภาที่เคารพผมจุลินนุ่นแก้วผู้แทนจากสงขลาเขต2พรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมเป็นผู้แทนจากพื้นที่หาดใหญ่และตอนนี้สิ่งที่พี่น้องชาวหาดใหญ่กังวลมากที่สุดนั่นก็คืออีกไม่กี่วันหลังจากนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วน้ำกำลังจะมาแล้วครับแล้วก็ย้ำว่าอีกไม่กี่วันหลังจากนี้นะครับสิ่งที่ชาวบ้านกังวลและอยากเห็นมากที่สุดณเวลานี้ก็คือแผนการรับมือน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ว่าจะบริหารจัดการกันอย่างไรของรัฐบาลคือเอาเป็นว่าพอน้ำมาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านอยากรู้ว่า1 2 3หลังจากนี้รัฐบาลจะทำอย่างไรคือผมเข้าใจดีนะครับว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการประชุมกันถอดบทเรียนเตรียมแผนรับมือประชุมกันเป็น100ครั้งแล้วครับท่านประธานแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการน้ำเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ที่เขาประชุมกันมาทั้งหมดเนี่ยรู้กันเฉพาะหน่วยงานรู้กันเฉพาะคนที่ประชุมชาวบ้านเขาไม่ได้รู้เลยนะมันก็เลยเกิดเป็นความกังวลในใจของเขาเพราะเวลาท่วมไม่ได้ท่วมพวกท่านนะมันท่วมชาวบ้านเพราะนั้นหลังจากนี้สิ่งที่ท่านสื่อสารออกมาแต่ละหน่วยงานสื่อสารออกมามันสะเปะสะปะจนไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีและชาวบ้านก็งงในแผนรับมือเพราะนั้นท่านต้องประกาศออกมาเลยท่านประธานนะครับตัวอย่างเช่น1หลังจากนี้เราจะมีคณะกรรมการน้ำของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าอุตุกรมชนทรัพยากรน้ำปภ.คอยมอนิเตอร์น้ำอยู่ที่ไหนอย่างไรใช้ที่ไหนเป็นศูนย์บัญชาการท่านต้องประกาศ2จุดติดตั้งเมื่อประวิเคราะห์น้ำเสร็จแล้วแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางไหนบ้างเหล่านี้เป็นต้นเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วฝ่ายสูบน้ำฝ่ายผลักดันน้ำมีเครื่องติดตั้งน้ำทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วพร้อมเต็มศักยภาพแค่ไหนอย่างไรอันนี้ชาวบ้านต้องรู้เพราะเขากังวลประการต่อมาตอนนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือเมื่อสมมุตินะครับว่าสถานการณ์น้ำมันหนักขึ้นเรื่อยๆรถชาวบ้านที่เพิ่งออกใหม่ป้ายแดงไม่กี่วันนี้ต้องไปจอดไว้ที่ไหนถึงจะปลอดภัยคนป่วยคนแก่ผู้คนป่วยติดเตียงคนเปราะบางไปอยู่ที่ไหนเพราะเหล่านี้เขายังไม่รู้เลยท้ายที่สุดฝากรัฐบาลนะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านต้องเร่งจัดชุดสื่อสารเป็นชุดเดียวแล้วยิงตรงไปที่ชาวบ้าน พราะถ้าท่านสื่อสารล้มเหลวเหมือนปีที่แล้วเท่ากับว่าบทเรียนปีที่แล้วไม่ได้รับนำกลับมาพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเลยจะให้ชาวบ้านรู้จากกรมอุตุว่าอีก3วันน้ำฝนจะตกไปพร้อมกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรอฝนตกแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องมีการบริหารจัดการในเชิงป้องกันขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านอภิวิทย์ทิพรัตน์ครับเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมนายอภิวิทย์ทิพรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชนคนของประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครครับในเรื่องของวิกฤตประปาหัวแดงหายไปกับการก่อสร้างถนนทั่วกรุงเทพมหานครแต่ที่น่ากังวลครับเมื่อมีการปรับปรุงผิวจราจรเทียงแอดฟันหรือขยายถนนหลายครั้งผู้รับเหมาปล่อยปะละเลยตัดท่อบดทับหรือลาดยางปิดประตูน้ำดับเพลิงจนทำให้น้ำประปาหัวแดงสูญหายไปจากแผนที่เผชิญเหตุโดยเฉพาะในเขตดอนเมืองโดยได้รับข้อมูลจากนายวัญชัยแพรทองครับประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตดอนเมืองหรืออปพล.เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตอกซอกซอยแคบจำนวนมากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดับเพลิงได้ทันท่วงทีสถิติครับเพิงไหม้เขตดอนเมืองปีพุทธศักราช2569ความถี่เฉลี่ยสูงถึง 7-8 ครั้งต่อวันโดยอัคคีภัยขั้นรุนแรงสร้างความสูญเสียหลายครั้งเช่นเหตุเพิงไหม้บ้านเรือนในประชาชนในซอยสงพภา5แยก2ลุกไหม้วอดวายเสียหายถึง3หลังคาเรือนและเหตุเพิงไหม้ซอยเทิดราชัน47สาเหตุหลักยังคงมาจากไฟฟ้าลัดวงจรอุปกรณ์สายไฟที่เสื่อมคุณภาพและภัยคุกคามยุคใหม่ครับท่านประธานการลุกไหม้ของแบตเตอรี่ลิเธียมที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์พกพาซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วระดับวินาทีจนเจ้าหน้าที่ระงับเหตุไม่ทันเมื่อปัจจัยนี้มาเจอกับปัญหาปะปาหัวแดงหายในพื้นที่ความสูญเสียจึงทวีคูณขึ้นดังนั้นกระผมเองจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรุงเทพมหานครช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขนะครับทำความสะอาดข้อมูลพิกัดเร่งตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้รับเหมาที่ทำท่อประปาหัวแดงสูญหายระหว่างการทำถนนติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงจุดเสี่ยงชุมชนแออัดของเขตดอนเมืองหรือเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วนจัดสรรงบประมาณส่วนกลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานสูงมอบให้กับอปพล.กทม.ทุกเขตอย่างเร่งด่วนที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านพระศิลป์ปิตุเตชะครับเชิญครับ
11: ท่านประธานสภาที่เคารพผมพระศิลป์ปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตอำเภอแกลงอำเภอเขาชะเมาพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้มีเรื่องมหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกับเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับคือกรมอุตุมีการรายงานว่าวันที่23ถึงวันที่27เนี่ยครับน้ำจะมาเยอะมากเป็นพายุซึ่งในสถานการณ์ของบ้านผมเมื่อคืนนี้เลยครับเมื่อคืนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักแล้วครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอำเภอเมืองเนี่ยเป็นการเติบโตของเมืองซึ่งค่อนข้างหนาแน่นก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดอำเภอเขาชะเมาเนี่ยเป็นภูเขาอำเภอแกลงเนี่ยมีตรงบ้านนาถ้าเป็นภูเขาเนี่ยน้ำมันจะค้างอยู่ที่บนภูเขาก่อนแล้วมันก็ค่อยลงมาส่วนอำเภอแกลงบ้านนาเนี่ยก็จะน้ำท่วมบ่อยครั้งทีนี้เรื่องที่อยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็คือการป้องกันเตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมสำหรับสถานการณ์เพราะเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสองคือต้องให้จังหวัดช่วยกันตั้งศูนย์พักพิงนะครับประสานกับท้องถิ่นในการที่เราจะป้องกันไว้ก่อนเรื่องการสื่อสารเรื่องเซลล์บอร์ดแคสเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับเมื่อวานเจอท่านรัฐมนตรีเจษฎาก็ได้ฝากท่านไปท่านก็พร้อมที่จะเดินหน้ารับฟังแล้วผมก็จะพร้อมที่จะช่วยกันสื่อสารให้กับชาวบ้านรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ในตอนนี้ของจังหวัดระยองเนี่ยครับเมื่อคืนเริ่มตกหนักแล้วครับแล้วก็จะตกหนักยาวไปถึงวันที่27ยังทันนะครับถ้าเราป้องกันทำแผนณตอนนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียเหมือนที่หาดใหญ่อย่างปีก่อนก็อยากจะฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลครับเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดระยองในเชิงของป้องกันครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านชลพฤกษ์วงอรุณนิยมครับเชิญครับ
12: ท่านประธานที่เคารพครับผมชลพฤกษ์วงอรุณนิยมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคประชาชนครับตอนนี้เป็นเวลา 10:29:44 ครับผมดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือรุ่นที่กำลังดังเลยครับแต่ในการเรียนนี้ครับท่านประธานครับผมซื้อมามือหนึ่งฮะไม่ได้ถอดมาจากข้อมือของเพื่อนรักที่ต้องพูดก็เพราะว่าช่วงนี้ฮะพอใส่นาฬิกาเดือนนี้แล้วผมรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้ครับเรื่องที่หนึ่งครับท่านประธานครับเรื่องความปลอดภัยบริเวณจุดกลับรถพุทธมณฑลสาย5ครับถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนที่ใหญ่กว้างมีจุดกลับรถบริเวณหนึ่งครับที่คนขับรถมาใช้ความเร็วค่อนข้างสูงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับและประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนครับผมจึงขอฝากท่านประธานครับผมไปยังกรมทางหลวงโดยเฉพาะแขวงทางหลวงสมุทรสาครให้ไปลงพื้นที่ตรวจสอบครับและพิจารณามาตรการเพิ่มความปลอดภัยมีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากครับว่าสาย5อีกแล้วตายอีกแล้วนะครับพิจารณาครับติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรไฟสัญญาณเตือนให้ชะลอความเร็วหากตรวจสอบแล้วมีความจำเป็นครับก็ให้พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหรือปรับปรุงรูปแบบของจุดกลับรถครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับอย่าให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับปัญหาน้ำเสียจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอสามพานครับรูปที่ผมชูขึ้นมาครับท่านประธานครับมันเห็นชัดเจนฮะเพราะว่าหมึกจากโรงพิมพ์ไหลลงสู่คลองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพอเห็นปุ๊บก็รีบประสานนะฮะรีบแก้ไขดีมากๆครับท่านประธานแต่ครับมันไม่ได้จบแค่นั้นฮะบางครั้งนะครับผมน้ำเสียจากโรงงานมีอีกหลายจุดครับผมอยากให้นะครับท่านประธานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงลึกนะครับเข้มงวดตรวจสอบโรงงานนะครับผมระบบบำบัดน้ำเสียระบบระบายน้ำทิ้งรวมทั้งการปล่อยมลภาวะทางอากาศนะครับผมเป็นการเชิงลึกครับผมเข้าใจฮะว่าโรงงานสถานประกอบการต้องอยู่ได้ต้องมีกำไรครับผมแต่ว่าชุมชนต้องอยู่ได้ด้วยนะครับผมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านจิรัชยาสัพพโสครับเชิญครับ
13: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันจิรัชยาสัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครจากพรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือกับท่านประธานนะคะทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะทางกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามเทศบาลตำบลอากาศอำเภออากาศอำนวยนะคะที่ได้มีโครงการอำนวยนะคะที่ได้มีการอนุมัติงบประมาณเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะแล้วมีการปรับปรุงรูปแบบนะคะตามความคิดเห็นของพี่น้องในพื้นที่ปัจจุบันค่ะโครงการดังกล่าวนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2570แล้วซึ่งเป็นสะพานหลักนะคะที่ใช้เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครเนี่ยไปยังจังหวัดบึงกาฬดิฉันต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะดิฉันนะคะขอฝากไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครค่ะให้ปรับปรุงถนนนะคะและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากบ้านโนนไซคำเนี่ยไปยังบ้านดอนกอยซึ่งเป็นเส้นทางที่มีคนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากแต่เกินศักยภาพค่ะของเทศบาลตำบลบัวสว่างที่จะสามารถดำเนินการในระยะเวลาอันสั้นได้ดิฉันจึงขอนะคะฝากทั้ง2หน่วยงานเนี่ยให้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางค่ะเรื่องที่3ค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากนายกเทศมนตรีนะคะตำบลวังยางกับปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอนะคะต่อการนำมาผลิตน้ำประปาโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนะคะดิฉันจึงขอฝากค่ะกรมชลประทานนะคะโครงการบำรุงรักษาน้ำอุ่นนะคะให้ขุดลอกหนองเลิงบ่อนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อพี่น้องในพื้นที่ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันได้เคยหารือแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกับปัญหาการนำต้นไม้เนี่ยออกจากเขตทางหลวงบริเวณบ้านเจริญศิลป์ค่ะตำบลพอกน้อยนะคะซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วดิฉันจึงไม่อยากให้การดำเนินการเนี่ยล่าช้าไปกว่านี้ดิฉันจึงขอฝากค่ะแขวงทางหลวงสกลนครที่สองสำนักจัดการนะคะทรัพยากรป่าไม้ที่6สาขานครพนมและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะเขตขอนแก่นนะคะให้เร่งดำเนินการเพื่อความปลอดภัยให้พี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านวรสเทิดวีระพงษ์ครับเชิญครับ
14: กราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวรสเทิดวีระพงษ์พัทลุงเขต2พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับพูดแทนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพัทลุงและพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ยังรอคอยนโยบายจ ่ายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลโครงการไร่ละ 1,000 ปี2568ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้พี่น้องเกษตรกรจำนวนมากยังคงเฝ้ารอและต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงทั้งค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงตลอดถึงภัยธรรมชาติน้ำท่วมน้ำแล้งเมื่อเงินช่วยเหลือไม่มาตามนัดครับแต่ค่าใช้จ่ายค่ากู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยต่างๆนานาไม่ได้หยุดนะครับสิ่งเหล่านี้ยังคงต้องจ่ายตามนัดอยู่เหมือนเดิมประชาชนมีความหวังครับท่านประธานเมื่อทราบว่าครม.นะครับจะมีการอนุมัติวงเงินดังกล่าวก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอาจจะเป็นเงินไม่เยอะนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรมันคือค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายและชีวิตลูกหลานของเขาครับจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนขอบพระคุณมากครับเรื่องที่สองครับท่านประธานขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยขนาด60เตียงโรงพยาบาลป่าพยอมจังหวัดพัทลุงด้วยโรงพยาบาลป่าพยอมนะครับเป็นโรงพยาบาลชุมชนมีกรอบเตียงตามทะเบียน30เตียงแต่ในปัจจุบันเปิดให้บริการจริง45เตียงเพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับอำเภอป่าพยอมนะครับเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับมีน้องๆ นักศึกษามาใช้บริการที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมากนะครับแต่ในขณะที่อาคารผู้ป่วยหลังเดิมนะครับคับแคบเก่าทรุดโทรมนะครับหลังคารั่วพื้นก็ชำรุดนะครับไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ซึ่งตอนนี้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับจึงขอฝากท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้พิจารณาสนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในอำเภอป่าพยอมและจังหวัดพัทลุงด้วยครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับจบการหารือด้วยวาจาแล้วนะครับเรียนท่านสมาชิกครับในส่วนการปรึกษาหารือที่เป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่11วันพุธที่23กันยายน2569ได้มีสมาชิกปรึกษาหารือจำนวน5ท่านตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับเรียนท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าประชุมจำนวน310ท่านครบองค์ประชุมแล้วนะครับต่อไปจะขอเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องกระทู้ถามนะครับเรียนท่านสมาชิกสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามตอบตามที่ห้องแยกกระทู้คู่กับการถามกระทู้สดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปตามข้อบังคับที่172ต่อไปกระทู้สดด้วยวาจานะครับกระทู้สดด้วยวาระที่1กระทู้สดถามด้วยวาจากระทู้ที่1เป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านกรจาติกวณิชถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนตามข้อบังคับที่151หากท่านกรจติกวณิชยังคงประสงค์ที่จะตั้งคำถามอยู่ก็ให้เสนอในการพิจารณาในข่าวถัดไปตามข้อบังคับที่159เชิญท่านกร
15: ขอบคุณครับท่านประธานผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ท่านรัฐมนตรีคลังได้ขอใช้สิทธิ์ในการเลื่อนตอบแต่คำถามของผมเป็นคำถามที่รอไม่ได้ดังนั้นผมขอใช้สิทธิ์นะครับที่จะตั้งคำถามในวาระนี้ครับโดยที่เรื่องที่ผม
1: ท่านกรครับนิดเดียวครับนิดเดียวผมขัดจังหวะนิดหนึ่งขอตามข้อบังคับนี่กระทู้ของท่านก็ถือว่าตกไปแต่ว่าผมจะอนุญาตให้ท่านตั้งคำถามแต่ไม่ต้องอภิปรายนะครับถ้าอย่างนั้นมันก็จะผิดข้อบังคับท่านตั้งคำถามได้ครับเพราะว่าอนุญาตเพราะว่าไม่ตอบก็
15: ในการตั้งคำถามผมขออนุญาต
1: ได้ครับ
15: ด้วยความเคารพครับในการตั้งคำถาม
1: นี้
15: โดยปกติผมมีเวลา15นาที ซึ่งท่านให้เวลาผมตามสิทธิ์การตั้งถามคำถามตามกระทู้สดป่ะครับ
1: ถ้าเป็นคำถามมันก็ดูว่าท่านจะใช้เวลา15นาทีคือการถามหรือเปล่าเพราะว่าในข้อบังคับนี่ถือว่ากระทู้ของท่านก็ตกไปแต่ประธานใช้อำนาจอนุญาตที่จะให้ท่านถามเพื่อเป็นประโยชน์นะครับก็ส่วนท่านรัฐมนตรีที่ฟังอยู่ท่านจะตอบทางสาธารณะก็เป็นเรื่องของท่านนะครับก็ขอเป็นเพียงคำถามแต่อย่าอภิปรายนะครับ
15: ผมจะบริหารเวลาให้กระชับนะครับ
1: ครับ
15: แต่ในการตั้งคำถามมีความจำเป็นที่จะต้องเล่าถึงบริบทที่มาของคำถามสักนิดหนึ่งนะครับแต่จะบริหารเวลาไม่ให้เกินเวลาของสภานี้นะครับมากจนเกินไปท่านประธานครับประเด็นที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามกับท่านรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่จะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้อีกเพราะว่าผมได้ใช้สิทธิ์การตั้งคำถามกระทู้สดกับท่านรัฐมนตรีไปเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับก็คือเรื่องประเด็นปัญหาสแกมเมอร์เรื่องประเด็นปัญหาทุนเทาและตั้งแต่ได้มีการตั้งกระทู้สดเมื่อ4เดือนที่แล้วครับก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับในการดำเนินการสาสางประเด็นปัญหานี้และในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ยังต้องเดือดร้อนจากภัยสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขล่าสุดสถิติล่าสุดจากตำรวจไซเบอร์เนี่ยระบุว่ามีพี่น้องประชาชนต้องยื่นแจ้งความดำเนินคดีนะครับกรณีที่ได้ถูกหลอกลวงโดยกลุ่มสแกมเมอร์รวมแล้วถึง1,300,000คดีนะครับเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 120,000 กว่าล้านบาทพูดง่ายๆตอนนี้คือทุกๆนาทีมีพี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกลวงโดยกลุ่มสแกมเมอร์เพราะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนครับและผมพูดมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับว่ากระบวนการการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะทำในระบบเศรษฐกิจไทยไม่สามารถที่จะทำในตลาดทุนไทยได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยนะครับและนี่คือสาเหตุที่ก็ได้พยายามที่จะผลักดันกดดันนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่ท่านรัฐมนตรีคลังเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยนะครับได้เร่งรัดในการปฏิบัติหน้าที่คราวนี้ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ครับท่านประธานล่าสุดเมื่อวันที่15เดือนกันยายนนี้เนี่ยได้ปรากฏข่าวนะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประธานกรรมาธิการชุดใหญ่2ชุดได้ทำหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยบังคับใช้กฎหมายของเขาที่ชื่อว่า Global Magnitsky Act ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เรียกสั้นๆว่า Magnitsky Act เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองชาวอเมริกันจากภัยการค้ามนุษย์จากภัยการถูกหลอกลวงโดยกลุ่มสแกมเมอร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามและในคำร้องที่ประธานกรรมาธิการสองท่านนี้ได้ยื่นต่อรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยได้ระบุชื่อไว้ชัดเจนครับ28ชื่อโดยที่26ชื่อเป็นบุคคล2ชื่อเป็นนิติบุคคลและประเด็นที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนี่ยก็คือ1ใน26ชื่อปรากฏเป็นชื่อคนไทยและไม่ใช่คนไทยธรรมดาครับเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ได้รับการแต่งตั้งโดยท่านรัฐมนตรีเองและท่านนายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันในรัฐบาลที่แล้วนะครับเพราะนั้นคำถามของผมคำถามแรกเนี่ยก็คือเนื่องจากข้อกล่าวหาของทางสหรัฐอเมริกานะครับเป็นข้อกล่าวหาที่มีข้อมูลหลักฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานที่ฝ่ายไทยเราก็มีนะแต่ว่าในส่วนของฝ่ายไทยเราเนี่ยตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดนะครับกับผู้ที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาโดยสหรัฐอเมริกานะครับจะผิดหรือไม่ผิดยังไงเดี๋ยวเวลาเป็นตัวพิสูจน์คำถามที่ผมมีต่อท่านรัฐมนตรีคำถามแรกนี่ก็คือถ้าในกรณีที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
1: ท่านก่อนครับขออภัยท่านจริงๆ อย่างที่ผมเรียนตามข้อบังคับเนี่ยกระทู้มันตกแต่ผมอนุญาตให้ท่านฝาก
16: ประท้วงท่านประธานครับ
1: ขอ
16: ประท้วงท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมให้ท่านประท้วง
16: ผมขอประท้วงท่านประธาน
1: เดี๋ยวผมให้ท่านประท้วงผมชี้แจงนิดเดียว
16: ผมประท้วงสิ่งที่ท่านชี้แจงอยู่นี่แหละ
1: เชิญครับ
16: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์พุทธครับผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อที่9การบังคับข้อประชุมครับตามข้อบังคับข้อที่9นะครับการควบคุมการประชุมครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ท่านกรจะเริ่มเนี่ยท่านประธานเป็นคนบอกกับท่านกรเองนะว่าอนุญาตให้ตั้งคำถามและตอนที่ท่านปิดไมค์ท่านกรและขัดจังหวะเนี่ยท่านกรกำลังถามคำถามตามที่ท่านประธานกำลังบอกนะครับ แล้วท่านประธานจะไปขัดท่านก่อนทำไมครับท่านเริ่มถามคำถามแล้วครับผมว่าท่านฟังอีกนิดนึงครับท่านรัฐมนตรีก็ไม่มาแล้วครับให้โอกาสเพื่อนสมาชิกหน่อยนะครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ผมไม่ได้ปิดไมค์นะครับผมไม่ได้ปิดไมค์แต่ผมขออภัยท่านก่อนว่าผมขออนุญาตเพราะว่าที่ผมฟังมาผมก็อนุญาตให้ผมได้พูดจริงว่าให้ถามแต่ที่จริงผมก็ได้เรียนเบื้องต้นแล้วว่ากระทู้นี้มันตกไปแล้วนะครับกระทู้นี้มันตกไปตามข้อบังคับแล้วในธรรมเนียมที่เราเคยปฏิบัติมาก็อนุญาตให้ผู้ถามกระทู้เนี่ยซึ่งผู้ไม่มาตอบเนี่ยก็ให้พูดฝากแค่นั้นเองฉะนั้นผมก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับซึ่งทางฝ่ายเลขาก็ยืนยันว่าข้อบังคับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็วินิจฉัยตามนี้ครับผมวินิจฉัยตามนี้เชิญท่านกรต่อครับ
15: ครับผมขอเข้าสู่คำถามแรกนะครับที่มีต่อทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือในกรณีที่ทางสหรัฐอเมริกาครับเขามีการตัดสินใจที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้และมีการสืบสวนสอบสวนตามหลักฐานที่เขามีอยู่ในมือและถ้าสมมุตินะครับเขาได้ขอความร่วมมือมาซึ่งเป็นไปได้อย่างมากกับทางรัฐบาลไทยในการที่จะสืบสวนคุณวรพักษ์ธัญวงศ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่มีชื่อปรากฏเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่าทีของทางรัฐบาลนี้ท่าทีของท่านรัฐมนตรีคลังจะเป็นอย่างไรท่านจะให้ความร่วมมือหรือไม่นะครับในขณะที่หน่วยงานของท่านที่ท่านกำกับดูแลเองในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนท่านผู้นี้เลยคำถามที่สองนะครับที่ผมมีต่อท่านรัฐมนตรีคือเมื่อวานนี้ท่านประธานก็อยู่ร่วมการประชุมสภาด้วยนะครับเราได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์อยู่ถึง4ฉบับซึ่งมีเพื่อนสมาชิกจากทุกพรรคนะครับได้อภิปรายแสดงความกังวลถึงการทำงานของกลต.ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีในการกำกับดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เป็นผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับหรือในการปราบปรามกระบวนการการฟอกเงินนะครับที่ปรากฏอยู่ในตลาดทรัพย์ของประเทศไทยซึ่งในส่วนของกลต.นั้นเนี่ยดำเนินการในมุมมองของพวกเราหลายคนนะครับในสภาแห่งนี้เนี่ยด้วยความล่าช้าคำถามที่ผมมีต่อท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีได้เคยติดตามได้ตั้งคำถามกับกลต.ในเรื่องนี้ยังไงและที่สำคัญที่สุดเนี่ยท่านพอใจในคำตอบหรือคำอธิบายถึงความล่าช้าทั้งหมดของกลต.ที่กลต.ได้มอบให้กับท่านหรือไม่ส่วนคำถามสุดท้ายครับคำถามที่3จากข้อสังเกตนะครับว่ากฎหมายของเราเนี่ยดูเหมือนมีค่อนข้างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับทุนเทาหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริตช่อโกงในตลาดทรัพย์ก็ตามอำนาจที่มีมันมีความชัดเจนแต่ผลลัพธ์ที่ปรากฏก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับว่ามีน้อยมากเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายมีอำนาจมีแต่ผลลัพธ์ของการใช้อำนาจเนี่ยไม่ปรากฏเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราจำเป็นที่จะต้องคำถามต่อตัวบุคคลนะครับว่าบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะใช้กฎหมายนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ซึ่งผมได้เคยตั้งคำถามนี้ไปกับท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะในกรณีของบุคคลที่ณปัจจุบันในดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลต.ซึ่งท่านรัฐมนตรีเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับได้ตอบว่าเอาล่ะรู้อยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการฟ้องร้องกันนะครับในแง่ของการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมายในส่วนของท่านประธานกลต.และถ้ามีการพิสูจน์ทางกฎหมายว่าท่านได้ทำในเรื่องที่ผิดกฎหมายนั้นเนี่ยท่านก็จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปมันเป็นคำตอบที่ไม่ได้สะท้อนถึงความพร้อมในการใช้อำนาจของท่านรัฐมนตรีในการกำกับในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของกลต.เพราะตามกฎหมายมาตรา11พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เนี่ยได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกลต.ไม่ใช่เพียงแค่ดำเนินการต ตามคุณสมบัติตามกฎหมายคำถามที่สุดท้ายของผมท่านประธานครับคือผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าขอให้ท่านสมมุติว่าวันนี้เนี่ยไม่มีตำแหน่งประธานกรตนี้เป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่และสมมุตินะครับมีผู้นำเสนอหรือผู้มาสมัครที่จะดำรงตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นอดีตข้าราชการชั้นระดับสูงนะครับที่ณปัจจุบันเนี่ย DSI มีการแจ้งความฟ้องร้องไปที่ปปช.ฟ้องร้องไปเรื่องอะไรฟ้องร้องไปว่าท่านผู้นี้เนี่ยได้เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU ฉบับหนึ่งและเป็นการลงนามโดยที่คู่สัญญาเนี่ยวันนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วเป็นกลุ่มทุนเถ่ามีนายเบนสมิธเนี่ยครับเป็นสักขีพยานและหนึ่งในผู้ร่วมลงนามก็เป็นหนึ่งในชื่อ28ชื่อนะครับที่ปรากฏในคำร้องของกรรมธิการของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อรัฐบาลของเขาอีกด้วยและ MOU ฉบับนี้เนี่ยซ้ำแล้วนะครับวันนี้ได้ถูกยกเลิกไปโดยรัฐบาลของท่านเองเพราะมีการสรุปว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ประชาชนคนไทยและประเทศไทยเนี่ยเสียประโยชน์คำถามของผมต่อท่านรัฐมนตรีก็คือถ้าผู้มาสมัครเป็นประธานกรต.มีประวัติเช่นนี้มีเงื่อนงำเงื่อนไขต่างๆผูกติดมากับท่านเช่นนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยท่านจะอนุมัติคัดเลือกให้ท่านผู้นี้เนี่ยดำรงตำแหน่งประธานกรต.หรือไม่แต่ที่ผมถามอย่างนี้นะครับแน่นอนที่สุดก็เป็นเพราะว่านี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของท่านประธานกรต.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นความเหมาะสมในตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีที่ต้องพิจารณาโดยปกติผมจะไม่เอาเรื่องบุคคลมาพูดแต่เมื่องานมันไม่ออกทั้งที่อำนาจมันมีเนี่ยมันก็เหลืออยู่เงื่อนไขเดียวครับก็คือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการใช้อำนาจนั้นเนี่ยทำงานจริงอยู่หรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวโยงกับกลุ่มที่ควรที่จะถูกปราบปรามหรือไม่นี่คือ3คำถามที่ผมมีกับท่านรัฐมนตรีคลังผ่านท่านประธานในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ถือว่าฝากไปนะครับต่อไปเป็นกระทู้ที่ 1.1.2 เป็นกระทู้ของท่านจรยุทธจตุพรประสิทธิ์ถามนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เป็นผู้ตอบแทนเนื่องจากแต่เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายไว้แล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปก่อนตามข้อบังคับที่151หากท่านจรยุทธจตุพรประสิทธิ์ยังคงประสงค์ที่จะถามกระทู้ด้วยวาจาก็ขอให้เสนอใหม่เพื่อจะได้พิจารณาในคราวต่อไปตามข้อบังคับที่159ผมเชิญท่านจรยุทธครับ
17: ขอบคุณครับท่านประธานจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์นะครับจริงๆน่าเสียดายครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะถามในวันนี้เนี่ยเป็นความหวังดีต่อรัฐบาลจากสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกนโยบายมาวันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจจะมาถามครับคือมาตรการการควบคุมอาวุธปืนและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลครับทุกวันนี้พี่น้องประชาชนค่อนข้างสับสนครับท่านประธานครับสับสนอย่างยิ่งย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่ปี2566ในสมัยที่ท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มีมาตรการออกมาหลากหลาย8ข้อหลักๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในมาตรการนั้นเนี่ยก็คือการไม่ให้นำเข้าอาวุธปืนแน่นอนครับสิ่งความหวังดีของท่านที่ท่านออกมาตอนนั้นคือหลังจากเหตุการณ์กราดยิงที่พารากอนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับท่านประธานอาวุธที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนที่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงหรือว่าเป็นปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบวันนี้ผมตั้งใจจะมาถามท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องสถิติของอาวุธที่ใช้ก่อเหตุอยากจะทราบครับท่านมีอำนาจอยู่แล้วท่านสามารถตอบได้แน่นอนว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนเถื่อนหรืออาวุธปืนที่ อยู่ในระบบส่วนใหญ่เป็นปืนแบบใดความวุ่นวายครับที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นท่านประธานต้องลองนึกถึงร้านค้านักกีฬาหรือว่าสนามยิงปืนหรือว่าพี่น้องประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆที่เกิดความสับสนวุ่นวายจากสิ่งที่ท่านนายกได้ออกนโยบายมาอย่างแรกครับร้านค้าอาวุธปืนตั้งแต่ปี2566ไม่สามารถนำเข้าอาวุธปืนเพื่อนำมาจำหน่ายได้แน่นอนครับเราอยู่ในช่วงที่รอกติกาใหม่รอการกำหนดนโยบายใหม่ๆของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ค่าเช่าค่าจ้างครอบครัวของร้านค้าต่างๆเหล่านั้นมันไม่สามารถรอได้ครับมันสร้างผลกระทบแน่นอนให้กับวงจรชีวิตของร้านค้าของพี่น้องประชาชนในกลุ่มนั้นล่าสุดก่อนหน้านี้ท่านนายกได้ออกมาพูดถึงว่านักกีฬายิงปืนไม่สามารถที่จะนำปืนออกไปได้ถ้าจะนำไปยิงต้องไปฝากไว้ที่สนามกีฬาผมว่ามันตรงนี้ท่านนายกมีโอกาสที่จะมาชี้แจงความชัดเจนในวันนี้เสียดายครับที่ท่านไม่ได้มาผู้ได้รับผลกระทบต่อมาครับผู้ปฏิบัติงานท่านประธานจำได้ไหมครับล่าสุดเรามีเหตุการณ์ที่ตำรวจทางหลวงมีการจับอาวุธปืนของทหารพรานที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ความสับสนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจครับวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาถามท่านนายกจริงหวังดีจริงๆกับรัฐบาลว่าให้รัฐบาลมาชี้แจงเลยให้รัฐบาลมาตอบเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจะช่วยเหลือเราจะแก้ไขผลกระทบต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามวันนี้ท่านรัฐมนตรีขอเลื่อนตอบกระทู้จริงๆผมไม่มั่นใจนะครับว่าท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยเห็นด้วยกับท่านนายกหรือไม่กับมาตรการต่างๆที่ออกมาท่านประธานครับมาตอนนี้วันที่8กันยายนล่าสุดที่ผ่านมามีมติครม.ที่จะออกเป็นพระราชกำหนดในการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนณวันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนระยะเวลา30วันนับจากวันที่18กันยายนจนถึงวันที่17ตุลาคมท่านประธานครับผมมีหนังสือในมือผมเนี่ยมีหนังสือจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญมาตรา172บอกว่าเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดของคณะรัฐมนตรีต้องเป็นกรณีเพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยของสาธารณะและต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับในหนังสือฉบับเดียวกันของคณะกรรมการกฤษฎีกามีเขียนไว้ว่าแต่หากเป็นมาตรการเชิงโครงสร้างที่ต้องการแก้ปัญหาในระยะยาวมิใช่กรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนซึ่งหากไม่มีการตราพระราชกำหนดขึ้นแล้วจะทำให้ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยสาธารณะได้ก็สมควรตราเป็นพระราชบัญญัติวันนี้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำลังทำก็คือการออกพระราชกำหนดออกมาเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติโดยที่กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ผ่านเข้ามาในสภาครับผมมีคำถามครับ วันนี้เจ้าหน้าที่ของเราขาดอำนาจอะไรครับที่จะทำให้การจัดการอันตรายจากอาวุธปืนเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้วันนี้เจ้าหน้าที่ของเราขาดอำนาจอะไรครับถึงต้องตราเป็นพระราชกำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติข้อต่อมาครับถ้าเราเสนอเป็นพระราชบัญญัติแล้วขอให้สภาเร่งพิจารณาระหว่างที่รอมันจะเกิดความเสียหายอะไรครับที่รัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือหรือมาตรการต่างๆดูแลจัดการได้ข้อต่อมาครับสมมุติว่าออกพระราชกำหนดแล้วอำนาจใหม่ที่ว่ากันตอนนี้ที่เราคุยอยู่ตอนนี้มันจะใช้ได้จริงเมื่อไหร่ครับและถ้ายังต้องรอออกกฎระเบียบ รอทำฐานข้อมูลรอเตรียมคนอบรมรอผมขออ้างอิงจากกฤษฎีกาครับจดหมายฉบับเดิมเลยครับมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้เป็นมาตรการใหม่ซึ่งต้องมีการออกกฎหมายลำดับรองเช่นกฎกระทรวงการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพจิตและอื่นๆนะครับก็ยังไม่ครอบคลุมเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องกำหนดการดำเนินการให้ครอบคลุมเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายต่อไปท่านประธานครับผมพูดคุยกับเพื่อนๆสสหลากหลายพรรคเลยครับมีแต่คนให้ความเป็นห่วงในกรณีนี้ผมเชื่อว่าท่านประธานเองก็อาจจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆถึงความเป็นห่วงเป็นใยจากพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างได้ไหมครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกวันนี้สับสนไปหมดว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่น้องเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายสับสนไปหมดแล้วครับว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อนสสเองผมได้คุยกับเพื่อนสสพักฝั่งรัฐบาลท่านก็พูดมาเองบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจท่านนายกเหมือนกันว่าทำไมถึงออกมาตรการแบบนี้ออกมาเรากำลังพูดถึงพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เขามีความเสี่ยงผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับทนายความที่จะต้องไปติดตามทรัพย์จากลูกหนี้ที่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงผมยกตัวอย่างต่อไปครับคุณครูที่อยู่จังหวัดชายขอบที่เป็นครูผู้หญิงที่จะต้องเข้าเวรผมเข้าใจนะครับพรรคพวกเราเองต้องการให้นโยบายอาวุธปืนมีความเข้มข้นมากขึ้นต้องมีการควบคุมอย่างชัดเจนปืนเถื่อนจะต้องหมดไปปืนที่อยู่ในระบบจะต้องเข้ามาสู่ความชัดเจนในการครอบครองแต่ปืนมันไม่ใช่ผู้ร้ายครับต้องยอมรับว่าอาวุธปืนเองเป็นสิ่งที่สร้างความทัดเทียมให้กับพี่น้องตัวเล็กๆที่เขาจะต้องไปใช้ชีวิตหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคำถามครับความเด็ดขาดในการออกคำสั่งต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับรัฐบาลที่ใช้อำนาจในการเปลี่ยนชีวิตของประชาชนต้องพร้อมที่จะอธิบายผลของอำนาจนั้นต่อพี่น้องประชาชนและต่อสภาจริงๆคำถามนี้เนี่ยผมเพิ่งจะคิดได้เลยครับต้องถามว่าทำไมท่านนายกถึงไม่มาทำไมท่านรัฐมนตรีถึงขอเลื่อนผมเข้าใจได้ว่าท่านนายกอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศในช่วงนี้แต่อย่างที่ผมถามไปครับหรือท่านรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยครับกับสิ่งที่ท่านนายกพูดออกมาขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับเอาไว้ถามสัปดาห์หน้านะครับ
16: ท่านประธาน
1: ต่อไปมีอะไรคร
16: ับ ขออนุญาตหาเรื่องท่านประธานสักครู่นึงครับ
1: ไม่อนุญาตครับอยู่ระหว่างตอบกระทู้อยู่ครับ
16: ท่านประธานครับ
1: ไม่อนุญาตครับอยู่ระหว่างตอบกระทู้ครับท่านจะหยิบยกเรื่องที่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้ามีเรื่องหารือจะต้องส่งโน้ตต่อไปเชิญกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านประดิษฐ์สังฆชัยถามนายกรัฐมนตรี
16: ขอประท้วงท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
16: ผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9ในการควบคุมการประชุมครับผมต้องการลุกขึ้นมาหรือในการข้อตกลงกันระหว่างวิปที่เคยได้คุยกันในวิปร่วมที่ผมไม่ได้เข้าร่วมนะครับจริงๆผมก็ไม่อยากประท้วงจริงๆนะครับแต่ผมก็อยากจะหารือเพื่อให้สภาแห่งนี้มันราบรื่นนะครับแต่ผมก็จําเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการประท้วงนะครับท่านประธานครับในผมเข้าใจว่าในการประชุมวิปร่วมที่ผ่านมาเนี่ยมีการขอความร่วมมือจากวิปรัฐบาลมายังวิปฝ่ายค้านนะครับให้กลับมาใช้วิธีขอให้บอกล่วงหน้าว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนนะครับเพื่อที่ให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะมาตอบนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางพรรคผมเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับและท่านรัฐมนตรีก็ไม่มาแต่ผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านขอมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าท่านก่อนก็ได้แจ้งไปล่วงหน้าว่าจะถามกระทู้รัฐมนตรีท่านไหนแต่ท่านก็ไม่มาอยู่ดีและถ้าท่านประธานไปดูนะครับเอกสารนะครับกระทู้แยกเฉพาะวันนี้นะครับ7กระทู้รู้ล่วงหน้าแน่นอนนะครับ7กระทู้เลื่อนไป5มาตอบแค่2ครับ
1: ท่านประกรณ์วุฒิครับท่านประท้วงผมนะครับในข้อ9ใช่ไหมครับผมวินิจฉัยได้แล้วครับนะครับ
16: ผมจะถามไม่ครบ
1: ครับผมจะวินิจฉัยเพราะผมฟังท่านพอเข้าใจแล้ว
16: ผมยังถามไม่ครบครับ ท่านประธานเคยรับปากในที่ประชุมแห่งนี้นะครับว่าจะพยายามทำให้การกระชู้เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์พยายามทำให้สภาแห่งนี้เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เป็นอีกตัวอย่างนึง

0: เรียนท่านสมาชิกและทั้งสภาด้วยทั้งท่านผู้ประท้วงผมด้วยนะครับในการที่เราแยกฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็มีกฎหมายชัดเจนว่าฝ่ายไหนมีหน้าที่อะไรฝ่ายไหนมีหน้าที่อะไรส่วนที่ผมเคยบอกว่าจะขอความร่วมมือให้รัฐบาลมาตอบกระทู้ก็เป็นคำพูดที่จริงนะครับแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าประธานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแทรกแซงหรือไปบังคับให้ฝ่ายใดมาตอบได้ในอดีตก็เป็นเช่นนี้มาผมจึงเสนอไปแล้วว่าถ้าข้อบังคับใดที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออยากให้เป็นประโยชน์ท่านต้องแก้ข้อบังคับท่านต้องแก้ข้อบังคับถ้าท่านแก้ไม่แก้ข้อบังคับแล้วจะมาบอกว่าประธานประท้วงประธานว่าไม่มีอำนาจในการให้คณะรัฐบาลมาตอบกระทู้หรือเมื่อกี้ที่จริงท่านไม่ได้ประท้วงผมหรอกท่านประท้วงรัฐบาลวิปรัฐบาลนะครับท่านประท้วงวิปรัฐบาลก็เป็นเรื่องของท่านที่จะไปเจรจากันนะครับฉะนั้นก็ผมวินิจฉัยตามนี้นะครับท่านผลิตมีอะไรครับ
1: ขอหารือได้ไหมครับแต่ว่าไม่ได้
0: พอแล้วครับพอแล้วครับจะได้ไปกระทู้
1: จะหาทางออกภายใต้ข้อบังคับที่ท่านประธานนำเสนอเมื่อสักครู่ครับ
0: เชิญนะ
1: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีชื่อพรรคประชาชนครับความจริงก็เข้าใจท่านประธานนะครับว่าตัวท่านประธานเองคงจะไปบังคับฝ่ายบริหารไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันมีทางออกที่เราสามารถหาร่วมกันได้ทั้งภายใต้กรอบข้อบังคับเดิมแล้วก็หากจะมีการแก้ไขข้อบังคับใหม่นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านประธานสามารถทำได้ภายใต้ข้อบังคับเดิมครับคือการจัดสรรว่ากระทู้สด3กระทู้ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะถูกจัดสรรให้กับฝ่ายไหนคือที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ธรรมเนียมปฏิบัติกันว่า2กระทู้เนี่ยจะเป็นสำหรับฝ่ายค้านแล้วก็1กระทู้เนี่ยจะเป็นสำหรับฝ่ายรัฐบาลผมก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุมวิปร่วมว่าหากในสัปดาห์ไหนเนี่ยที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะสามารถหาทางออกได้เพื่อเสมือนกับการเป็นการลงโทษฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถมาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านตามหน้าที่ได้เนี่ยคือการทดไปสำหรับสัปดาห์ถัดไปก็คือพูดง่ายๆคือหากสมมติสัปดาห์นี้รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าโควต้าของกระทู้ของสสรัฐบาลก็จะถูกโอนมาให้กับทางซีกฝ่ายค้านครับผมหารือไปแล้วครับในที่ประชุมวิปร่วมแต่ก็เข้าใจว่ามีความเห็นต่างทางวิปรัฐบาลก็ยังไม่ได้เห็นด้วยแต่ผมคิดว่าในเมื่อมันมีความเห็นต่างก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานแหละครับที่จะมาช่วยหาทางออกว่าภายใต้ความเห็นต่างนี้เนี่ยท่านคิดว่าเราควรจะหาทางออกกันอย่างไรนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่อยากหารือท่านประธานคือท่านประธานพูดมาเรื่องการแก้ข้อบังคับนี่ครับในมือผมครับร่างแก้ข้อบังคับในประเด็นที่ท่านประธานพูดเลยก็คือว่าหากไม่สามารถหาทางออกในการทดกระทู้ของฝ่ายค้านให้สามารถไปใช้แทนโควต้าของฝ่ายรัฐบาลในสัปดาห์ถัดไปได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางออกในการทำให้สามารถบรรจุกระทู้สดมากกว่า3กระทู้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในมาตราที่ผมได้ยกร่างขึ้นมาและกำลังจะยื่นสู่สำนักประชุมในวันนี้นะครับเพื่อให้มีการแก้ไขแล้วก็หวังว่าจะถูกประกบกับร่างแก้ไขข้อบังคับของท่านอรรถกรที่ได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันพฤหัสหน้านะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านประธานเสนอแนะเนี่ยผมดำเนินการอยู่ครับแต่ภายใต้กรอบข้อบังคับเดิมที่ยังไม่มีการแก้ไขเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานยังสามารถช่วยหาทางออกเรื่องนี้ได้หากท่านประธานจะกรุณาสื่อสารกับทางวิปรัฐบาลให้มีการตกลงกันในการทดกระทู้ฝ่ายค้านที่รัฐมนตรีไม่ตอบไปสู่สัปดาห์ถัดไปซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ทางวิปรัฐบาลเคยตกลงมาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยประชุมที่แล้วนะครับแต่มาถึงครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอดังกล่าวท่านประธาน
2: ท่านประธานครับ
0: ที
2: ่ทางด้านนี้ท่านประธาน
0: ท่าน
2: ครับผมกรวีปริศนา
0: ท่านเชิญท่านกรวีครับ
2: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยได้ลุกขึ้นพูดถึงเรื่องของการหารือร่วมกันของวิป2ฝ่ายผมเรียนกับท่านประธานแล้วก็ฝากไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านแบบนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการประชุมระหว่างวิป2ฝ่ายข้อตกลง1ที่เราตกลงกันในที่ประชุมนะครับผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับว่าเป็นข้อตกลงเพราะทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทักท้วงอะไรเลยคือเรื่องของการแจ้งล่วงหน้าว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะถามกระทู้ท่านใดตอนแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราประสานกันวันจันทร์ครับท่านประธานผมก็เข้าใจครับทางวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าเฮ้ยวันจันทร์เร็วไปนะขอเป็นวันอังคารได้ไหมเพราะมติครม.เนี่ยออกวันอังคารผมก็บอกโอเคครับวันอังคารก็วันอังคารขอให้ผมรู้ล่วงหน้าหน่อยเถอะเพื่อที่จะพยายามประสานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาตอบให้ได้มากที่สุดซึ่งวันนี้ผมไม่ปฏิเสธ

0: ความรับผิดชอบหรอกครับกระทู้แรกของท่านกรท่านแจ้งมาจริงครับแจ้งตั้งแต่เมื่อวานครับผมก็พยายามที่จะประสานไปยังท่านเอกนิติให้มาตอบแต่ท่านติดภารกิจครับไม่มาตอบผมก็อยากจะมีวิธีการเหมือนกันสำหรับรัฐมนตรีที่ไม่มาตอบเลยเนี่ยเราจะทำแบบไหนอย่างไรตามที่ท่านประธานได้ดำริไว้แต่สองครับสิ่งที่ท่านพฤทธิ์บอกเนี่ยเราตกลงกันในที่ประชุมนะครับว่าท่านจะแจ้งล่วงหน้าของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งผมเลยครับและประเด็นที่ท่านถามเรื่องปืนเนี่ยขอแต่เพียงพวกผมรู้ล่วงหน้าเท่านั้นแหละครับผมจะได้ไปเชิญรัฐมนตรีที่มาตอบเพราะเป็นประเด็นที่พวกเราเนี่ยมีคำตอบให้กับเพื่อนสมาชิกและให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่เสียดายครับที่ไม่ได้ประสานกันไว้ก่อนผมนี่ถามกับท่านสยามที่รับผิดชอบเรื่องกระทู้เมื่อวานนี้ก็ยังถามครับเฮ้ยตกลงจะถามใครผมจะได้ไปจองคิวท่านรัฐมนตรีไว้ไม่งั้นสภาของพวกเราก็เป็นโอกาสที่น่าเสียดายครับรัฐมนตรีที่มาตอบก็จะวนอยู่ไม่กี่คนแล้วครับนี่ท่านสิริพงศ์วันนี้สแตนบายให้นะครับท่านพลดรอยู่บนบัลลังก์ท่านพลพีท่านวัชรพลขาวขำที่จะมาตอบให้กับพวกเราไม่งั้นมันก็จะวนกันอยู่แบบนี้แหละครับแต่เป็นดำริของที่ท่านประธานที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านรองหนึ่งครับท่านรองมาริกาก็ได้ไปชุมซึ่งผมคิดว่าถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับรัฐบาลครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกทุกๆฝ่ายและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการประสานงานให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตอบกระทู้ให้ได้มากที่สุดก็ต้องชี้แจงตรงนี้ให้กับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับขอใช้สิทธิ์พลาดพิงครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายสั้นๆครับท่านประธานเพราะว่ามันเป็นข้อสรุปที่ไม่ตรงกันครับท่านประธาน
2: เอาเชิญ
1: ครับเรียนท่านประธานครับพฤกษ์วัชรศิลป์ครับผมก็อยู่ในที่ประชุมวิปร่วมนะครับแล้วก็ยินดีว่าถ้าฝ่ายเลขามีบันทึกเสียงการประชุมเนี่ยมาเปิดย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ท่านประธานวิปรัฐบาลสรุปนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับสิ่งที่เราตกลงกันในที่ประชุมวิปร่วมวันนั้นเนี่ยก็คือเราจะเดินหน้าตามข้อบังคับซึ่งต้องตั้งหลักกันก่อนนะครับว่าในเรื่องของกระทู้สดเนี่ยตามข้อบังคับเนี่ยสมาชิกที่จะถามเนี่ยไม่จำเป็นต้องแจ้งก่อนเช้าวันพฤหัสบดีเหตุผลก็เพราะว่ากระทู้สดเจตนารมณ์ของมันเนี่ยคือใช้ในการถามเรื่องด่วนซึ่งบางครั้งอาจจะคาดการล่วงหน้าไม่ได้แน่นอนครับวันนี้เพื่อนสมาชิกของเราใช้สิทธิ์ในการถามเรื่องอาวุธปืนนะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ในการทำงานกันในระหว่างสสพักฝ่ายค้านเนี่ยบางครั้งก็มีการถกเถียงกันครับว่าจะถามเรื่องไหนดีและบางครั้งก็ไม่ได้ข้อสรุปจนถึงวิธีสุดท้ายว่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือจะถามเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายดีเอสไอซึ่งเพิ่งเป็นมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยเราเดินหน้าตามข้อบังคับแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ได้หารือกับทางวิปรัฐบาลว่าผมยินดีนะครับถ้าจะอำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลเกินเลยกว่าข้อบังคับโดยการพยายามจะแจ้งก่อนแต่ขอแค่ตอบรับเงื่อนไขผมว่าหากแจ้งไปแล้วแล้วรัฐมนตรีที่เรามีความประสงค์จะถามไม่ทำหน้าที่ในการมาตอบกระทู้สดวันพฤหัสเนี่ยท่านฝากลงโทษฝั่งตัวเองด้วยโดยการคืนโควต้าหรือว่าให้โควต้าของกระทู้ของรัฐบาลในสัปดาห์หน้าเนี่ยมาให้ฝ่ายค้านในกรณีที่ไม่มาตอบกระทู้สดฝ่ายค้านซึ่งวันนั้นท่านไม่ตอบรับพอท่านไม่ตอบรับเราก็เดินหน้าตามข้อบังคับซึ่งก็เป็นกติกาที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและก็ในกฎหมายไว้อยู่แล้วนะครับแล้วผมต้องเรียนท่านประธานด้วยครับว่าคือการแจ้งล่วงหน้าเนี่ยนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับรัฐบาลเกินกว่าข้อบังคับแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอีกครับเหมือนที่เกิดขึ้นในสมัยประชุมที่แล้วครับว่าสมมติเราอยากจะถามรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วทางรัฐบาลแจ้งกลับมาว่าท่าน
2: ยาวแล้วครับ
1: ถามไปเท่าไหร่ท่านก็ไม่มาตอบ
2: ครับท่านใช้สิทธิ์พลาดพิงนะครับ
1: ผมใช้สิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วครับว่าที่ประชุม
2: แต่ท่านอภิปรายต่อ
1: ถ้าท่านตอบรับเงื่อนไขเนี่ยมันก็เดินหน้ากันได้ครับ
2: เดี๋ยว
1: ถ้าไม่ตอบเราก็เดินหน้าตามข้อ
2: ผมจะสรุป
0: ท่านประธานนิดเดียวครับ
2: ก่อนที่
0: ท่านประธานจะสรุปนะครับ
2: เชิญท่านกรวี
0: พัดพิงสักเล็กน้อยเหมือนกันครับหนึ่งนะครับเรื่องที่บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มาตอบกระทู้เนี่ยให้เอาโควต้าไปเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยผมพูดชัดเจนในที่ประชุมครับว่าผมทำให้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานสัปดาห์นึงเนี่ยกระทู้สด3กระทู้ครับเป็นของฝ่ายค้าน2กระทู้เป็นของรัฐบาล1กระทู้ผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยท่านประดิษฐ์เนี่ยครับรอสสอยุธยาเรียงหน้ากัน5คนเนี่ยเขามีปัญหาความเดือดร้อนเหมือนกันครับไม่ใช่ปัญหาความเดือดร้อนมันจะมีเฉพาะฝ่ายค้านล่ะครับพวกผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็มีปัญหาความเดือดร้อนดังนั้นสิทธิ์ของการถามกระทู้เนี่ยพวกผมก็ต้องการในบางสัปดาห์มันมีความจำเป็นที่ต้องถามเหมือนกันอันนั้นประการแรกครับประการที่2ครับถ้าท่านบอกว่าเอาตามข้อบังคับผมไม่ขัดข้องนะครับเพราะในเวลาที่ท่านประสานไปเนี่ยเกิดผมประสานไม่ได้กลายเป็นความรับผิดชอบของผมงั้นเอาตามข้อบังคับครับอาจารย์ประสานรัฐมนตรีไปแล้วท่านจะบอกเช้าและคิดว่ารัฐมนตรี30กว่าคนเนี่ยต้องมาสแตนบายตอบกับท่านถ้าไม่มาตอบก็ตามข้อบังคับกระทู้ก็ตกไปครับท่านประธานครับถ้าเอาแบบนั้นผมก็ไม่ขัดข้องครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับผมไม่นะครับนี่ท่านผลิตนั่งลงถ้างั้นประชุมไม่ได้หรอกพอแล้ว นะครับผมให้ผมพูดหน่อยเชิญท่านผลิตนั่งครับผมเรียนเนี่ยเรื่องแรกเลยหนึ่งก็คือการพูดจาในสภาเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงความเห็นแล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะขึ้นมาโต้เนี่ยเพื่อให้ถือว่าความเห็นของตัวเองถูกต้องอันนี้กระทำไม่ได้ยกเว้นกรณีที่พาดพิงก็ต่อไปด้วยประเด็นความเสียหายถึงจะมาอธิบายความได้ฉะนั้นผมเมื่อวานนี้ผมก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราจะมาโต้กันเพื่อเอาผิดเอาถูกมันจบไม่ได้เพราะผมเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฉะนั้นก็เป็นเรื่องฝ่ายหนึ่งพูดแล้วฝ่ายหนึ่งก็พูดขึ้นมาโต้แย้งส่วนจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าฝ่ายไหนพูดถูกพูดเทศก็ไม่อยากกล่าวหรอกพูดถูกพูดไม่ถูกอันนี้จบประเด็นนี้ท่านฉะนั้นต่อไปประเด็นที่สองก็คือเรื่องข้อบังคับท่านผลิตมันถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆเนี่ยมันเดินยากมากถ้าจะใช้ข้อบังคับจริงๆนี่เดินยากมากฉะนั้นสภามันจะเรียบร้อยได้ก็อยู่บนการปรึกษาหารือเขาถึงมีฮะให้มีวิปเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเห็นเป็นอย่างไรก็นำข้อตกลงนั้นมาประชุมที่สภาแห่งนี้ที่ห้องประชุมนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจะจบได้ก็คือการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่หัวใจไม่ใช่เราจะมาหักกันว่าเรื่องนั้นถูกเรื่องนี้ไม่ถูกงั้นข้อบังคับใดที่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งท่านก็อาจจะถูกใจถ้าไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งท่านก็บอกว่าให้อนุโลมคนที่เป็นประธานก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ในข้อ9การควบคุมการประชุมก็เป็นอำนาจของประธานที่อันไหนที่อนุโลมได้ก็อนุโลมตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยทำมาส่วนอันไหนที่เห็นว่ามันเลยเถิดก็ต้องให้หยุดนะครับฉะนั้นเอาละเรื่องนี้จะได้จบผมก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าที่จริงการปรึกษาหารือเนี่ยท่านรองประธานสภาท่านรับผิดชอบในการเป็นประธานประชุมวิปทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ประชุมต่อไปก็อยากให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็เอาข้อประชุมมาอ่านก่อนข้อตกลงว่ามาอ่านก่อนว่าวันการประชุมสัปดาห์นี้นะฮะวิปทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสรุปมาประธานก็จะได้อ่านว่าตกลงเรื่องนี้ถ้าตกลงไม่ได้ก็ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกาฉะนั้นก็จบเรื่องนี้ท่านพระดอนครับเชิญท่านลำตีครับ
3: ครับท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็อย่างที่ทางท่านประธานวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลได้หารือกับท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็อยู่ในวงประชุมหารือด้วยในประเด็นของเรื่องกระทู้เนี่ยผมต้องถือโอกาสตรงนี้ขอโทษท่านประธานจริงๆครับแบ่งแยกเป็น2ส่วนนะครับเอากระทู้สดกับกระทู้แห้งกระทู้แห้งก็กระทู้แห้งทั่วไปกับกระทู้แยกเฉพาะในส่วนของกระทู้สดเนี่ยก็ได้มีการหารือกันจริงแล้วตัวผมเองนี่แหละครับก็ขอร้องท่านประธานวิปฝ่ายค้านว่าผมขอว่าเราสามารถจะประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรืออย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้ไหมเพื่อให้ตัวผมเองเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ประสานงานผมทุกวันนี้ดูจะไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วครับท่านประธานผมเป็นรัฐมนตรีประจำสภาไปซะแล้วผมเนี่ยจะทำหน้าที่ประสานงานใ ก็จะต้องเร่งรัดประสานงานแต่ว่าในส่วนของกระทู้สดเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆบางทีท่านรัฐมนตรีก็เขาก็มีภารกิจล่วงหน้าแต่อย่างไรก็ดีก็ได้มีการประสานกันแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยใช่ครับมีของท่านกรที่ได้ประสานมาล่วงหน้าผมเนี่ยได้โทรไปถามท่านสาธิตเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็ได้รู้ว่าท่านกรจะถามท่านว่าการกระทรวงการคลังผมก็โทรไปประสานกับท่านว่าการกระทรวงการคลังท่านมีประชุมสำคัญมีนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแบบนี้ครับส่วน เรื่องของคุณจรยุทธนะครับผมก็เพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้ครับเมื่อเช้านี้ว่าจะถามเรื่องปืนผมก็ไม่สามารถที่จะประสานไปได้ทันในขณะเวลา5นาที10นาทีแล้วครับรัฐมนตรีวรสิทธิ์ไปเปิดงานที่เมืองทองท่านเจเศรษฐ์ไปดูเรื่องน้ำท่วมที่กำแพงเพชรซึ่งเขาก็นัดหมายเอาไว้แล้วครับอันนี้จริงๆผมว่าการประสานงานล่วงหน้าถ้าเอาตามข้อบังคับจริงๆเนี่ยกระทู้มันก็ตกไปครับแต่เพื่อให้สภามันเดินหน้าต่อไปได้และให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการประสานงานกันล่วงหน้าและผมขอเวลาวันอังคารตอนเย็นกับวันพุธตอนเช้าจริงๆเพื่อที่ให้ผมได้มีเวลาในการที่จะไปประสานงานกับทางคณะรัฐมนตรีอันนี้ในส่วนของกระทู้สดทีนี้ในส่วนของกระทู้แห้งกระทู้แยกเฉพาะแล้วก็ในส่วนของกระทู้ถามทั่วไปเนี่ยนะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับมันอาจจะเกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาดที่ไม่ได้เรื่องของตัวผมเองต้องขออภัยครับแต่ในครั้งหน้าในโอกาสหน้าผมจะเอาเรื่องนี้แหละครับไปหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีให้กำชับอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมครม.ให้ความสำคัญให้รัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบกระทู้นั้นในส่วนของกระทู้แห้งซึ่งมันบรรจุระเบียบวาระก่อนและจริงๆทางวิปรัฐบาลเนี่ยก็ได้ทำลิสต์รายการทั้งหมดนะครับกำหนดล่วงหน้าไปจนกระทั่งถึงสิ้นสมัยประชุมว่าใครท่านใดมีกระทู้แบบไหนอย่างไรวันไหนเมื่อไหร่ชัดเจนครับอันนี้หนีความรับผิดชอบไม่พ้นอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผมประสานงานได้ไม่ดีนักก็จะรับปากกับท่านประธานเพื่อไปประสานอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันผมขอหนังสือจากท่านประธานขอความกรุณาท่านประธานทำหนังสือเถอะครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนของกระทู้แห้งกระทู้ทั่วไปทั้งสองอย่างเนี่ยกระทู้ทั่วไปกับกระทู้แยกเฉพาะเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าครับขอให้รัฐมนตรีที่ต้องมาตอบกระทู้เนี่ยได้ลงวาระงานของตัวเองเอาไว้ส่วนกระทู้สดก็ขออย่างที่ว่านะครับก็ขออนุญาตท่านประธานแบบนี้นะครับขอบคุณฮะ
2: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศา เรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวประจำประเทศไทยจำนวน120ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเป็น
1: กระทู้ขออนุญาตตอบ
2: พอแล้วครับท่านปริครับพอแล้วครับผมงี้ครับท่านปริครับ
1: จะได้เดินหน้าตามข้อเสนอ
2: ท่านปริครับผมฟังผมนิดเดียว
1: ครับ
2: ผมนิดเดียวผมขอให้ในเมื่อหลายฝ่ายก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าการเจรจาที่ต่อไปนี้นะครับการปรึกษาหารือของวิปทั้งสองฝ่ายขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฉะนั้นผมก็ขอให้วิปทั้งสองฝ่ายไปหารือแล้วก็ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับท่านพลิมีอะไรเพิ่มเติม
1: ชี้แจงแล้วก็ตอบท่านพระดอนเพื่อหาทางออกครับท่านประธ
2: านมันจะจบไม่เป็นนะท่านผลิตเดี๋ยวท่านพระดอนก็ขึ้นมาอีกขอไปจริงๆท่านผลิตนะผมก็อนุโลมมาพอสมควรแล้วนะครับ
1: คือพยายามจะให้ประเด็นมันต่อเนื่องมันใกล้จะถึง
2: เอาสั้นๆนะ
1: คร
2: ับ
1: ท่านประธาน
2: ครับเชิญฮะ
1: คือผมเริ่มแบบนี้นะครับท่านประธานพลิกประชาสินประธานวิฝ่ายค้านครับคือผมย้ำว่าไม่ติดใจนะครับกับการประสานงานล่วงหน้านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าแม้ข้อบังคับเนี่ยไม่ต้องแจ้งจนกระทั่งเช้าวันพฤหัสแล้วมันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ต้องพยายามจัดสรรเวลาเนี่ยแต่ไม่ติดใจเรื่องการประสานงานเพียงแต่ว่าแค่จะชี้ให้ท่านประธานเห็นแล้วก็หารือเพื่อหาทางออกเลยนะครับว่ามันจะมีแค่2ข้อติดขัดจากการประสานงานล่วงหน้า ประเด็นแรกก็คือว่าอยากจะได้รับการหลักประกันว่าหากสมมติมีการประสานงานล่วงหน้าไปแล้วเช่นต้องการจะถามรัฐมนตรีท่านนี้แล้วเกิดสมมติว่าแม้ประสานล่วงหน้าไปแล้วก็รัฐมนตรีก็ยังไม่มาตอบอยู่ดีเช่นกรณีท่านเอกนิติเช่นนี้เนี่ยจะหาทางออกกันอย่างไรความจริงผมก็ไม่ได้อยากจะไปหาโควต้าของสสรัฐบาลนะครับเพราะว่าเข้าใจดีว่าบางครั้งก็มีประเด็นเร่งด่วนที่สสรัฐบาลต้องการจะถามความจริงดีที่สุดเนี่ยก็คือไปเพิ่มโควต้าคือทดจาก3เป็น4กระทู้ในสัปดาห์ถัดไปเพื่อให้มันติดข้อบังคับแต่นั้นเนี่ยถ้ามันมีหลักประกันว่าอย่างน้อยจะมาร่วมกันแก้ข้อบังคับในประเด็นนี้หรือในกรณีจำเป็นจะมีการใช้วิธีการในการเว้นข้อบังคับเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็ไปต่อได้แต่ขอหลักประกันตรงนี้ว่าหากประสานล่วงหน้าไปแล้วแล้วรัฐมนตรียังไม่มาตอบเนี่ยจะหาทางออกกันยังไงไม่ใช่ว่าให้ฝ่ายค้านต้องมาหาโควต้าตัวเองในสัปดาห์ถัดไปส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็ขอความร่วมมือเช่นกันครับว่ามันจะมีบางกรณีที่แม้เราประสานไปล่วงหน้าเนี่ยแต่จะมีรัฐมนตรีบางท่านผมไม่เอ่ยชื่อนะครับที่ไม่ว่าจะประสานล่วงหน้าไปกี่วันกี่สัปดาห์ก็ไม่ว่างมาตอบอะครับและบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเอาประเด็นคำถามเป็นตัวตั้งและถามว่ารัฐมนตรีสะดวกหรือเปล่าเนี่ยมันมีบางสัปดาห์ที่กลายเป็นว่าต้องมาดูรัฐมนตรีเป็นตัวตั้งครับว่าใครบ้างที่สะดวกมาตอบและเราถึงมาคิดคำถามสำหรับรัฐมนตรีคนนั้นซึ่งผมคิดว่านี่ไม่ใช่เป็นแนวปฏิบัติของสภาดังนั้นถ้าท่านหาทางออกสองประเด็นนี้ได้ผมคิดว่ามันเดินหน้าได้ครับท่านก็ฝากไว้ครับ
2: ครับมันก็เข้าประเด็นที่ผมเสนอไปก็คือสุดท้ายก็อยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปทั้งสองฝ่ายเขาแค่นั้นนะครับแล้วก็เมื่อปรึกษาหารือและได้แล้วก็นำมาสรุปในห้องนี้อาจจะเป็นข้อสรุปที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับฉะนั้นจบแล้วครับประเด็นนี้ครับเชิญกระทู้ถามสดด้วยวาจากระทู้ที่3ครับเป็นกระทู้ของท่านประดิษฐ์สังกระจายถามนายกรัฐมนตรีด้วยกระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดลปิศานันทกุลเป็นผู้มาตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่151ขอเชิญท่านประดิษฐ์สังกระจายเชิญ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยผู้แทนในพื้นที่รับน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางซ้ายอำเภอลาดบุหลวงวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านของพรรคภูมิใจไทยที่ได้ให้โอกาสผมนั้นเป็นตัวแทนในการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาต่อท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่ต่างประเทศได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาเป็นผู้ตอบแทนนะต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมในวันนี้ปัญหาน้ำท่วมอยู่กับคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอย่างยาวนานที่ผ่านมาไม่มีปีไหนครับที่น้ำจะไม่ท่วมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางปีก็ท่วมน้อยบางปีก็ท่วมมากบางปีก็ท่วมมากๆจะเห็นว่ามีหลายๆปีที่เกิดมหาอุทกภัยใหญ่ขึ้นในประเทศไทยและพื้นที่ที่ไม่เคยที่จะไม่ประสบปัญหาอุทกภัยเลยก็คือพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีนี้ในช่วงแรกชาวบ้านก็รู้สึกอุ่นใจนะครับเนื่องด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำได้มีการคาดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ามีแนวโน้มปี2569นี้น้ำมีปริมาณน้อยคิดว่าน้ำจะไม่ท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวผมเองในฐานะผู้แทนในพื้นที่ก็รู้สึกดีใจครับที่ปี2569นี้น้ำก็คงจะไม่ท่วมอยุธยาตามที่ข้อมูลของทุกท่านได้แจ้งในที่ประชุมก็ดีในการให้ข้อมูลต่อสาธารณะก็ดีเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ ที่หน้าวัดบันไดช้างตำบลหูเวียงอำเภอเสนาวันนั้นเขื่อนเจ้าพยาระบายน้ำที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งวันนั้นปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยหน้าวัดบันไดช้างตำบลหูเวียงนั้นต่ำกว่าตลิ่งนั้นเกือบ1เมตรผ่านมาไม่กี่วันครับวันที่20เขื่อนเจ้าพยามีการเพิ่มการระบายที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่21เพิ่มเป็น 1,003 วันที่22เพิ่มเป็น 1,005 วันที่23เพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงวันนี้ครับ24กันยายนก็ยังคงการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาอยู่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท่านคิดง่ายๆครับระยะเวลา7วันชนประทานเพิ่มการระบายน้ำมาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแน่นอนครับส่งผลกระทบให้กับบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำน้อยนะครับน้ำจำนวน 1,200 กว่าลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นนั้นส่งผลให้ปริมาณน้ำนั้นเพิ่มขึ้นในพื้นที่เกือบ1เมตร50เซนนะครับพูดให้ท่านเห็นภาพครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ผมนะครับตื่นเช้ามาน้ำใต้ถุนบ้านเนี่ยเพิ่มมา1เมตรนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแน่นอนคือความเสียหายอยากจะกราบเรียนนะครับสอบถามท่านรัฐมนตรีในคำถามแรกครับว่าเหตุการณ์การระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นมา 1,200 ลูกบาศก์เมตรในเวลา7วันเนี่ยเหตุผลของชลประทานมีเหตุผลอย่างไรครับถึงต้องดำเนินการเร่งระบายน้ำขนาดนี้นะครับก็ขอสอบถามท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามแรกครับกราบขอบพระคุณครับ
2: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารครูผู้ควบคุมและสภานักเรียนโรงเรียนช่องลมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน60คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปิศาจนันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ที่ท่านสมาชิกได้กรุณาถามเป็นกระทู้สดกับสถานการณ์เร่งด่วนฉับพลันที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานั่นคือสถานการณ์น้ำที่ในลุ่มน้ำเจ้าพยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำถามของท่านสมาชิกเนี่ยได้ถามว่า เหตุการณ์ปริมาณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพยาเพราะอะไรถึงมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมหาศาลในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าจากวันที่16 17จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับประมาณ7วันปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมที่ประมาณ600 500นะครับเพิ่มขึ้นมาถึงวันนี้เนี่ย 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผมถือโอกาสตรงนี้อธิบายกับท่านประธานเพื่อสมาชิกแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวผมเองอยู่ที่จังหวัดอ่างทองพวกผมก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันและพวกผมก็ได้ติดตามสถานการณ์เหมือนกันเช่นเดียวกันผมก็สงสัยกับตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างนี้เหมือนกันจึงได้ย้อนไปดูข้อมูลแล้วก็สอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดมานั่งไล่ดูครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ได้ข้อมูลแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่ขึ้นชาร์ตแรกเลยนะครับจะเห็นว่าที่ C2 นะครับช่องที่3เนี่ย C2 คือระดับปริมาณการระบายน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่15เนี่ย899ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาช่องสุดท้ายนะครับที่490ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันถัดมาครับวันที่16
5: ยังอยู่ที่เดิมนะครับ17ยังอยู่ที่เดิม18ยังอยู่ที่เดิมมันจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยเนี่ยคือวันที่19วันที่19จาก490ขยับเพิ่มขึ้นเป็น600ที่เขื่อนเจ้าพระยาเหตุผลเพราะอะไรครับท่านดูที่ตัวเลข C2 ช่องที่3ที่นครสวรรค์นะครับวันที่19ปริมาณการระบายน้ำจากวันที่17 18เนี่ยจาก800กว่าเพิ่มขึ้นมาที่ 1,000 และจะเห็นชัดกว่านั้นอีกคือวันที่20เพิ่มมาที่ 1,100 วันที่21เพิ่มไปที่ 1,377 นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในช่วงวันดังกล่าวที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่วันที่18 19 20 21เนี่ยมันมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและใต้เขื่อนศิริกิติ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรไล่ไปเลยนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์โดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำตรงเนี้ยในช่วง 3-4 วันที่ว่าเนี้ยมันมีจำนวนปริมาณมหาศาลครับก็ทำให้มันลงมาอยู่ที่ตัว C2 ที่นครสวรรค์ C2 ไปไหนครับมาที่ C13 ที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนจะออกเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันมีสองฝั่งของแม่น้ำคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกชลประทานเขาก็ใช้วิธีการระบายออกซ้ายขวาช่วยแต่ตัวเลขที่ท่านถามเนี่ยเป็นนัยยะสำคัญเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวเลขแบบนี้แหละครับปริมาณน้ำฝนที่ตกเป็นปริมาณมหาศาลใต้เขื่อนภูมิพลกับใต้เขื่อนศิริกิติ์แล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยไม่เหมือนกับสองเขื่อนที่พูดถึงเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่เก็บกักน้ำนั่นหมายความว่าน้ำมาเท่าไหร่เขื่อนเจ้าพระยาทดน้ำได้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเป็นบานประตูน้ำกดขึ้นกดลงเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะหน่วงน้ำได้และไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้น้ำมาเท่าไหร่ก็ต้องระบายไปในปริมาณเท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าเพราะเหตุใดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองใต้เขื่อนชัยนาทลงมาเนี่ยจึงมีปัญหาอย่างที่ว่าภายในเวลาเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นแหละครับปริมาณน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นก็เป็นอย่างตัวเลขที่เห็นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเพราะอะไรตามคำถามที่ท่านประดิษฐ์ได้ถามเมื่อสักครู่ผมเอากราฟที่2กับกราฟที่3ขึ้นนะครับก็จะเป็นกราฟให้เห็นชัดๆเลยครับปริมาณน้ำเห็นนะครับวันที่19เนี่ยยังต่ำอยู่เลยนะครับพอวันที่20ขึ้นสูง21สูง22สูงมากอันนี้ที่แม่น้ำปิงก็คือที่จุดวัดน้ำ P17 ที่นครสวรรค์กราฟที่3ขึ้นเลยครับเช่นเดียวกันครับกราฟที่3อันนี้หนักกว่านะครับก็จะเห็นกราฟที่มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยจากวันที่18 19 20 21เนี่ยสูงขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญมากไอ้ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมดย้ำอีกครั้งไม่ไปไหนแล้วครับก็ลงมาที่เจ้าพระยาจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมท้ายประตูเจ้าพระยาเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญไม่เช่นนั้นน้ำก็จะล้นประตูครับก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นในคำถามที่1ก็ตอบท่านเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
2: เชิญคำถามที่2ครับเชิญครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยขออนุญาตสอบถามท่านรัฐมนตรีในคำถามที่2นะครับเนื่องด้วยวันนี้สถานการณ์การระบายน้ำของกรมชลประทานที่ระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นส่งผลกระทบให้กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่และก็อำเภอบางบานหลายพันครอบครัวครับวันนี้ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำที่ระบายมาอย่างเร่งด่วนนะครับวันนี้อยากจะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับถึงสถานการณ์ในพื้นที่วันนี้นะครับหลายๆครอบครัวได้รับความลำบากครับได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันท่วมสูงขึ้น ในเวลาเช้านะฮะผมต้องเห็นภาพของคุณพ่อนะฮะต้องเอาลูกชายขี่คอแล้วก็เดินลุยน้ำเพื่อที่จะไปส่งไปเรียนหนังสือบางบ้านนะครับต้องทำงานโรงงาน6โมงเช้าต้องออกจากบ้านนะครับกลับมาอีกที3ทุ่มนะฮะบางบ้านก็ไม่ได้เตรียมการที่จะเก็บข้าวของที่อยู่ชั้นล่างกลับมาอีกทีข้าวของก็เสียหายนะครับวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่นะครับถือว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากเนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของกรมชลประทานดังกล่าวนะครับก็เข้าสู่คำถามที่สองครับว่าวันนี้ทางรัฐบาลทางกรมชลประทานก็ดีจะมีแนวทางการบริหารจัดการปัญหาวันนี้อย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาท่านมีแนวโน้มจะบริหารจัดการอย่างไรจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มหรือว่าจะมีการลดการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยามีการวางแผนอย่างไรที่จะช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนลดปัญหาความทุกข์ความยากความลำบากของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อย่างไรบ้างครับ
2: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบาโอก้าวหน้าอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีจำนวน11ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับพลดรปิศานันทกุลตอบคำถามท่านสมาชิกในคำถามที่2นะครับว่าจริงๆมี2คำถามด้วยกันนะครับว่าคาดการว่าในอีก 2-3 วันเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะบริหารจัดการอย่างไรผมขออนุญาตเอากราฟที่2ขึ้นอีกทีนะกราฟที่2นะครับตรงตัวเลขสีแดงนะครับเราจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำที่ P17 ก็คือจากแม่น้ำปิงเนี่ยจากแม่น้ำปิงเนี่ยมันจะลดลงหรือทรงตัวแล้วนะครับส่วนเอากราฟที่3ครับกราฟที่3นี่คือที่ฝั่ง N67 นะครับที่แม่น้ำน่านที่จังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันจะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะไม่เพิ่มสูงขึ้นเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาอันนี้คาดการรวมฝนที่กำลังจะตกอีกวัน2วันนี้ด้วยนะฮะก็ดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่มีนัยยะสำคัญเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นน้ำด้านบนเหนือประตูน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็แล้วกันเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็จะไม่เพิ่มอย่างรวดเร็วเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นปริมาณการระบายน้ำท้ายประตูเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ระดับนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งอันนี้คำถามที่1 นะครับคำถามที่2ครับแล้วจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบไหนขอกราฟที่5นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านเอกนิตินะครับซึ่งดูแลกำกับในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็ได้มีการนัดประชุมเร่งด่วนแล้วก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจริงๆก็เป็นกรรมการร่วมกันทั้งปภ.ทั้งกรมชลประทานทั้งสทนช.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็มาหารือกันว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเดินหน้ากันไปแบบไหนและสถานการณ์มันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่และเราจะแก้ไขปัญหายังไงที่เป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้นะครับที่จะรองรับกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นก็หารือกันสรุปก็ได้แนวทางแบบนี้ครับว่าทางกรมชลประทานเนี่ยก็จะพยายามบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาแทนที่จะเป็นแบบแนวดิ่งก้างปลาก็คือด้านซ้ายด้านขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือ เขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปเนี่ยนะครับที่จังหวัดชัยนาทฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมีคลองแม่น้ำใหญ่ก็คือแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำน้อยส่วนทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะ
5: มีคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็จะมีคลองมหาราชก็จะพยายามที่จะแบ่งสันน้ำออกไปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้นช่วง2วันที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็นเมื่อวานนี้480วันนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะลดปริมาณการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนไม่ให้สูงเกินไปกว่าระดับนี้หรือถ้าจะสูงก็สูงขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่ให้สูงขึ้นอย่างที่ผ่านมานะครับก็พยายามบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้ออกไปด้านซ้ายด้านขวามากที่สุดประเด็นที่1ประเด็นที่2ทุ่งรับน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางทุ่งท่าวุ้งทุ่งอะไรล่ะเชียงรากทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งตะวันตกมีทุ่งป่าโมกทุ่งบางบานทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งโพพยาทางทุ่งรับน้ำพวกนี้ครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเกือบซีดเกือบหมดแล้วบางส่วนบางทุ่งเก็บไปหมดแล้วบางทุ่งยังเก็บไม่หมดทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเช่นทางทุ่งท่าวุ้งเนี่ยก็มีเอาเข้าไปแล้วทุ่งเชียงรากที่ชัยนาทก็มีเอาเข้าไปแล้วทางทุ่งผักไห่ก็เริ่มทยอยเอาเข้าไปเมื่อวานนี้ก็จะพยายามเอาน้ำเข้าไปเก็บไว้ในบริเวณนี้เพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนนะครับก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้และเมื่อเช้าเพิ่งจะได้พูดคุยกับทางกรมชลประทานเช่นกันก็พยายามที่จะหาช่องทางในการแบ่งเบาภาระในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาด้านบนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งตะวันตกตะวันออกก็จะพยายามเพิ่มระดับให้ได้มากไปกว่าที่เป็นอยู่ครับท่านประธานขอบคุณครับ
2: มีเชิญครับท่านประดิษฐ์
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพประดิษฐ์สังฆชายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านพระดอนปริศนานันทกุลครับที่ได้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหาน้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสิ่งที่พวกเราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยากให้ทางรัฐบาลทางกรมชลประทานได้ดำเนินการก็คืออยากให้ดำเนินการเร่งระบายน้ำนะครับเข้าทุ่งรับน้ำต่างๆนะครับเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะให้ทางกรมชลประทานนั้นไม่เพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาให้มากไปกว่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความต้องการของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก่อนเข้าสู่คำถามที่3นะครับผมต้องกราบเรียนว่าวันนี้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความหวังอย่างไรครับกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานปีนี้แสดงให้เห็นชัดครับว่าขนาดปีนี้มีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำนะครับมีการคาดการจะด้วยซ้ำว่าให้เตรียมรับมือภัยแล้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับทำให้ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหวั่นใจครับขนาดปริมาณสะสมน้ำในเขื่อนมีปริมาณเท่านี้พายุมีเพียงแค่2ลูกการบริหารจัดการของกรมชลประทานในวันนี้ยังทำมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าปีต่อๆไปน้ำในเขื่อนมีปริมาณสะสมจำนวนมากปีนั้นมีพายุเข้าหลายลูกรวมทั้งมีฝนตกชุกใต้เขื่อนเนี่ยทางกรมชลประทานจะมีวิธีการทางรัฐบาลจะมีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างไรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือพวกเราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะต้องทนรับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้ตลอดไปหรือครับสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนนะครับมันเป็นความในใจของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาหลายสิบปีแล้วนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนครับไม่เคยมีปีไหนเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่ถูกน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากความหวังกับรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับผมก็เชื่อครับว่าท่านรัฐมนตรีท่านสสพระดอนปริศนานันทกุลนั้นเข้าใจหัวอกผมครับเพราะท่านเป็นผู้แทนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันครับอำเภอป่าโมกกับอำเภอผักไห่เป็นพื้นที่ติดต่อกันผมเชื่อครับว่าท่านรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนของพ่อแม่พี่น้องนั้นเข้าใจครับว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านเขามีความทุกข์มีความลำบากกันมากขนาดไหนนะครับก็อยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐบาลมีแนวทางในการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรบ้างในอนาคตมีโครงการอย่างไรบ้างที่จะมาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมมีโครงการอะไรมีแนวทางในการช่วยเหลือชดเชยอย่างไรที่มันสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรบ้างนะครับก็ขอฝากคำถามถึงท่านรัฐมนตรีครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
3: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลครับส่วนคำถามที่3เนี่ยต้องเรียนกับท่านสมาชิกและท่านประธานแบบนี้นะครับเรื่องความคาดหวังว่าเราจะคาดหวังว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการระบายน้ำของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถที่จะให้คงที่แบบนี้ได้หรือไม่ผมก็เรียนแบบนี้ครับว่าตอบวันนี้ตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าคาดการจากสถานการณ์ที่เขาคาดการกันมาอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเอากราฟให้ดูการคาดการปริมาณน้ำที่จะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ฝั่งแม่น้ำปิงกับฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะทรงตัวแล้วถ้าสองฝั่งนี้ทรงตัวแน่นอนการระบายข้างท้ายก็จะอยู่ที่ระดับทรงตัวแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าอีกวันสองวันนี้มีน้ำฝนมาเติมในพื้นที่นครสวรรค์กำแพงเพชร อุทัยธานีพิจิตรแถวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูสถานการณ์วันต่อวันต้องดูเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนว่าน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกเนี่ยมันจะตกมากหรือตกน้อยอย่างไรแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะพยายามที่จะระบายข้างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็จะพยายามบริหารจัดการในส่วนด้านบนที่เรียกกันว่าก้างปลาให้เต็มที่เสียก่อนนะครับในส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวผมต้องเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับในพื้นที่ของท่านผู้ถามกระทู้ท่านประดิษฐ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดบ้านผมคิดอย่างนี้ครับว่าด้วยธรรมชาติของพื้นที่บ้านพวกเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อน้ำมันมาระดับหนึ่งจริงๆถ้าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำมาที่สัก 1,000 หรือ 1,100 เนี่ยพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างแถวพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอย่างพื้นที่ท่านกับพื้นที่ผมเนี่ยแน่นอนครับหนีไม่พ้นแล้วครับนี่คือธรรมชาติแล้วมันเกิดขึ้นมาไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้น5ปี10ปีนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งธรรมชาติมันเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสังคมเมืองของเรามันเติบโตมากขึ้นสังคมไม่เหมือนเดิมแต่ธรรมชาติเหมือนเดิมแน่นอนที่สุดตรงไหนที่น้ำเขาเคยอยู่วันนี้เราไปทำเป็นพื้นที่บ้านเราไปทำเป็นพื้นที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์จากอดีตที่ผ่านมามันเป็นพื้นที่ทุ่งเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำเพราะนั้นเมื่อพื้นที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปน้ำถูกแย่งที่อยู่ครับน้ำอย่างที่บอกธรรมชาติเหมือนเดิมสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมสังคมเติบโตมากขึ้นถ้าปล่อยอยู่เป็นแบบนี้ปัญหานี้ไม่มีทางแก้ไขได้ครับผมก็พูดแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับเครื่องมืออุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหา
5: เป็นแบบเดิมแต่ว่าพื้นที่รับน้ำมันน้อยลงเรื่อยๆแก้ไขไม่ได้ครับรัฐบาลเห็นถึงปัญหานี้เมื่อปลายปีที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็เห็นสิ่งที่รัฐบาลก่อนๆศึกษาเอาไว้นั่นคือการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนมีทางออกเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มเสียใหม่และต้องเป็นทางขนาดใหญ่ด้วยวันนี้เราทำทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นหนึ่งทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้กำลังเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1หรือ2ปีนี้อันนี้จะช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างอย่างน้อยไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดครับสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงได้บ้างแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแน่นอนครับมันจะต้องมีโครงการใหม่อย่างที่ผมบอกจะต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นคู่ขนานในฝั่งตะวันออกนั่นคือเขาเรียกว่าคลองชายนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยชายนาทป่าสักเนี่ยมันมีคลองอยู่แล้วแนวทางก็คือจะไปเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นป่าสักอ่าวไทยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากคือจะต้องทำทางระบายน้ำเสียใหม่จากเพื่อรับน้ำจากชายนาทป่าสักเพื่อออกไปอ่าวไทยและเช่นเดียวกันจะต้องใช้เงินงบประมาณมหาศาลท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยมันจำเป็นต้องทำก็ต้องดำเนินการเป็นที่มาครับว่าไปเร่งรัดโครงการนี้จนกระทั่งวันนี้รัฐบาลกำลังจะเริ่มต้นโครงการนี้ในปี2570ได้มีการตั้งงบประมาณในการที่จะทำคลองระบายน้ำเส้นใหม่ชายนาทป่าสักป่าสักอ่าวไทยในปี2570ก็เริ่มนับหนึ่งแล้วมากไปกว่านั้นฝั่งคลองระพีพัฒน์ซึ่งเป็นคลองเดิมนะครับอันนี้ก็จะไปขยายประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เพิ่มขึ้นที่คลองระพีพัฒน์นะครับเจ้าก็จะระบายน้ำฝั่งตะวันออกออกไปที่แม่น้ำบางปะกงเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาในการที่จะลดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลงซึ่งก็ได้ผ่านมติครม.ไปแล้วจะใช้เงินกู้ผมเข้าใจว่าน่าจะ 90,000 ล้านนะครับใช้เงินกู้ส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้เงินงบประมาณส่วนหนึ่งนี่คือโครงการการระบายน้ำฝั่งตะวันออกที่พูดง่ายๆว่าคือคลองระพีพัฒน์ส่วนโครงการใหญ่ชายนาทป่าสักป่าสักอ่าวไทยกรมชลประทานกำลังเร่งรัดอยู่ครับกำลังจะเข้าครม.เร็วๆนี้นะครับท่านสุริยะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็เร่งรัดเช่นเดียวกันนะครับเป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดโครงการนี้ให้เกิดขึ้นเมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอนที่สุดจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าแน่นอนครับโครงการใหญ่ขนาดนี้เราไม่สามารถแก้ไขกันได้ภายในปีหรือ2ปีนี่คือโครงการระยะยาวนี่คือโครงการการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศนี้อย่างยั่งยืนครับก็ถือโอกาสตอบท่านสมาชิกเท่านี้ครับขอบคุณท่านประธาน
2: ครับท่านรัฐมนตรีได้ใช้เวลาของท่านไปเกือบหมดแล้วเชิญนิดหน่อยครับเชิญ
4: ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับอดีตสังฆจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พรรคภูมิใจไทยครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับแล้วก็อยากจะกราบเรียนท่านในฐานะตัวแทนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโครงการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวพวกเราเข้าใจครับว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลแล้วก็เป็นโครงการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหลายปีแต่ก็อยากจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากราบเรียนท่านรัฐมนตรีผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับพวกเราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารอได้ครับรออย่างมีความหวังที่จะปัญหาจะถูกแก้ไขจะถูกดำเนินการให้หมดไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเรารอได้ครับแต่ขอให้ท่านลงมือทำจริงๆนะครับเริ่มลงมือทำเพื่อที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุดท้ายครับก็อยากจะกลับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าทุกปัญหาใดๆในโลกนี้ครับไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยคำพูดนะสามารถแก้ไขได้ด้วยการลงมือทำครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ครับจบกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1. 2กระทู้ถามทั่วไปกระทู้ถามกระทู้ 1.1 1.2.1 กระทู้ถามที่138เรื่องแนวทางการทบทวนหลักการฝึกอบรมหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันระบบอุปถัมภ์ของท่านประณิตบัจจรศิลป์ถามนายกรัฐมนตรีกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพระดอนปริศนานันทกุลเป็นผู้ตอบกระทู้แทนตามข้อบังคับที่152เชิญท่านผลิตครับ
1: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรมาชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับข้อเสนอที่ผมจะถามในกระทู้ทั่วไปในวันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ผมยอมรับนะครับว่ามีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายระหว่างเพื่อนสมาชิกนะครับหรือแม้กระทั่งหลักแตกต่างหลากหลายในบรรดาสมาชิกจากพรรคผมด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมจำเป็นต้องถามด้วยความเป็นห่วงต่ออนาคตประเทศครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าปัญหาหนึ่งที่เราน่าจะเห็นตรงกันว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศเราณเวลานี้ก็คือเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที่เป็นการจัดสรรโอกาสและก็ทรัพยากรให้กับผู้คนในสังคมบนพื้นฐานว่าคุณเป็นใครรู้จักใครนามสกุลอะไรมากกว่าว่าคุณรู้อะไรหรือมีทักษะอะไรวันนี้ครับผมเลยอยากจะตั้งกระทู้เพื่อสอบถามถึงแนวทางของรัฐบาลครับในการทบทวนหรือว่ายกเลิกหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐที่เสี่ยงจะเป็นการส่งเสริมระบบอุปถัมภ์ซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกรวมๆว่าหลักสูตร Connection ท่านประธานครับหลักสูตรแบบไหนที่เข้าข่ายหลักสูตร Connection ที่เสี่ยงจะเกิดปัญหานั้นก็ต้องพิจารณาจากหลากหลายองค์ประกอบครับองค์ประกอบที่1ก็คือเรื่องของผู้เรียนที่เรามักจะเห็นมาจากองค์กรที่ความจริงแล้วควรจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบกันและกันเช่นศาลกับนักการเมืองหรือองค์กรที่อาจจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับกันและกันได้อย่างเช่นบริษัทผู้รับเหมากับหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบที่2ครับก็คือเรื่องของรูปแบบการเรียนที่เรามักจะเห็นการเรียนในแบบรุ่นๆนะครับที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นใช้เวลาเรียนและก็สังสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องมากกว่าการเวียนมาเจอกันเป็นครั้งๆตามหัวข้อหรือว่าตามกิจกรรมองค์ประกอบที่3ครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของหลักสูตรครับที่อาจจะเน้นย้ำความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมเรียนในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องที่อาจจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกันและกันหรือว่าการปกป้องช่วยเหลือกันและกันแน่นอนครับพูดไปถึงตอนนี้หลักสูตรที่สังคมบางส่วนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเข้าข่ายหลักสูตร connection ที่ผมพูดถึงนี้ก็คงหนีไม่พ้นหลักสูตรตัวอักษรย่อต่างๆที่เราคุ้นชินกันไม่ว่าจะเป็นบปอของกระทรวงกลาโหมนทปของศาลรัฐธรรมนูญบยศของศาลยุติธรรมนยปสของปปชพตสของกกตปปรของสถาบันพระปกเกล้าเป็นต้นผมเชื่อครับว่าทางผู้จัดหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยก็คงจะยืนยันว่าเป้าหมายหลักของหลักสูตรเหล่านี้คือการส่งเสริมเรื่องของความรู้และก็ทักษะแต่ไม่ว่าเจตนาของผู้จัดจะเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าเราจำเป็นต้องยอมรับความจริงว่าเจตนาของผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้ต้องการจะหาองค์ความรู้แต่ต้องการจะหาคอนเน็กชันถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นจริงเราก็คงจะไม่ได้ยินข่าวสารหรือว่าข่าวลือเกี่ยวกับกรณีที่มีการวิ่งเต้นเพื่อฝากคนหรือแม้กระทั่งจ่ายเงินเป็นหลักแสนบาทเพื่อให้ได้เรียนหลักสูตรดังกล่าวหากหลักสูตรเหล่านี้ครับมันเป็นหลักสูตรที่จัดโดยภาคเอกชนเกิดขึ้นตามกลไกตลาดผมก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนำเรื่องนี้มาตรวจสอบอย่างเข้มข้นและมาถามเป็นกระทู้ทั่วไปถึงรัฐบาลในวาระการประชุมสภาแบบนี้ครับแต่ข้อเท็จจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าปัจจุบันรัฐเรานี่แหละครับกำลังลงทุนทรัพยากรไม่น้อยครับกับการมีอยู่ของหลักสูตรดังกล่าวในเชิงงบประมาณครับเราจะเห็นว่าหลายหลักสูตรนั้นเนี่ยมีการได้รับการอุดหนุนจากเงินภาษีประชาชนเนี่ยเป็นหลัก10ล้านบาทต่อหลักสูตรหรือในเชิงเวลาครับเราก็จะเห็นว่าหลายหลักสูตรมีการส่งเจ้าที่รัฐที่รับเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมเรียนหลักสูตรดังกล่าวหากผมลองยกตัวอย่างหลักสูตรบยศรุ่นหนึ่งมานะครับและลองคำนวณดูว่าจากจำนวนผู้ร่วมเรียนที่มาจากหน่วยงานภาครัฐรับเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนจำนวนเวลาหรือวันที่ต้องใช้ในการเรียนเนี่ยมันสามารถตีมูลค่าเงินออกมาได้เทียบเท่ากับว่าประชาชนนั้นกำลังจ่ายนะครับปีละประมาณ10ล้านบาทต่อหลักสูตรเพื่อเจ้าหน้าที่รัฐนั้นต้องใช้เวลาในการมาเรียนหลักสูตรเหล่านี้จากนั้นครับคำถามในรอบแรกที่ผมอยากจะถามทางท่านรัฐมนตรีครับคือก่อนที่จะไปพูดถึงปัญหาของหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะทราบถึงข้อเท็จจริงก่อนใน2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐเรากำลังลงทุน กับการมีอยู่ของหลักสูตรคอนเนคชั่นเหล่านี้เนี่ยเท่าไหร่กันแน่จำนวนหลักสูตรมีอยู่กี่หลักสูตรครับงบประมาณที่ใช้อยู่ที่กี่บาทจำนวนข้าราชการเจ้าที่รัฐที่ต้องถูกส่งไปเรียนมีอยู่

0: ี่คือคำถามในรอบแรกครับ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกนะครับก็ได้มีการสอบถามในประเด็นเรื่องหลักสูตรต่างๆที่มีตัวย่ออย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกก็คงได้อธิบายไปในบางส่วนในมุมมองของท่านแล้วในประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่เพิ่งจะถูกหยิบยกขึ้นมาหาลือกันในวันนี้แล้วครับเป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในสังคมผมเชื่อว่าอย่างน้อยตั้งแต่สมัยที่ผมเริ่มเป็นผู้แทนใหม่ๆก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้ในประเด็นที่ท่านหยิบยกขึ้นมาแน่นอนครับมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ว่าการไปเรียนหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันก็ไปเพิ่มความสัมพันธ์และทำให้ผู้คนจากหลายแวดวงได้มีโอกาสได้มารู้จักแล้วก็ได้มาคุ้นเคยกันในความคุ้นเคยในความรู้จักกันของผู้คนในแวดวงต่างๆเนี่ยแน่นอนมันก็มีสองมุมแหละครับทั้งมุมที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศและแน่นอนมันก็จะมีในมุมอย่างที่ท่านมองเมื่อสักครู่ว่ามันอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนเอื้อประโยชน์ให้กับคนรู้จักกันหรือไม่แต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงครับว่าวันนี้เนี่ยเราหมายถึงเรามีการพูดคุยกันเช่นเดียวกันว่าการทำงานของภาคเอกชนหรือการทำงานของภาครัฐเราเองเนี่ยวันนี้การทำงานเป็นการทำงานแบบหน้าเดียวงานใครงานมันไม่สนใจว่างานคนอื่นเป็นอย่างไรทำงานของฉันให้เสร็จสิ้นแล้วก็โยนต่อออกไปให้กับหน่วยงานอื่นรับไปรับผิดชอบรับไปดูแลแทนเราไม่มีการบูรณาการไม่มีการมองภาพรวมไม่มีการมองภาพใหญ่เพราะนั้นการทำงานก็เป็นแบบไซโลแท่งใครแท่งมันเราขาดการบูรณาการครับหลักสูตรเหล่านี้แหละผมเชื่อว่าข้อดีของมันก็คือว่าเขาตั้งใจอยากจะให้คนในหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการทั้งภาคเอกชนทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งฝ่ายการเมืองได้มีโอกาสมานั่งสุมหัวกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองในแต่ละส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบฝ่ายการเมืองเราพวกเราดูกฎหมายพวกเราทำกฎหมายฝ่ายเอกชนเขามีปัญหามีอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในการประกอบสัมมาชีพเขาแบบไหนฝ่ายข้าราชการเป็นผู้ถือกฎหมายเป็นผู้นำกฎหมายไปบังคับใช้เขาก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้บังคับใช้เขาไม่มีสิทธิ์รู้หรอกครับว่าประชาชนหรือภาคเอกชนเนี่ยมีความขัดข้องกับกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ได้มีการมานั่งคุยกันนั่งวงสนทนาล้อมวงคุยกันแล้วก็จะได้รู้ว่าปัญหาในแต่ละส่วนเป็นอย่างไรแล้วก็นำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคตอันเนี้ยผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนอกเหนือจากมุมมองของท่านผลิตที่ได้มีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในสังคมนี้ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าความคิดไหนเป็นความคิดที่ถูกหรือความคิดไหนมันเป็นความคิดที่ผิดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายหลักสูตรหลายโครงการมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียมันมีทั้งมุมมองที่มันเกิดขึ้นจากมุมมองคุณผลิตแล้วมันก็มีอีกมุมมองที่มันเกิดขึ้นจากหลักสูตรเหล่านี้เช่นเดียวกันทีนี้มาถามถึงตัวเลขว่าปีนึงเนี่ยทางรัฐบาลได้อุดหนุนเงินให้กับหลักสูตรต่างๆเป็นจำนวนเท่าไหร่ผมก็ให้ทางสำนักงบประมาณได้ไปรวบรวมตัวเลขขอสไลด์ที่1นะครับก็จะมีหลายหลักสูตรนะครับในเนี้ยสรุปมาได้มี16หลักสูตรด้วยกันซึ่งแต่ละหลักสูตรบางหลักสูตรก็เป็นหลักสูตรที่ทางคุณผลิตหมายถึงนั่นคือหลักสูตรที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยมี

0: หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็บางหลักสูตรในนี้เป็นหลักสูตรของหน่วยงานของเขาเองเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นในหลักสูตรที่16เนี่ยเป็นหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงศึกษาเท่านั้นอย่างหลักสูตรที่6หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้แน่นอนมันก็จะเป็นของกระทรวงเกษตรอย่างเดียวตัวเลขทั้งหมดนี้จะรวมหลักสูตรทั้งหมดที่ขอรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นนะครับ171,337,750บาทนี่คือตัวเลขทั้งหมดแต่อย่างที่บอกมันมีทั้งหลักสูตรของหน่วยงานเองที่ตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆบนอยู่ในนี้ด้วยถามออกจำนวนผู้เข้าร่วมปีๆนึงเนี่ยมีประมาณกี่คนทั้งหมดทั้งสิ้น16หลักสูตรเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นมี 1,272 บุคลากรที่เข้าร่วมที่เป็นบุคลากรภาครัฐนะครับระยะเวลาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรระยะเวลาไม่เท่ากันครับบางหลักสูตร30วัน40วันหลักสูตร190วันมีหลักสูตร100วันมีของพระปกเกล้าของวปอ190วันจำนวนชั่วโมงที่เรียนก็มีค้าคล้าวกันไปนะครับก็เอาตัวเลขมาให้ท่านดูตามที่ท่านได้สอบถามนะครับทีนี้เดี๋ยวในเรื่องของการประโยชน์ที่ท่านถามว่าคำถามที่สองว่ามันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับหลักสูตรพวกนี้ก็เมื่อสักครู่นี้ผมได้อธิบายแล้วก็ได้ตอบท่านไปแล้วว่านอกจากมุมมองของท่านเนี่ยว่าท่านมองว่ามันเป็นโทษในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ในส่วนที่มันทำประโยชน์กับสังคม CSR ไม่ต้องไปนับนะครับ CSR หลักสูตรพวกนี้เนี่ยก็จะมี CSR ในแต่ละสัปดาห์ของเขาอันนั้นก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมแต่ว่าประโยชน์หลักๆของเขาก็คือว่าเอ้ยอาจจะมีการรวมตัวกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆของภาคต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนฝ่ายการเมืองก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันครับท่านประธานขอบคุณนะ
1: ท่านผลิตถามครั้งที่2ครับ
2: เรียนท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีนะครับที่กรุณารวบรวมตัวเลขมานะครับก็จะเห็นว่าคือเราอาจจะเหมารวมทั้ง16หลักสูตรไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงงบประมาณก็คือประมาณ170กว่าล้านบาทถ้าพูดถึงมูลค่าของเวลาของเจ้าที่รัฐเนี่ยผมลองคำนวณเร็วๆ 1,200 กว่าคนสมมุติตีเฉลี่ยว่าหลักสูตรนึงประมาณ1เดือนเนี่ยก็ตกอยู่หลาย10ล้านบาทเหมือนกันนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินเดือนที่เรากำลังลงทุนไปกับหลักสูตรเหล่านี้แน่นอนครับผมเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียและความจริงจากการตรวจสอบเรื่องนี้ในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็มักจะได้หน่วยงานพูดถึงข้อดีคล้ายๆกับที่ท่านรัฐมนตรีพูดก็คือการพยายามจะทำให้หลายภาคส่วนเนี่ยเข้าใจภารกิจหน้าที่การงานของกันและกันและเห็นภาพรวมมากขึ้นนะครับแต่เรียนตามตรงว่าพอสอบถามลึกลงไปในหลายๆกรณีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่มันชัดเจนว่าไอ้ผลงานที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆที่มันงอกออกมาจากหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันคืออะไรและมันคุ้มกับงบประมาณที่เราลงทุนไปหรือเปล่าคือในความเห็นของผมเนี่ยแม้ว่าแน่นอนครับทุกเรื่องมีข้อดีข้อเสียแต่ผมอยากจะนำเสนอกับทางท่านประธานผ่านไปยังทางรัฐบาลว่าจากการประมวลแล้วเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในเรื่องนี้ในหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียถามว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างกับการมีอยู่ของหลักสูตรเหล่านี้นะครับผมขออนุญาตยก2ตัวอย่างด้วยกันข้อเสียที่1ครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเนี่ยจะถูกแปลออกเป็นการใช้อำนาจในทางที่มิชอบเพื่อช่วยเหลือกันและกันผมต้องย้ำนะครับว่าผมเข้าใจว่าลำพังการมีอยู่ของหลักสูตรลำพังความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนแต่ละคนในตัวมันเองไม่ใช่เรื่องที่ผิดในตัวมันเองไม่ได้หมายความว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้วหรือการใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วแต่ความเสี่ยงมันจะเกิดขึ้นทันทีครับหากพอเวลาผ่านไปแล้วบุคคลที่เป็นผู้ร่วมเรียนในรุ่นเดียวกันเนี่ยมาตกอยู่ในสภาวะที่ต้องมาตรวจสอบกันและกันหรือต้องพิพากษาคดีของอีกฝ่ายหากเราไปดูข้อบังคับนะครับของสมาคมของหลักสูตรหนึ่งที่อยู่ในตารางเมื่อสักครู่คือหลักสูตรพ.ต.ส.เนี่ยข้อบังคับข้อที่5วงเล็บ3ของเขาเขียนไว้ชัดนะครับท่านประธานว่าให้เน้นย้ำเรื่องของการที่ให้ผู้เรียนเนี่ยหรือผู้จบหลักสูตรเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันคำถามที่มันดังขึ้นมาในหัวผมครับคือหากวันนึงผู้เข้าเรียนคนนึงต้องไปตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมรุ่นเขาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไหมผมคิดว่าเราก็คงมีคำตอบชัดเจนว่าก็ไม่ควรครับหรือหากจะหยิบยกนะครับ ที่ท่านรัฐมนตรีเองก็เคยพูดถึงว่าท่านยึดถือคตินึงที่มันมีความหมายคล้ายๆกันก็คือไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเนี่ยคำถามที่ตามมาคือหากวันหนึ่งมีเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องหลักสูตรหรือแม้กระทั่งนายเนี่ยไปโกงหรือไปร่วมกันโกงเนี่ยเราควรจะวางแนวปฏิบัติกันอย่างไรอันนี้คือความเสี่ยงที่ผมพูดถึงจากการมีอยู่ของหลักสูตรเหล่านี้แล้วเท่าที่ผมได้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เป็นผู้จัดหลักสูตรผมก็เข้าใจว่าหน่วยงานต่างๆนั้นก็ยังไม่ได้มีระบบอะไรในการรับมือหรือบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับจากการสอบถามทางศาลยุติธรรมที่เป็นผู้จัดหลักสูตรบยศ.เนี่ยเขาก็เรียนตามตรงนะครับว่าหากผู้พิพากษาคนหนึ่งถูกมอบหมายหรือถูกสุ่มให้ไปรับผิดชอบคดีหนึ่งที่มีคู่ความที่บังเอิญเป็นผู้ร่วมเรียนหรือเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมเรียนของผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยณเวลานี้ศาลก็ไม่ได้มีระบบอะไรนะครับที่จะไประบุหรือว่าแจ้งเตือนหรือว่ามีระบบที่ทำให้ผู้พิพากษาคนนั้นต้องถอนตัวหากผู้พิพากษาคนนั้นไม่แจ้งแล้วก็ถอนตัวเองออกจากคดีดังกล่าวนะครับแต่แทนที่เราจะมาเรียกร้องเพียงแค่ให้มีระบบดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าคำถามที่มันใหญ่กว่านั้นคือเราต้องถามพวกเราเองกันจริงๆแหละครับว่าแล้วรัฐจะไปส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรเหล่านี้ที่ไปเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่ต้นกันทำไมอันนี้คือข้อเสียข้อที่หนึ่งครับส่วนข้อเสียข้อที่สองครับคือเป็นเรื่องของผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมประโยคดังประโยคนึงนะครับภาษาอังกฤษที่มักจะพูดถึงกันก็คือประโยคที่ว่า justice must not only be done but must also be seen to be done แปลเป็นไทยง่ายๆคือความยุติธรรมนั้นไม่เพียงแต่ต้องมีอยู่จริงแต่จะต้องทำให้คนนั้นเห็นและก็เชื่อว่ามีอยู่จริงประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อครับคือหากมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ต้องไปรับผิดชอบคดีของเพื่อนร่วมรุ่นแล้วสมมุตินะครับผู้พิพากษาคนนั้นตัดสินพิพากษาในลักษณะที่เป็นคุณต่อเพื่อนร่วมรุ่นแม้ว่าผู้พิพากษาคนนั้นอาจจะตัดสินด้วยความเป็นอิสระเที่ยงธรรมตามหลักกฎหมายทุกประการแต่มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันอาจจะส่งผลกระทบหรือสร้างความสงสัยในสังคมว่าทางผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยได้นำเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมเรียนมาเป็นปัจจัยในการตัดสินหรือไม่หรือหากยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับประธานอย่างเช่นกรณีล่าสุดก็ได้ครับมติกกต.เรื่องคดีการโกงสว.เนี่ยความจริงในกรณีนั้นเนี่ยตัวสาระของมติดังกล่าวเป็นปัญหาอย่างไรเนี่ยผมก็เคยได้อภิปรายไปหลายครั้งแล้วแต่สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อครับก็คือว่าพอสังคมไปขุดแล้วก็ไปค้นพบว่าทางท่านประธานกกต.เนี่ยท่านณรงค์ขออนุญาตเอ่ยนามเคยเรียนหลักสูตรบยศรุ่น15ร่วมกับอดีตรัฐมนตรีท่านเพิ่มพูนชิดชอบซึ่งเป็นน้องชายของผู้ถูกกล่าวหาหมายเลข228ที่กกต.ยกคำร้องด้วยมติ5-2เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพอมันมีข้อเท็จจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันทำให้สังคมอาจจะมีความเคลือบแคลงสงสัยมากขึ้นว่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มากระทบต่อการทำหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบหรือไม่ดังนั้นครับกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะนำมาสู่ข้อเสนอที่อยากจะเรียนถามทางท่านรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนะครับว่านอกเหนือจากจะเป็นการประหยัดงบประมาณแล้วก็ประหยัดเวลาของราชการที่ต้องใช้ไปกับหลักสูตรเหล่านี้แล้วเนี่ยผมอยากจะสอบถามว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเนี่ยจะกลายมาเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบเพื่อปกป้องกันและกันและเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะยกเลิกหลักสูตรคอนเน็กชันเหล่านี้สักทีถ้าเป็นหลักสูตรที่อยู่ในซีกฝ่ายบริหารผมเข้าใจว่าอันนี้ท่านสามารถยกเลิกได้ในฐานะรัฐบาลแต่ถ้าเป็นหลักสูตรในฝั่งของสภาหรือว่าศาลหรือว่าองค์กรอิสระก็ดีเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะอยู่เกินเลยขอบเขตท่านที่จะไปยกเลิกหลักสูตรดังกล่าวแต่ผมเชื่อว่าถ้าในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยท่านออกนโยบายว่าต่อไปนี้หน่วยงานฝ่ายบริหารจะไม่ส่งคนไปเรียนหลักสูตรดังกล่าวอีกต่อไปผมเชื่อว่าหลักสูตรมันก็ไปต่อยากนะครับดังนั้นเลยอยากจะฟังความเห็นของท่านเกี่ยวกับข้อเสนอนี้แล้วถ้าท่านอาจจะมองต่างจากผมไม่ฟังผมไม่เป็นไรครับอย่างน้อยท่านฟัง OECD บ้างก็ได้เพราะท่านเองก็ประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลว่าต้องการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งทาง OECD เขาก็ระบุชัดนะครับในแนวปฏิบัติว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการระบุเปิดเผยและบริหารจัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐให้ไม่มากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะดังนั้นครับหากรัฐบาลมีการยกเลิกหลักสูตรคอนเนคชั่นดังกล่าวเดี๋ยวผมคิดว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีว่าเราพร้อมจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ตามแนวปฏิบัติของ OEC ด้วยเช่นกันครับท่านประธาน
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
3: ท่านที่เคารพครับพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับ ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อคำถามที่สองนะครับก็หลักใหญ่ก็คือว่าเมื่อมันเกิดมีคอนเน็กชันเมื่อมันไปสร้างคอนเน็กชันกันจากหลักสูตรต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศในหลากหลายมิติทั้งในส่วนของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมกับผู้ที่ต้องถูกพิพากษาจากกระบวนการยุติธรรมยกตัวอย่างในส่วนของภาครัฐที่เป็นผู้อนุญาตอนุมัติกับผู้ที่อยู่ในฝ่ายภาคเอกชนที่จะต้องขออนุมัติอนุญาตจากภาครัฐก็เกรงว่ามันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆกันหรือไม่และมันจะเป็นแหล่งที่มาของการสร้างคอนเนคชั่นที่ไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่อย่างไรผมเรียนถามท่านประธานเช่นเดียวกันนะครับว่า ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้มีการยกเลิกหรือสนับสนุนให้มีการดำรงคงอยู่ของหลักสูตรเหล่านี้แทนที่เราจะมาคิดว่ามันต้องยกเลิกหรือมันจะคงอยู่เราไปดูไหมครับว่ามันจะทำอย่างไรให้หลักสูตรพวกนี้เกิดประสิทธิภาพได้สูงที่สุดไปดูที่กระบวนการไหมครับว่าจะทำยังไงที่จะไปลดทอนปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากหลักสูตรเหล่านี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของหลักสูตรไหมครับหรือไปกำหนดกะเกณฑ์ในตัวหลักสูตรไหมครับว่าให้ เกิดประสิทธิภาพทำให้ผู้คนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนั้นๆนำไปปฏิบัติได้จริงก็สามารถที่จะไปวัด KPI หลังจากที่สำเร็จหลักสูตรไปแล้วได้นี่ครับผมเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิเสธในส่วนที่มันเป็นตัวประโยชน์ของไอโครงการของไอหลักสูตรเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราจะหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้สิ่งที่มันไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นได้อย่างไรต่างหากอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าทุกส่วนต้องมาช่วยกันทำโดยเฉพาะคนที่ไปคิดหลักสูตรเหล่านี้มากกว่านั้นผมก็ถามท่านประธานเช่นกันครับว่าหากสมมุตินะครับเรายกเลิกหลักสูตรคอนเนคชั่นทั้งหลายพวกนี้ไปทั้งหมดเลยมันจะทำให้เรื่องคอนเน็กชันมันหายไปจากประเทศนี้หรือเปล่าล่ะครับแน่นอนที่สุดว่ามันยังมีหลักสูตรอื่นที่ทุกวันนี้มันก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดไปเต็มไปหมดหลักสูตรที่คนไปจ่ายเงินเพื่อเข้าไปเรียนในหลักสูตรเองหลักสูตรของเอกชนหลักสูตรของคนโน้นคนนี้หากต้นทางเราไม่อยากให้มันเกิดคอนเน็กชันเพื่อนำไปสู่การทุจริตต่างๆเนี่ยการยกเลิกหลักสูตรของภาครัฐผมเชื่อว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วครับเพราะมันก็มีหลักสูตรอื่นอย่างที่บอกแล้วเขาก็ไปสร้างคอนเน็กชันกันได้อยู่ดีจะดีกว่าหรือเปล่าล่ะครับถ้ารัฐเองได้กำหนดแนวทางให้กับหลักสูตรต่างๆไปกำหนดทิศทางให้ชัดเจนทั้งในตัวของหลักสูตรและการลดทอนการสร้างคอนเน็กชันไปหาผลประโยชน์หลังจากที่สำเร็จหลักสูตรไปแล้วนี่คือโจทย์ใหญ่มากกว่าหรือเปล่าครับรัฐต้องควบคุมและก็ต้องสร้างหลักประกันให้ได้ว่า สิ่งที่สังคมกังวลเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับหลักสูตรที่รัฐได้กำหนดขึ้นมาและรัฐได้จ่ายเงินไปจึงก็ต้องบอกกับท่านประธานแล้วก็เรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าอันเนี้ยก็เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็ต้องมาร่วมกันคิดหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรมากกว่าคำถามที่ว่าจะยกเลิกหรือไม่หรือจะให้คงอยู่หรือไม่ถามมากกว่าว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มันมีอยู่และทำให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับก็ถามตอบตรงครบประเด็นแล้วนะครับแต่ว่าให้ท่านผลิตได้ฝากประเด็นท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
2: แค่สองประเด็นสั้นๆครับพี่อยากจะฝากไว้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่แลกเปลี่ยนนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือผมเข้าใจข้อกังวลท่านรัฐมนตรีว่าถึงแม้ยกเลิกไปแล้วเนี่ยหลักสูตรเหล่านี้ก็อาจจะผุดอยู่ในภาคเอกชนอยู่ดีนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยรัฐไม่ได้เอาเงินภาษีประชาชนไปอุดหนุนนะครับแล้วถ้ามันเกิดจะภาคเอกชนแล้วเราจะไปกำกับอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันต่อส่วนถ้าท่านรัฐมนตรีจะยืนยันนะครับว่ายังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอผมในการยกเลิกเนี่ยความจริงมันก็มีหลายสิ่งที่ทำได้ในการปรับรูปแบบเช่นหยุดการเรียนเป็นรุ่นๆนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นการทำเป็นกิจกรรมมาเจอกันครั้งๆตามหัวข้อตามที่คนสนใจ อันนี้ก็จะเป็นการลดบรรยากาศของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของระบบอุปถัมภ์ได้รวมไปถึงครับการจัดเก็บฐานข้อมูลว่าใครเคยเรียนหลักสูตรไหนร่วมกับใครเพื่อที่ว่าจะได้เป็นระบบในการแจ้งเตือนไม่ให้ต้องมีการมาตัดสินคดีของกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอทั้งหมดในการปรับรูปแบบเนี่ยเรียนตามตรงผมเคยเสนอผ่านกลไกกรรมธิการไปที่หน่วยงานแล้วแต่มันยังไม่รับการตอบสนองเท่าที่ควรและผมก็ยังยืนยันว่าความจริงทางออกที่น่าจะชัดเจนตรงไปตรงมากว่าคือการยกเลิกแต่ว่าหากท่านรัฐมนตรียังไม่เห็นด้วยอย่างน้อยก็อยากจะฝากข้อสังเกตเหล่านี้ไปเผื่อว่าจะมีการปรับแล้วก็ทบทวนรูปแบบครับท่านประธาน
1: ก็ท่านรัฐมนตรีรับข้อสังเกตไปนะครับครับขอบคุณท่านปรดอนปิศนานันทกุลนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็ท่านผลิตวัชรศิลป์ในการถามตอบกระทู้นี้ก็เป็นอันจบกระทู้ถามนะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.2 กระทู้ถามที่139เรื่องปัญหาการดูแลกลุ่มเปราะบางและการบุกรุกพื้นที่ส่วนรวมในพื้นที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบุญจำกัดเขตสายไหมกรุงเทพมหานครของท่านศาสินันท์ธรรมนิธินันท์ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเนื่องจากกระทู้ถามนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นทูตตอบกระทู้ถามแทนตามข้อบังคับข้อ151ซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีนิคมนิกรสมกลางนะครับได้อยู่ในห้องประชุมแล้วแล้วก็พร้อมแล้วนะครับเชิญท่านศาสินันท์ได้ตั้งกระทู้ถามได้เลยครับ
4: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจมาถามท่านนายกค่ะแต่ก็อย่างน้อยมีการมอบหมายท่านรัฐมนตรีมาก็เดี๋ยวขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะคะปัญหาเรื่องนี้จริงๆมันเกี่ยวเนื่องกับหลายกระทรวงค่ะเลยไม่ได้อยากให้เป็นภาระเพียงของแค่กระทรวงพม.เพียงอย่างเดียวค่ะคำถามนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตสายไหมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลขอไซด์ด้วยนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางและการบุกรุกพื้นที่ส่วนรวมในพื้นที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์เขตสายไหมค่ะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าในเขตสายไหมของเรานะคะมีชุมชนอาศัยอยู่ทางริมคลอง2เนี่ยหลายร้อยหลังคาเรือนซึ่งที่ดินในบริเวณดังกล่าวค่ะเป็นที่ดินราชพัสดุค่ะภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังในปี2559ค่ะยุคนายกประยุทธ์ของเรานะคะรัฐบาลขณะนั้นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการสิ่งก่อสร้างลุกล้ำลำน้ำสาธารณะขึ้นค่ะและได้มีการมอบหมายให้ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช.ค่ะจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองที่ต้องรื้อย้ายหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการรื้อและก็สร้างในที่ดินเดิมกับอีกวิธีก็คือการรื้อและย้ายไปสร้างในที่ดินใหม่ค่ะจากโครงการดังกล่าวทำให้มีการจัดตั้งเคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์ในที่ดินเดิมแบ่งออกเป็นประมาณ10กลุ่มออมทรัพย์ค่ะซึ่งเวลาผ่านไปตอนนี้ประมาณ10ปีแล้วนะคะมีการดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงไปแล้ว336หลังคาเรือนซึ่งแม้โดยรวมค่ะอาจจะเห็นได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นแต่มีปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนซึ่งจากการลงพื้นที่ตลอด3ปีนะคะเรามีการไปรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายครอบครัวที่เป็นที่เจ้าของสิทธิ์ซึ่งทำสัญญาเอาไว้กับสหกรณ์ขาดส่งชำระค่างวดเป็นเวลาหลายปีและปัจจุบันไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนแล้วค่ะแต่มีผู้สูงอายุและเด็กที่ยังอาศัยอยู่และขาดการดูแลที่ดีทางผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มออมทรัพย์ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มากค่ะรวมทั้งยังคงต้องจัดการส่งค่างวดบ้านแทนในบางหลังอีกด้วยประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งทุกคนทราบดีว่านะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะทำให้จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ขาดส่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่องนี้ฉันมีการพยายามนะคะติดต่อแต่ก็หารือกับตัวแทนของพอช.ในหลายครั้งแล้วแต่ปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะขณะที่กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนสนามมวยทอ.ตอนนี้ค่ะก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันมีผู้อาศัยมีผู้ที่ประกอบธุรกิจขายทรายค่ะนำทรายมากองนะคะจำหน่ายบริเวณพื้นที่ส่วนรวมของชุมชนเป็นเวลานานทำให้ชุมชนเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางได้รวมทั้งมีการทำรั้วกั้นบริเวณทางเดินเลียบคลองซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านได้เคยมีการพูดคุยหลายครั้งแล้วค่ะแต่ไม่เป็นผลทำให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชนจริงๆก็อยากชวนท่านรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ด้วยกันสักครั้งจะได้รับทราบปัญหาด้วยตาของตัวเองค่ะท่าน และเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาหรือว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะท่านประธานดิฉันก็ตอนแรกรอกระทู้ไม่ไหวนะคะไม่ทราบว่าจะเข้าเมื่อไหร่ก็เลยได้มีการในนามของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะได้มีการจัดตั้งเวทีเสวนาสาธารณะนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกรณีศึกษาสหกรณ์บ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์ค่ะซึ่งในเวทีอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะมีการเสวนาในหัวข้อเรื่องบ้านมั่นคงนั้นมั่นคงจริงหรือเปล่าหรือว่าทางรอดของหนี้สหกรณ์การดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะวันนั้นเนี่ยมีประชาชนมาเข้าร่วมจำนวนมากนะคะก็เป็นนิมิตใหม่อันดีค่ะที่เราได้รับฟังปัญหาของประชาชนโดยตรงในวันนั้นในวันนั้นมีข้อเสนอและความคิดเห็นทั้งทางวิทยากรและผู้ร่วมเยอะมากเกี่ยวทั้งเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลดดอกเบี้ยของพอช.ให้กับสหกรณ์การทำให้คนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลการได้รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยได้ออกแบบการพัฒนาชุมชนในรูปแบบของตัวเองโดยรัฐเนี่ยอาจจะซัพพอร์ตเกี่ยวกับงบประมาณในช่วงเริ่มต้นรวมถึงอันนี้ก็สำคัญคือการจัดทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางในชุมชนค่ะตั้งแต่เด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้อย่างเป็นระบบโดยมีการดูแลกันผ่านสหกรณ์รวมทั้งการแก้กฎหมายกฎกระทรวงค่ะที่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาชุมชนซึ่งในครั้งนี้นะคะฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของกระทรวงที่ดูแลในเรื่องต่างๆเหล่านี้จึงขออนุญาตแบ่งคำถามเป็น2คำถามคำถามแรกค่ะในหมวดเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยมีแนวทางในการดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนสหกรณ์บ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์อย่างไรบ้างทั้งในกรณีบ้านที่ขาดส่งค่างวดเป็นระยะเวลายาวนานเจ้าของสิทธิ์ไม่อยู่แล้วแต่มีผู้สูงอายุและเด็กอาศัยอยู่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยไม่ให้สหกรณ์ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไรรวมถึงมาตรการการช่วยเหลือด้านอื่นๆอย่างไรบ้างขอรายละเอียดค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาครับผมนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามจากท่านสมาชิกนะครับเกี่ยวกับปัญหาการดูแลกลุ่มเปราะบางและการบุกรุกพื้นที่ส่วนรวมในสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทรัพย์สินสมบูรณ์นะครับต้องนำเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านสมาชิกนะครับว่าวันนี้ดีใจที่ได้มีท่านสมาชิกเรสประเด็นเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงนะครับต้องนำเรียนว่าบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งในโครงการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับที่จะใช้ในการสร้างความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยซึ่งกระทรวงพม.เองเนี่ยเราดูแลงาน2ส่วนหลักๆงานแรกก็คืองานเรื่องสวัสดิการสังคมงานอีกด้านนึงคืองานเรื่องสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับทีนี้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็มี2หน่วยงานหน่วยงานที่1ก็คือการเคหะแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานที่2คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งโครงการบ้านมั่นคงก็อยู่ภายใต้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเราเรียกว่าพช.นะครับโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยหลักการก็คือเรารวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือลุกล้ำที่อยู่อาศัยเหมือนอย่างโครงการนี้แล้วก็มารวมเป็นชุมชนหนึ่งเราเรียกว่าชุมชนแล้วไปตั้งเป็นสหกรณ์แล้วก็จัดการเรื่องที่อยู่อาศัยทางที่ดินให้นะครับรัฐบาลโดยพช.สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องประชาชนสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งหรือถ้าพี่น้องประชาชนไม่มีงบประมาณก็สามารถกู้จากพช.ผ่านสหกรณ์ได้พอกู้มาก็มีการผ่อนชำระนะครับนี่คือโครงการบ้านมั่นคงจริงแล้วเราไม่ได้อยากที่จะสร้างที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเราอยากจะสร้างชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของกระทรวงคือเราต้องการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างที่อยู่อาศัยผ่านพช.แต่ละครั้งเนี่ยมันจะตามด้วยโครงการหลายๆโครงการที่ไปสร้างงานสร้างอาชีพให้เขาบ้างแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นจากภาคีเครือข่ายจากสสก็มีการได้รับงบประมาณไปสนับสนุนหลายด้านนะครับหรือแม้แต่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจทำสร้างอาชีพทั้งปลูกผักเห็ดสวนครัวหรือการ เรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนนะครับสำหรับคำถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมานะครับก็คือในกรณีที่ เจ้าของสิทธิ์ขาดส่งค่างวดเป็นเวลานานแล้วก็เจ้าของสิทธิ์ไม่อยู่แต่ยังมีผู้อยู่อาศัยผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กก็ดีในสหกรณ์เคหสถานเนี่ยจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่ให้สหกรณ์ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับก็ต้องนำเรียนท่านสมาชิกว่าจริงๆแล้วมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราก็คงจะพยายามลงไปทำความเข้าใจกับตัวสมาชิกที่ขาดส่งนะครับหลายๆสมาชิกที่ขาดส่งก็อาจจะมีญาติที่เป็น สามารถช่วยดูแลได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งคือเราลงไปทำความเข้าใจกับเขานะครับหรือแม้แต่ในบางกรณีทางสหกรณ์เองเนี่ยเขาก็อยากที่จะไปช่วยดูแลด้วยเหมือนกันก็เป็นคำถามเหมือนกับที่ท่านสมาชิกถามมาเอ๊ะมันก็จะกลายเป็นภาระของสหกรณ์บ้างไหมแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าบางสหกรณ์เขายินดีที่จะดูแลนะครับยินดีที่จะดูแลนะครับอย่างตัวอย่างสหกรณ์หนึ่งมีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเป็นคุณลุงนะครับก็ไม่สามารถส่งค่างวดได้นะครับก็ทางสหกรณ์เองก็เจรจาอันก็ให้คุณลุงเนี่ยอยู่ต่อไปจนตลอดไปแต่พอคุณลุงไม่ได้อยู่แล้วก็ส่งบ้านตัวนี้กลับมาเป็นบ้านส่วนกลางของสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็สามารถใช้บริหารอย่างอื่นต่อได้อันนี้คือแนวทางที่1นะครับส่วนแนวทางที่2แน่นอนครับว่าเราก็สามารถลงไปเจรจาทางโดยกระทรวงพมเองแล้วก็หน่วยงานของกทมเองสามารถก็จะลงไปเจรจาแล้วทำพร้อมทีมสหวิชาชีพว่าเอ๊ะสามารถส่งต่อจะเด็กหรือผู้สูงอายุเองไปอยู่ในสถานดูแลของกระทรวงพมที่อื่นได้ไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกิดจากการพูดคุยกันกับตัวผู้อยู่ตัวสมาชิกเองแล้วก็ญาติของสมาชิกเองทำให้เกิดการที่ว่าเอ๊ะเราทำงานเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตนะเราต้องการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนะแต่ถ้าชุมชนยินดีที่จะดูแลสมาชิกต่อไปอันนี้คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงได้นะครับทีนี้ทางกระทรวงพมเองยินดีซัพพอร์ตในทุกมิตินะครับร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเราลงไปดูเราลงไปเป็นทีมงานไม่ได้เฉพาะกระทรวงเดียวก็จะมีทั้งสำนักงานเขตสายใหม่ลงไปด้วยมีทั้งกรมธนารักษ์ไปด้วยแล้วก็มีตัวที่สำคัญที่สุดก็คือสหกรณ์ตัวของเขาเองนี่แหละทางคณะผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็ล่าสุดก็มีอย่างท่านสมาชิกได้ลงพื้นที่ไปก็ทราบว่าได้ข้อเสนอดีๆหลายเรื่องครับหลังจากนี้ไปก็จะขอเอานับรับข้อเสนอเนี่ยไปพิจารณาดูต่ออะไรที่สามารถทำได้ก็จะได้ดำเนินการให้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วจากคำถามแรกของท่านสมาชิกผมคิดว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือชุมชนดูแลชุมชนนะครับแล้วก็สหกรณ์ดูแลชุมชนแต่ถ้าอะไรที่เป็นภาระมากจนเกินไปทางพม.ก็มีสถานดูแลที่สามารถพิจารณาส่งต่อรับต่อได้ครับท่านประธานครับคำถามได้ครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านศศินันท์ถามครั้งที่2ครับ
4: ขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะเป็นไปได้ก็ยังยืนยันว่าอยากชวนท่านรัฐมนตรีลงไปนะคะที่พื้นที่สายใหม่แล้วก็ไปเห็นปัญหาด้วยตัวเองค่ะท่านจะอ้อนรับนะคะขับสู้อย่างเต็มที่ค่ะขณะข้อที่2ค่ะนี่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มคนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนรวมของชุมชนปิดกั้นทางสาธารณะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เป็นปัญหายาวนานถ้าใครมีโอกาสได้ไปสายใหม่ค่ะตรงถนนเส้นเลียบคลองเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีโค้งนึงที่จะมีบริษัทเนี่ยเอาทรายมากองเอาไว้จำนวนมากแล้วก็ปิดกั้นทางสาธารณะทำให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะเรื่องนี้นะคิดว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะสามารถดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายได้อย่างไรบ้างสำหรับบ้านและบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะที่ย้ายไปที่ดินใหม่แล้วยังไม่มีการรื้อถอนทำให้บางชุมชนเนี่ยไม่สามารถจะก่อสร้างบ้านเพิ่มเติมได้เรื่องนี้อีกเป็นอีกประเด็นที่คิดว่าจะถามท่านเมื่อต่อว่ามีแนวทางในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรได้นะคะก็ขออนุญาตอีก2ประเด็นครับท่านประธาน
1: ศศินันท์ถามได้2ครั้งนะครับถ้าท่านจะถามครั้งที่2เนี่ยครั้งสุดท้ายท่านถามรวมไปหลายๆคำถามในครั้งเดียวได้เลยนะครับ
4: ค่ะก็อันนี้คือ2ประเด็นอยู่ในอันเดียวค่ะก็คือเรื่องคนที่มาประกอบธุรกิจอะค่ะเทซายตรงบริเวณโค้งนะคะแล้วก็อีกอันคือเรื่องของบ้านที่ไม่ยอมรื้อถอนออกคือได้ติดแล้วแล้วไม่รื้อถอนออกจะจัดการอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ
5: ครับเรียนท่านประธานครับนิกรสมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับจริงๆแล้วประเด็นที่ท่านถามมาเนี่ยจริงๆมันก็คงเป็นลักษณะของการไปแอบใช้ที่ส่วนกลางหรือที่ที่สมาชิกท่านอื่นจะต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยที่แนวทางแล้วกันผมเรียกเรียกแนวทางดีกว่าก็คงต้องสเต็ปแรกเราต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับเขากับผู้ที่ไม่ร่วมโครงการหรือแม้แต่ผู้ที่ลุกล้ำที่ดินของคนอื่นนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกต้องทำนะครับซึ่งทางกรมธนารักษ์เองก็คงได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางสหกรณ์ในพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับถ้าทำความเข้าใจได้ยอมย้ายออกได้อันนี้ก็จบปัญหาสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2สิ่งที่ต้องทำแน่นอนครับก็คือเรื่องของการประกาศเขตที่ขอบเขตที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าทางกรมธนารักษ์เองแล้วก็ทางสหกรณ์ก็ได้ประกาศเขตไปอันนี้คือสเต็ปที่ต้องทำขั้นตอนสุดท้ายแน่นอนครับว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งจากที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาประเด็นของบริเวณชุมชนสนามมวยทอ.พัฒนานะครับก็ทราบว่าอยู่ ได้มีการดำเนินคดีแล้วแล้วก็คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับอยู่ระหว่างกรมธนารักษ์บังคับคดีนะครับในกรณีนี้ครับก็เป็นกรณีที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาใช้ที่ดินในที่ของที่ตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกลุกล้ำเข้ามานะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าดำเนินคดีแล้วแต่ส่วนประเด็นที่สมาชิกหลายๆท่านไม่ใช่ทุกทีครับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ยอมย้ายออกอันนี้ก็อยู่ระหว่างในการดำเนินสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้เหมือนกันครับก็จะเป็นทางสากลแล้วโดยที่มีธนารักษ์กรมธนารักษ์เป็นโจทฟ้องร่วมขับเคลื่อนกันไปด้วยกันครับแล้วก็ทางปชก็จะเป็นส่วนหนึ่งกำลังสำคัญในการประสานนะครับแต่จริงๆแล้วกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นปลายทางที่เราพยายามที่ไม่ใช่ทีมเป็นทางเลือกสุดท้ายที่พยายามทำนะครับจริงๆแล้วถ้าเราสามารถพูดคุยกันแล้วก็ทำให้ชุมชนมันร่วมกันเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนที่รักกันก็จะดีที่สุดครับแล้วก็ประเด็นอื่นก็ที่ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมาก็ตอบน่าจะครบครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครบ2ครั้งแล้วนะครับในการถามท่านศาสินันยังมีเวลาเชิญจะฝากประเด็นอะไรท่านรัฐมนตรีไหมครับ
4: ค่ะคิดว่าตัวที่ท่านรัฐมนตรีตอบทั้ง2คำถามเนี่ยก็เป็นคำตอบที่จริงๆก็ได้รับพยายามดำเนินการมาแล้วหลายปีเหมือนกันค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้เราไปรับรู้ปัญหาด้วยกันค่ะยังชักชวนเหมือนเดิมกับท่านรัฐมนตรีแต่เราไปลงพื้นที่ด้วยกันเราก็จะได้ช่วยกันชี้แนะช่วยกันนะคะระแกการแบบผลักดันเรื่องนี้กันต่อค่ะขอบคุณท่านประธานมากค่ะ
1: รัฐมนตรีจะครบถ้วนแล้วนะครับถ้างั้นก็ต้องขอบคุณทางท่านนิกรสมกลางท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ท่านศาสินันธรรมนิติธรรมนิตินันนะครับที่ถามตอบกระทู้ที่139ก็เป็นอันจบกระทู้ถามกระทู้นี้นะครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.3 กระทู้ถามที่140เรื่องปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อยอำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีระบบไฟฟ้าเข้าถึงอย่างทั่วถึงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนนะครับของท่านนรพลตันติมนตรีถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนแต่เนื่องจากวันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อนเป็นวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ตามข้อบังคับข้อที่151นะครับก็เป็นอันทางระเบียบเวลาที่ 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะได้ดำเนินการถามและตอบกระทู้ในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะแล้วนะครับท่านสมาชิกครับก่อนที่จะพิจารณาในระเบียบเวลาต่อไปขอปรึกษาที่ประชุมนะครับเพื่อจะขอนำระเบียบเวลาที่3รับรองรายงานการประชุมระเบียบเวลาที่ 1.17.3เสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างและระเบียบวาระที่ 7.4 ขอขยายระยะเวลาของคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับที่ประชุมมีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับระเบียบวาระที่3ครับเรื่องรับรองรายงานการประชุมการรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ครั้งที่5วันพฤหัสที่2เมษายน2569ครั้งที่6วันพุธที่8เมษายน2569ซึ่งได้วางไว้ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยความใดหรือมีความคิดเห็นอย่างไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ครั้งดังกล่าวนะครับต่อไประเบียบวาระที่ 7.3 เสนอชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาตามข้อบังคับสโมสรรัฐสภาพ.ศ. 2567 ข้อ17วรรค1วงเล็บ1ประกอบข้อ19วรรค3แทนตำแหน่งที่ว่างลง1ตำแหน่งเพราะสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลงนะครับก็คือท่านพิบูลรัชกิจปราการตามที่ประชุมได้มีมติเสนอชื่อนายพิบูลรัชกิจปราการเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาตามข้อบังคับสโมสรรัฐสภาพ.ศ. 2567ข้อ17วรรค1วงเล็บ1และต่อมานายพิบูลได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาสิ้นสุดลงส่งผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามข้อ19วงเล็บ3ซึ่งที่ประชุมจะต้องมีมติเสนอชื่อกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างตามข้อ19วรรค3ดังนั้นจะขอให้ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อเชิญครับ
6: ท่านประธานที่เคารพครับผมร่มธรรมขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับผมขออนุญาตเสนอชื่อท่านบุญจงวงไตรรัตน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยเป็นกรรมการสโมสรรัฐสภาแทนตำแหน่งที่ว่างครับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ผู้รับรองเกินกว่า5คนถูกต้องนะครับครับมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออื่นไหมครับไม่มีนะครับก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับให้ท่านบุญจงวงไตรรัตน์เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างครับไประเบียบวาระที่ 7.4 คณะกรรมการทหารขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษายติพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนยุบเลิกแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปสถานที่อื่นที่เหมาะสมออกไปอีก60วันนับแต่วันที่27กันยายน2569นะครับด้วยประธานกรรมธิการได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำรายงานและรับฟังความคิดเห็นรวมถึงทั้งข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องดังนั้นจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก60วันนับตั้งแต่วันที่27กันยายน2569ซึ่งเป็นการขยายเวลาครั้งที่2นะครับมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการขยายเวลาพิจารณาศึกษาออกไปตามข้อบังคับข้อ106ครับที่ประชุมครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่2นะครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนวน8เรื่องด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานจำนวน8เรื่องรายละเอียดตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับจึงขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับไประเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินและรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ด้วยท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกได้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนการเข้าชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมออกไปเป็นวันพฤหัสที่22ตุลาคม2569นะครับไปที่ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2567ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่30มิถุนายน2569รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับในการนี้ก็จะขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงาน
7: ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมชี้แจงตามข้อบังคับข้อ76ครับเชิญผู้แทนหน่วยงานเลยครับ

0: งานผู้แทนหน่วยงานประกอบด้วยนะครับ1นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม2นางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม3นางนงลักษณ์ก.วรกุลรองเลขาสำนักงานประกันสังคม4นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาสำนักงานประกันสังคมนางเสนีสินประสอนรองเลขาสำนักงานประกันสังคมนางวิไลพรวงไอยราผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชีนายปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษและนายวิริยะยิ้มยิ่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้แถลงต่อที่ประชุมครับเชิญครับ
1: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานขอเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้วโดยมีสาระสำคัญดังนี้ณวันที่31ธันวาคม2567มีสถานประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมทั้งสิ้น530,565 แห่งเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน 9,794 แห่งและผู้ประกันตนทั้งสิ้น 24,812,815 คนเพิ่มขึ้นจากปี2566จำนวน 165,914 คนฐานะการเงินกองทุนประกันสังคมณวันที่31ธันวาคม2567กองทุนมีสินทรัพย์2.72 ล้านล้านบาทหนี้สินรวม 2.08 ล้านล้านบาทสินทรัพย์สุทธิส่วนทุน 639,634.06 ล้านบาทผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567มีรายได้ 3,145,505.30 ล้านบาทค่าใช้จ่าย 269,101.75 ล้านบาทกองทุนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 45,403.55 ล้านบาทสำนักงานประกันสังคมจึงขอเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโปรดทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอน้อมรับข้อสังเกตจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเพื่อนำไปพัฒนาต่อขอบคุณค่ะ
0: ครับขณะนี้มีผู้ลงชื่ออยู่9ท่านนะครับเชิญท่านแรกท่านพันทินน่วมเจิมครับ
2: เรียนท่านประธานครับพันทินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของตัวเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับกองทุนประกันสังคมที่ดีต้องทำให้คนทำงานมองเห็นอนาคตของตัวเองนะครับไม่ใช่ผลิตปฏิทินให้ประชาชนดูนะครับแต่ปล่อยให้ประชาชนมองไม่เห็นว่าวันเกษียณจะมีเงินของเขาเหลืออยู่หรือไม่นะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับณวันที่30มิถุนายน2569ความจริงรายงานฉบับนี้ก็ไม่ได้อัปเดตมากแล้วนะครับแต่ผมก็ขอพูดล่วงหน้าไปเลยนะครับมีกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีเงินลงทุนประมาณ3ล้านล้านบาทนะครับใหญ่เกือบเท่างบประมาณรายจ่ายทั้งประเทศปี2570นะครับเงินนี้ไม่ใช่เงินของสำนักงานนะครับเงินนี้ไม่ใช่ของท่านเลขาธิการเงินนี้ไม่ใช่ของท่านรัฐมนตรีนะครับแต่เป็นหลักประกันยามเจ็บป่วยทุพพลภาพว่างงานชราภาพและครอบครัวคนทำงานจำนวนมากแต่รายงานผู้สอบบัญชีปี2567เนี่ยให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับและเห็นว่ากองทุนควรรับรู้ประมาณการภาระเพิ่มอีก 300,000 กว่าล้านบาทผมไม่ได้บอกว่าเงินหายนะครับแต่นี่คือคำเตือนว่างบการเงินยังสะท้อนภาระที่กองทุนต้องรับผิดชอบไม่ครบถ้วนและแทนที่ผู้บริหารจะทุ่มความสามารถไปกับการเพิ่มผลตอบแทนเปิดเผยความเสี่ยงประชาชนกลับเห็นอะไรครับสำนักงานใช้เงิน35ล้านบาทตัดชุดเจ้าหน้าที่ 7,000 คนตั้งวงเงินทำปฏิทิน2569ไว้50ล้านบาทเวลาควรตัดความเสี่ยงควรลดความเสี่ยงท่านกลับเอาเงินไปตัดสูตร

0: เวลาควรคำนวณอนาคตท่านกลับไปทำปฏิทินนับจะนับวันแหละครับว่าอีกหน่อยอีกกี่วันประกันสังคมจะล้มปฏิทินบอกวันได้แต่ผู้บริหารต้องบอกอนาคตของกองทุนให้ได้ด้วยและวันที่27กันยายนคือวันที่เจ้าของเงิน3ล้านล้านบาทจะเลือกคนเข้าไปตรวจคนที่ถือเงินของเขาคือพวกท่านนะครับสำนักงานมีเวลาเกือบ3ปีมีงบประมาณหลายร้อยล้านบาทเตรียมระบบนี้พร้อมหรือยังครับหน้าต่อไปครับเกือบ3ปี275ล้านบาทแต่คนจัดเลือกตั้งไปขอศาลให้เลื่อนครับการเลือกตั้งครั้งแรกปี2566ปีผู้ประกันตนลงทะเบียนมีสิทธิ์8แสนกว่าคนแต่ไปใช้สิทธิ์156,870คนคิดเป็นร้อยละ18เท่านั้นเองนะครับครั้งนี้สำนักงานมีเวลาเตรียมการเกือบ3ปีด้วยเงิน275ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งกลับออกประกาศชะลอการเลือกตั้งเสียเองจนศาลปกครองกลางต้องมีคำสั่งทุเลาประกาศนั้นให้มีการเลือกตั้งวันที่27กันยายนเดินหน้าต่อตามปกติและในคดีที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมซึ่งเป็นฝ่ายอุทธรณ์คำสั่งที่เปิดทางให้ประชาชนได้เลือกตั้งพูดให้เข้าใจง่ายหน่วยงานท่านมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งกลับไปศาลเพื่อขอให้ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งกลับมามีผลเมื่อวานนี้22กันยาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางไม่ให้ประกาศชะลอการเลือกตั้งกลับมาบังคับใช้ศาลระบุด้วยประกาศเลื่อนนั้นว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและหากปล่อยให้เลื่อนต่อไปอาจกระทบสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตนอย่างร้ายแรงและยากแก่การเยียวยาหน้าต่อไปครับเหลือไม่กี่วันประชาชนยังไม่รู้ว่าจดหมายเลขได้หรือเปล่าจดหมายเลขเข้ากูหาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญและวันนี้เหลืออีกไม่กี่วันก่อนเลือกตั้งยังเกิดความสับสนอีกเรื่องนึงประชาชนจดหมายเลขผู้สมัครที่ตัวเองจะเลือกเข้าไปได้หรือไม่ข้อ44ของระเบียบเขียนว่าห้ามผู้ลงคะแนนนำเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเข้าไปในที่เลือกตั้งเหมือนเวลาเลือกตั้งส.ส.เลือกตั้งทั่วไปครับห้ามไปโฆษณาแถวนั้นนะครับข้อห้ามนี้มีเหตุผลครับไปปิวสื่อหาเสียงเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครไม่ควรเข้าไปอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งใช่ครับแต่ข้อ44ไม่ได้เขียนห้ามว่าประชาชนจดหมายเลขของตนเองเข้าไปได้มันบางคนจําไม่ได้ถูกไหมครับและสํานักงานเองวันนี้ยังสื่อสารไม่ตรงเลยครับด้านหนึ่งแนะนําให้ประชาชนจําเลขและหลีกเลี่ยงการนํากระดาษเข้าไปแต่อีกคําชี้แจงระบุว่าหากมีความจําเป็นต้องจดหมายเลขเข้าไปในคูหาก็ให้ระมัดระวังมิให้ฝ่าฝืนข้อ44นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนเลือกได้7หมายเลขและต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกลงในบัตรเองคนสูงอายุคนที่จําตัวเลขยากหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องจําถึง7หมายเลขไม่ควรถูกทำให้กลัวว่าจะเสียสิทธิ์เพียงเพราะจดเลขที่ตัวเองตัดสินใจเลือกไว้ในกระดาษเปล่าจดได้ครับไม่ได้ไปหาเสียงในนั้นถูกไหมครับรัฐธรรมนูญมาตรา25วางหลักการว่าการใดที่กฎหมายไม่ได้ห้ามหรือจำกัดบุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพกระทำได้มาตรา26วางหลักการว่าการจำกัดสิทธิ์ต้องไม่เกินสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นก่อนวันที่27กันยาขอให้สำนักงานออกคำชี้แจงเดียวกันทั่วประเทศให้ชัดกระดาษที่ประชาชนจดหมายเลขด้วยตัวเองเพื่อช่วยจำเข้าได้หรือไม่ผมหาเสียงส.ส.ผมยังบอกเลยครับบัตรย้ำเบอร์แต่ละคนเขาก็มีสิทธิ์ใส่กระเป๋าตัวเองเขาไม่ได้ไปโฆษณาใครนะครับเขาเตือนความจำเขาเอาเข้าไปดูคูหาถูกไหมครับหน้าต่อไปครับรู้ว่าวันที่2เห็นม.39วันที่6ทำไมแจ้ง19สิงหาท่านทราบไหมประเด็นไหนเนี่ยถูกฆ่าหน้าดำอยู่นายชลิตรัฐปานนะผู้สมัครหมายเลข45คือใครเขาคือกรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในบอร์ดชุดปัจจุบันเป็นกรรมการที่ออกมาตั้งคำถามเรื่องงบจัดซื้อและระบบไอทีของสำนักงานประกันสังคมอย่างเปิดเผยและในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดฉบับที่ผมถืออยู่นี้นายชลิตมีชื่อผู้ฟ้องคดีที่7เป็น1ใน44คนที่ต้องไปศาลเพื่อให้ขอให้การเลือกตั้งนี้ดำเนินการต่อไปแต่คนที่ร่วมต่อสู้เพื่อเปิดทางให้ประชาชนได้เลือกตั้งกับถูกระบบของสำนักงานปิดทางไม่ให้ลงสมัครเสียเองวันที่1กรกฎาคม 13.31 ระบบยังแสดงสถานะว่าม.33เจ้าหน้าที่รับไปสมัครและออกหมายเลข45ยังรับนะครับตามคำชี้แจงของคณะกรรมการกฎหมายวันที่22กรกฎาคมระบบตรวจพบว่าม.33สิ้นสุดและวันที่6กรกฎาคมทราบแล้วว่าเข้าสู่ม.39แต่การรับสมัครยังเปิดถึงวันที่15กรกฎาคมแล้วเหตุใดหนังสือไม่รับ สมัครจึงลงวันที่19สิงหาผ่านมาตั้งหลายวันข้อ27ของระเบียบกำหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้เสร็จภายใน7วันหลังปิดรับสมัครหากไม่ต้องแจ้งผ่านโดยเร็วขณะที่กฎหมายมีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวางหลักว่าก่อนออกคำสั่งกระทบสิทธิ์ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้แย้งรู้แล้วทำไมไม่แจ้งอะครับวันที่2ท่านรู้อะไรวันที่2ท่านเห็นอะไรใครเป็นผู้ตัดสินใจไม่แจ้งผู้สมัครและเหตุใดจึงปล่อยให้พ้นกำหนดรับสมัครก่อนแจ้งว่าเขาไม่มีคุณสมบัติผมยังไม่ได้กล่าวหานะท่านจงใจสกัดนายชลิตแต่ถ้าท่านไม่ต้องการให้ประชาชนสงสัยเช่นนั้นกุณาเปิดบันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติและเปิดชื่อผู้พิจารณาปัญหาขอเวลาผมต้องพูดกับสำนักงานประกันสังคมครับทำหลายอย่างน่าเกลียดมากปัญหาอาจไม่ใช่ว่านายชลิตไม่มีคุณสมบัติแต่อาจเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ผู้บริหารบางคนไม่สบายใจคือเขากล้าตรวจสอบท่านไงครับหน้าสุดท้ายครับถ้าเลือกตั้งล่มผู้มีอำนาจต้องรับผิดระเบียบข้อ50ได้นับให้นับคะแนนและปิดรายงานที่หน่วยข้อ55 51ให้รวบรวมระดับจังหวัดและส่วนกลางแต่ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมนางสาวมาลาการันหอบประทุมไม่รู้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับให้ข้อมูลว่าผลอย่างเป็นทางการอาจประกาศต้นเดือนตุลาคมและแอคก่อนเสนอคณะกรรมการเลือกตั้งกองกฎหมายจะตรวจข้อมูลคะแนนทั่วประเทศอีกครั้งนับเสร็จหน้าหน่วยทำไมคะแนนต้องรอผ่านห้องกฎหมายของท่านนายไมตรีขุนทองผู้อำนวยการกองกฎหมายนะครับกรรมการเลขานุการตอบโดยตรงว่ากองกฎหมายตรวจอะไรแก้ไขอะไรได้หรือไม่ใครเห็นประวัติการแก้ผมขอให้สำนักรักษาต้นฉบับรายงานคะแนน
1: พยายามอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
0: ก็เป็นรายงานของเขานะครับอ่ะคือเรื่องของเรื่องนะครับบัญชีผู้ใช้ระบบประวัติการแก้ไขและเอกสารตรวจคุณสมบัติทั้งหมดไว้ให้ครบถ้าตัวเลขใดเปลี่ยนต้องตอบให้ได้4เรื่องครับใครเปลี่ยนเมื่อไหร่จากเท่าไหร่ใช้อำนาจตามข้อใดระบบที่ดีไม่ใช่ระบบที่ขอให้ประชาชนเชื่อเราแต่คือระบบที่ประชาชนตรวจเราได้ตรวจท่านได้นะครับหากหลักฐานปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รู้ข้อได้จริงรู้หน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ยังจงใจละเว้นเลือกใช้มาตรฐานต่างกันเรื่องนี้ต้องถูกตรวจสอบรับผิดทางวินัยทางละเมิดและองค์ประกอบตามประมวลมาตรากฎหมายอาญามาตรา157ผมตั้งธงไว้ที่สภาณวันนี้หากวันที่27กันยาระบบล่มประชาชนถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือคะแนนรวมตรวจกลับไม่ได้นะครับตรวจกลับไม่ได้คณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมและผู้บริหารสำนักงานต้องรับผิดชอบจะโทษอินเทอร์เน็ตผู้รับจ้างประชาชนไม่ได้นะดักขอไว้เลยวันนี้รัฐตรวจเราได้หักเงินเดือนเราทุกเดือนได้นะครับไม่ได้ขอกินฟรีนะครับถึงเวลาแล้วที่เจ้าของเงินจะตรวจรัฐผ่านบัตรเลือกตั้งกองทุนประกันสังคมจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารเลิกกลัวการตรวจสอบและยอมให้เจ้าของเงินเป็นผู้เลือกอนาคตของตัวเขาเองครับ
1: ผมจะขออนุญาตที่ประชุมนะครับสลับฝ่ายค้าน2ท่านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล1ครับท่านธนากรสักครู่นะครับเชิญท่านสาสวัสดิ์คุ้มคงครับและต่อด้วยท่านธนากรวังบุญคงชนะครับ
2: เรียนท่านประธานครับสาสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานการสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมครับประจำปี2567ครับจริงๆครับรายงานการเงินของประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากครับเพราะนี่คือกองทุนที่เป็นเสมือนเบาะรองของคนทำงานทั้งประเทศมีมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านบาทในตอนนี้นะครับซึ่งรายงานการเงินนี้ครับผมอ่านดูแล้วผมก็ยังพบเห็นการบริหารเงินที่มันทำให้ดีกว่านี้ได้ครับคือจริงเงินกองทุนเนี่ยครับมันสำคัญมากๆครับมันต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมันทำได้ง่ายมากครับโดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายรับและทำให้โปร่งใสเพื่อให้คนเชื่อมั่นในกองทุนนี้เนาะในส่วนลดรายจ่ายผมว่าท่านพันธินพูดไปเยอะแล้วครับเรื่องการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพครับในส่วนของเพิ่มรายได้ครับผมมีข้อติดใจนิดเดียวครับเงินสมทบค้างรับเนี่ยจากปี67เนี่ยจากนายจ้างและผู้เงินตนเนี่ย 18,300 ล้านเนี่ยครับมีแผนจะทวงคืนยังไงครับโดยเฉพาะฝั่งนายจ้างครับคือจริงการที่นายจ้างไม่ส่งเงินมาสังคมเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะครับท่านได้บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้หรือไม่เนาะเพราะว่าพอไปยิ่งไปดูครับมันมีเงินสมทบค้างชำระเกิน5ปีขึ้นไปอีกก็เลยงงว่ามีการบังคับใช้กฎหมายตัวนี้เอาผิดกับนายจ้างที่ไม่ส่งเงินมาสังคมหรือไม่ครับในส่วนของทำให้โปร่งใสครับผมว่าปัญหาของความเชื่อมั่นในสังคมตอนนี้ครับมันมีเยอะมากๆเนาะเราเห็นว่ามีการรอเรียกคืนเงินกรณีทุพพลภาพกรณีว่างงานอะไรเต็มไปหมดซึ่งปี67นะครับมันอาจจะยังไม่เกี่ยวแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ย

ที่ใช้การเลือกตั้งโดยตรงจากผู้ประกันตนและนายจ้างซึ่งถ้าตามข่าวครับเราก็จะเห็นปัญหามากมายจากสำนักงานประกันสังคมเนาะที่ถูกสะท้อนขึ้นมาไม่ว่าเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องน่าตกใจมากครับทางพรรคของพวกผมได้ทำโพลสำรวจเนาะว่าคนรู้หรือไม่ว่ามีการเลือกตั้งประกันสังคมในวันเสาร์ที่แล้วปรากฏว่าเกือบ 70% นะครับไม่ทราบครับถ้า 70% ไม่ทราบเนี่ยคำถามคือท่านใช้งบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งครั้งนี้โดยประมาณ30ล้านนะครับ30ล้านเนี่ยท่านจะทำให้คนไม่ทราบได้เยอะขนาดนี้ได้อย่างไรเนาะจนอยู่ดีก็ต้องเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประกันสังคมต้องมาช่วยท่านทำหน้าที่อันนี้อยากให้มี KPI ในการพิจารณาด้วยครับแล้วคำถามที่ผมพยายามถามมาตลอดการเลือกตั้งรอบนี้ท่านตั้งเป้าว่าจะมีคนไปเลือกตั้งเท่าไหร่ในจ้างเท่าไหร่ลูกจ้างเท่าไหร่คำตอบที่ได้จากสำนักงานสังคมคือไม่เคยได้ผมไม่เคยได้เป้าหมายเป็นตัวเลขชัดเจนเลยครับมันเป็นเหมือนการใช้งบประมาณแบบลอยๆขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการกำหนดเป้าหมายไม่มีการกำหนด KPI ว่าจะมีคนไปเลือกตั้งเท่าไหร่นี่คือเงินของผู้ประกันตนนะครับใช้มันต้องมี KPI มันต้องคุ้มค่าครับต่อมาครับเรื่องที่ท่านบรรทินพูดไปครับความไม่ชัดเจนเรื่องการจดเบอร์เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเมื่อวานนะครับท่านเลขาท่านกาญจนาก็ให้สัมภาษณ์สื่อเนาะก็มีการอ้างเรื่องเลือกตั้งสว.เลือกตั้งใหญ่อะไรนู่นนี่นั่นไปผมชี้แจงแบบนี้ครับการกระทำใดๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเนาะการเลือกตั้งสส.เนี่ยเราก็มีกฎหมายของเราเนาะการเลือกตั้งประกันสังคมก็ทำภายใต้ระเบียบการเลือกตั้งประกันสังคมซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมทุกท่านน่าจะทราบดีเพราะนั้นครับการอ้างอิงมันก็แค่อ้างอิงสิ่งที่ว่าระเบียบเลือกตั้งซึ่งระเบียบเลือกตั้งเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ไม่ได้นำเข้าคือเอกสารจากผู้สมัครไม่ใช่เอกสารที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำเข้าไปเองผมว่าระเบียบเลือกตั้งมันเขียนไว้ชัดเจนมากๆครับซึ่งถ้าเรื่องนี้ยังคงมีการสื่อสารแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาในเชิงกฎหมายครับเพราะว่าระเบียบหนังสือเวียนที่ทางกกต.เองเวียนให้กับกปน.ประจำหน่วยเนี่ยก็บอกว่านำกระดาษที่จดเองเนี่ยเข้าได้เนาะไม่ใช่เอกสารของผู้สมัครผมว่าเรื่องนี้อยากได้คำตอบชัดเจนที่สภาแห่งนี้เลยครับและยังมีปัญหาอีกมากมายครับไม่ทราบว่ากปน.ตอนนี้ครบหรือยังครับเพราะว่าเพิ่งรู้มาว่าบางที่ก็มีการลาออกต้องเปิดรับสมัครใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะปัญหาเรื่องหน่วยเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นนึงครับพี่น้องประชาชนสะท้อนมาที่ผมเยอะมากว่าทำงานอยู่ที่นี่ทำไมหน่วยเลือกตั้งเนี่ยต้องไปเลือกอีกอำเภอบางคนเนี่ยเลือกอีกจังหวัดไม่รู้ว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรอ้างอิงครับซึ่งเหตุนี้อาจจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยพอเช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไกลจังเลยเนี่ยฉันทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยต้องไปเลือกโอ้โหอีก50-60 โลอาจจะเป็นอุปสรรคในการไปเลือกตั้งสิ่งนี้เป็นปัญหานะครับความชัดเจนเรื่องบัตรดีบัตรเสียเนาะผมย้ำเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าการเลือกตั้งประกันสังคมไม่ใช่การกากบาทแต่เป็นการเขียนเบอร์เราคาดหวังนะครับว่ากรรมการประจำหน่วยทุกที่จะมีมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาบัตรดีบัตรเสียและต่อมาครับเรื่องของการแสดงผลการเลือกตั้งครับเราจะมีการแสดงผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ประชาชนผู้ประกันตนจะติดตามการแสดงผลการเลือกตั้งได้ที่ไหนอย่างไรและกระบวนการรายงานจะเป็นอย่างไรณปัจจุบันเองเนี่ยผู้ประกันตนมาถามผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอะครับเพราะว่าทางสำนักงานประกันสังคมก็ยังไม่เคยแบบประชาสัมพันธ์หรืออาจจะเคยแต่ผมไม่เห็นเองก็อยากให้ชี้แจงให้ทราบนะครับต่อมาครับด้วยปัญหาทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปครับเรื่องชื่อนู่นนี่นั่นไหนจะเอกสารในจ้างที่ในจ้างบางคนก็ไม่รู้ทราบหรือยังนะครับเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์อยู่ผมพยากรณ์แล้วกันครับว่าในวันที่27กันยานี้จะมีปัญหาใหญ่มาแน่ๆครับเราจะเจอปัญหาคนไปเลือกตั้งไปหน้าหน่วยปรากฏว่าไม่เจอรายชื่อทั้งที่เช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมก็บอกว่าเลือกหน่วยนี้ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนในจ้างไปถึงหน้าหน่วยแล้วเลือกตั้งไม่ได้เพราะเอกสารไม่ถูกต้องหรือว่าเอกสารไม่ครบไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องตามระเบียบกปน.หน่วยนี้บอกว่าไม่ได้ผมว่ามีแน่นอนอะไรเหล่านี้นับไม่ถูกอ่านเบอร์ผิดอ่านบัตรเสียบางส่วนเป็นบัตรเสียทั้งหมดอะไรอย่างนี้ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนครับซึ่งเรื่องนี้อย่างที่ท่านบรรทินได้พูดไปครับว่าก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกกต.และสำนักงานประกันสังคมครับซึ่งผมคาดหวังว่าจะไม่เกิดสิ่งที่

0: ผมพยากรณ์ไปกลายเป็นว่าผมเป็นหมอดูที่ดูดวงมั่วอย่าให้เกิดอย่างนั้นเลยครับท่านประธานครับสุดท้ายครับผมขอพูดผ่านท่านประธานไปยังประชาชนทั่วประเทศครับผู้ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างครับวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้ครับเป็นวันที่สำคัญมากๆครับ27กันยานี้เป็นวันกำหนดอนาคตของประกันสังคมว่าผู้บริหารกองทุนนี้คนที่ใช้เงินประกันสังคมที่เราส่งทุกเดือนเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรนายจ้างก็สำคัญครับเพราะว่าถ้าสวัสดิการดีลูกจ้างก็จะมีกำลังใจทำงานและส่งผลกับเศรษฐกิจโดยรวมอยากให้นายจ้างไปเลือกตั้งกันเยอะๆครับเข้าใจว่าเอกสารต้องเตรียมเยอะหน่อยแต่ว่าเพื่อความมั่นคงกองทุนนี้ผมก็อยากส่งเสียงถึงนายจ้างทุกคนให้ไปเลือกตั้งครับและผู้ประกันตนทุกคนครับกองทุนนี้อยู่ในมือของทุกท่านครับบำนาญของท่านจะหน้าตาอย่างไรจะมีอะไรในอนาคตอยู่ที่วันที่27กันยานี้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านธนากรวังบุญคงชนะครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมธนากรวังบุญคงชนะสมาชิกสภาผู้แทนบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยท่านประธานครับก่อนที่จะร่วมอภิปรายเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ได้แชมป์ ATG นะครับและก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้สึกมีความสุขในวันนี้นะครับท่านประธานครับขอเข้าเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและก็รายงานการเงินของกองทุนประกันสังคมนะครับคือถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขทางบัญชีทั่วไปนะครับท่านประธานแต่สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลนะครับว่าผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ต้องหาทางแก้ไขเพราะว่ากองทุนทุกบาททุกสตางค์ท่านประธานมันเป็นความมั่นคงของชีวิตคนทำงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนงานคนทำงานเนี่ยเขาส่งเงินเข้ากองทุนท่านประธานเพราะว่าในช่วงที่เขายังมีเรี่ยวแรงอยู่นะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ของเขาในวันที่เขาเจ็บป่วยนะครับจะเป็นหลักประกันว่ากองทุนจะโอบอุ้มเขาท่านประธานครับถ้าเราไปดูตัวเลขอย่างผิวเผินเนี่ยเราก็อาจรู้สึกสบายใจนะครับสิ้นปี67เนี่ยกองทุนประกันสังคมมีสินทรัพย์รวมสูงถึง 2.72 ล้านล้านบาทท่านประธานแล้วก็ไปดูเงินลงทุนครับ 2.62 ล้านล้านโอ้โหเงินมหาศาลมากท่านประธานผมคิดว่าเมื่อไปเทียบกับตัวเลขงบประมาณปี70เนี่ย 3.78 ล้านล้านนะครับแต่กองทุนเนี่ย 2.62 ล้านล้านนะครับคำถามที่จะตามมาผมอยากให้สภาแห่งนี้เนี่ยได้ช่วยคิดตามนะครับว่าเรามีเงิน 2.7 ล้านล้านบาทในวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าในอีก20ปี30ปี40ปีข้างหน้าท่านประธานกองทุนจะยังมีเงินจ่ายอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปดูไส้ในท่านประธานครับผมบอกได้เลยมันมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะครับท่านประธานประการแรกครับภาระที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายกรณีชราภาพในปี67สูงถึง 42,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มถึง 15% นั่นหมายความว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆท่านประธานเพราะประเทศไทยมันเป็นสังคมสูงวัยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมดูแล้วโครงสร้างของประชากรสูงวัยมันเพิ่มมากขึ้นแต่ระบบกองทุนชราภาพเนี่ยกำหนดสูตรบำนาญไว้ล่วงหน้าไม่ได้จ่ายบำนาญจำนวนเงินกับผู้ประกันตนในการจ่ายเข้ากองทุนทำให้รายรับกับรายจ่ายมันไม่สัมพันธ์กันท่านประธานประการที่สองท่านประธานถ้าเราไปดูในเรื่องของสตง.เนี่ยผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการรับรู้ประมาณการหนี้สินกรณีชราภาพในปี67ยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจำนวน 294,676 ล้านบาทตัวเลขนี้นะครับมันกำลังเตือนสติท่านประธานเพราะว่าในการประเมินฐานะกองทุนบำนาญเนี่ยเราจะมองแค่เงินในกระเป๋าที่มีวันนี้ไม่ได้แต่เราต้องประเมินภาระหนี้สินในอนาคตด้วยท่านประธานเพราะว่าเราได้มีสัญญากับคนทำงานได้ด้วยเงินก้อนนี้จะเพียงพอหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับ TDRI นะครับเคยประเมินไว้ว่าหากโครงสร้างระบบประกันสังคมแบบเดิมเนี่ยรายจ่ายของกองทุนบำนาญมีแนวโน้มจะแซงรายรับในปี2580นั่นหมายความว่าในอีก10ปีเนี่ยมันจะ มีปัญหาอย่างแน่นอนท่านประธานมันจะมีแรงกดดันขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเองนะครับก็ไม่ได้อยากให้เราไปยึดว่ากองทุนจะหมดวันไหนแต่สิ่งที่ผมต้องการสะท้อนผ่านไปยังท่านประธานเนี่ยก็คือการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับสาระสำคัญในวันนี้เนี่ยเรายังมีเวลาเราอย่าปล่อยให้มันเกิดปัญหาเกิดวิกฤตแล้วเราแก้ไขมันไม่ทันหรอกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมฝากไปยังท่านรัฐมนตรีแรงงานด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องเตรียมความพร้อมท่านต้องทำตั้งแต่วันนี้เพราะไม่ทำวันนี้วันหน้ากองทุนมันมีปัญหาแน่นอนท่านประธานครับผมเองพูดถึงปัญหาเนี่ยแต่ผมก็อยากเสนอแนวทางแก้ไขไปพร้อมๆกันผมอยากเสนอแนวทางแก้ไข3ประการท่านประธานสิ่งที่เราเดินหน้าต้องแก้พร้อมกันประการแรกท่านประธานครับการยกระดับกองทุนให้เป็นมืออาชีพนั่นหมายความว่าการบริหารกองทุนเนี่ยกองมหึมา 2.62 ล้านล้านเนี่ยมันต้องใช้มืออาชีพท่านประธานไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าข้าราชการไม่มีฝีมือนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องใช้มืออาชีพที่มีความเฉพาะด้านเราลองไปดูกองทุนกบข.ที่ท่านประธานเขาก็ใช้มืออาชีพทั้งนั้นแหละครับเพราะเงินมันจำนวนมากที่สำคัญจะต้องมีระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพราะว่าทุกเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเป็นหยาดเหงื่อของพี่น้องคนทำงานทั้งประเทศเรื่องที่สองท่านประธานการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพและต้องไม่ตั้งอยู่บนความประมาทวันนี้นะครับผมไม่อยากให้เราไปดูเฉพาะค่าตอบแทนลงทุนทิ้งได้ 5-6% แล้วก็พอแล้วถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้แจ้งแน่นอนท่านประธานแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าเราต้องไปดู High Risk นะครับ High Return ผลตอบแทนที่สูงมันย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องดูให้รอบคอบนอกจากนั้นท่านประธานเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3เนี่ยเราต้องกล้านะครับกล้าที่ยังต้องทบทวนฝั่งรายรับและฝั่งสิทธิประโยชน์ให้เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการขยายเพดานค่าจ้างอัตราเงินสมทบหรือการปรับสูตรคำนวณบำนาญเพราะทุกครั้งที่เราจะปรับระบบท่านประธานเราต้องประเมินเรื่องของลูกจ้างนายจ้างความยั่งยืนของกองทุนท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องไปยังรายงานฉบับนี้เนี่ยผมอยากจะขอให้หน่วยงานเนี่ยได้เปิดเผยการประเมินฐานะระยะยาวของกองทุนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับท่านประธานประเมินไปเลยอีก20ปี30ปีข้างหน้าเนี่ยรายรับรายจ่ายจะเป็นอย่างไรหากต้องมีการปรับปรุงระบบใครต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบบ้างและเราไม่ควรทิ้งระเบิดเวลาไว้แบบนี้ท่านประธานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันนะครับวันนี้ผมวิงวอนนะครับว่าเวลาอันมีค่าตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องกับพี่น้องประชาชนที่ใช้แรงงานหรือคนทำงานอย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านเท่าพิภพลิ้มจิตกรครับ
3: ครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายท่าวิภพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตบางพัดบางกอกน้อยพรรคประชาชนครับผมก็ขอร่วมอภิปรายรายงานงบการเงินนะครับของผู้สอบบัญชีที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำมาแล้วก็เป็นตามกฎหมายได้เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ให้สภาผู้แทนได้อภิปรายตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในวันนี้ครับท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับทั้งในส่วนของพรรคประชาชนท่านพันธินนุ่มเจิมแล้วก็ท่านสหสวัสดิ์ได้พูดในประเด็นที่จริงๆแล้วตอนแรกผมก็เตรียมจะมาพูดในส่วนนั้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ผมเชื่อว่าเป็นสมาชิกทุกพรรคการเมืองต้องเป็นห่วงรวมถึงขออนุญาตเอ่ยนามท่านธนบูรณ์ธนกรนะครับที่ได้อภิปรายก่อนหน้าผมแล้วนะครับผมก็ประเด็นคล้ายๆท่านครับแต่วันนี้ผมจะมาถามครับสอบถามผมคิดเห็นเหมือนกันครับท่านประธานแล้วก็เรื่องนี้แน่นอนผมเป็นฐานะนายจ้างด้วยผมก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบให้ลูกจ้างเช่นกันเพราะมีบริษัทเบียร์เล็กๆอยู่นะครับและทีนี้ผมเองก็เป็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับที่แต่ก่อนก็เป็นลูกจ้างแล้วก็เคยพูดตามตรงคือพูดในภาษาชาวบ้านทะเลาะกับแม่ผมครับแม่ผมบอกให้ผมส่งประกันสังคมครับแต่ผมอะตอนนั้นอะ ประมาณ10ปีก่อนผมก็คิดอยู่แล้วครับว่ากองทุนเนี้ยมันเจ๊งแน่ๆนะครับตอนนั้นยังไม่มีดูงบการเงินอะไรเลยนะท่านประธานไม่ได้มาพูดตัวนี้ให้เห็นความแตกตื่นแต่อยากให้ทุกคนน่ะที่นั่งอยู่บนนั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนเนี้ยคิดครับจริงๆครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วคือสุดท้ายทุกคนห้ามทุกคนไม่ได้จริงๆนะครับที่จะคิดแบบผมขอเป็นตัวแทนของคนธรรมดาครับผมยิ่งมาดูครับตอนแรกผมเป็นกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจผมก็เคยชวนคุยเรื่องนี้แหละครับก่อนที่ประกันสังคมจะชื่อดังเหมือนตอนนี้เสียด้วยซ้ำก็มีตัวเลขนึงครับบอกว่าจะเจ๊งปีอะไรตะกี้ก็ใกล้ๆกับท่านธนกรได้พูดครับคือปี80เนาะซึ่งอีก10ปีเองส่วนอีกตัวเลขนึงครับเจ๊งเมื่อไหร่ก็เป็นขององค์การแรงงานโลกเนาะ ILO ใช่ไหมครับก็บอกว่าจะล่มในปี97เนาะซึ่งอยู่ในช่วงชีวิตของผมแน่นอนผมอายุ37ผมก็คิดว่าผมจะอยู่เห็นมันนะครับผมเถียงกับแม่ผมแทบตายครับท่านประธานว่าไม่จ่ายแม่บอกเฮ้ยจ่ายสิลูกความมั่นคงนู่นนี่นั่นผมบอกไม่จ่ายเจ๊งแน่ๆแล้วผมคิดว่าวันนี้ย้อนกลับไปผมคิดถูกนะผมมาเห็นรายงานเนี้ยผมรู้สึกคิดถูกผมไม่จ่ายดีกว่าจ่ายไปผมก็เกษียณผมก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมคือผมถามหน่อยครับว่าวันนี้ผมคิดถูกไหมอันนี้คำถามง่ายๆผมหนึ่งคือผมคิดถูกไหมที่ผมไม่จ่ายสองคือมันจะเจ๊งปีไหนกันแน่ผมเชื่อว่า first jobber เนี่ยเด็กต่ำอายุ30ถ้าเห็นอย่างเงี้ยแบบผมนะถ้าเขาไม่ต้องไปทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้นะเขาต้องสมทบด้วยเงินตัวเองนะเขาก็มีสิทธิ์ไม่จ่ายไม่ใช่เหรอครับการรักษาพยาบาลผมก็ไปถามประชาชนหลายคนก็มาบ่นกับผมว่าใช้สิทธิ์ประกันสังคมห่วยกับสิทธิ์สปสช.อีกอย่างเงี้ยมันแล้วจะจ่ายกันไปทำไมครับคืออยากให้ท่านเนี่ยแล้วผมมาดูอ่านข้อเนี้ยครับท่านประธานในรายงานเนี้ยครับข้อ3นะครับของเขาเรียกว่าอะไรนะของในหน้าแรกนะครับที่ผู้สอบบัญชีบอกว่าเนี่ยกองทุนไม่ได้รับรู้ประมาณการหนี้สินประโยชน์หนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีทุกพลภาพทั้งที่มันจะมีการจ่ายอย่างนี้ครับก็คือ forecast ในการจ่ายอันนี้ไม่ได้มาคิดเลยก็แปลว่าถ้าท่านตอบผมอะไรเนี่ยผมก็อาจจะลบปีไปได้ว่ามันอาจจะเจ๊งเร็วขึ้นอย่างนี้หรือไม่ตอนนี้ท่านได้อันนี้หรือยังอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงครับคงไม่ล่มครับและผมก็ไม่อยากล่มด้วยแต่คือผมก็ในความคิดผมนะผมก็มีโอกาสเคยไปดูงานที่สิงคโปร์เนาะกับในกรรมธิการแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากกองทุนของเขาเนี่ยคือฟังก์ชันเขาเนี่ยแยกชัดเจนนะการรักษาพยาบาลกับเรื่องนี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์เดียวหรือไม่นะในการรักษาพยาบาลเราแยกไอ้ภาระเนี้ยออกจากกองทุนประกันสังคมได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ผมก็เป็นที่สภาแห่งนี้ต้องช่วยกันขบคิดแล้วก็มีเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ตรงกันครับหรือว่าเปลี่ยนประโยชน์ในการดึงดูดให้คนเนี่ยใส่เงินเข้าไปครับอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยสามารถเอาเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยของเขานะครับไปดาวน์บ้านไปซื้อบ้านได้ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เองและวันหนึ่งครับในวันที่เขาเกษียณแล้วเขาเอาบ้านเนี้ยมาจำนองแบบย้อนกลับหรือรีเวิร์สมอร์เกจกับกองทุนได้แล้วก็กองทุนนี้ก็เอาบ้านไปขายต่อคือเขาก็มีสิทธิ์อยู่ในบ้านนะครับจนเขาตายเนาะแต่เขาก็ได้เงินค่าจำนองบ้านแบบย้อนกลับมาอย่างนี้เรื่อยๆคือผมว่าอาจจะเป็นเปลี่ยนรูปแบบอย่างนั้นไหมนะครับเพราะว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันเริ่มแรกผมเข้าใจดีครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็คิดว่าประชากรประเทศไทยทุกวันนี้ก็คงจะควรจะต้องมีสักร้อยล้านอ่ะกองทุนมาถึงจะอยู่ได้ซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วไม่เป็นจริงครับนะครับนอกจากนั้นแล้วก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกพูดไปครับความโปร่งใสต่างๆนานาครับแต่คือผมก็เรียกร้องนะครับให้ยังไงผมมีความหวังและไม่อยากให้ล่มที่พูดไปเนี่ยจริงด้วยความจริงและความหวังว่าไม่อยากให้ล่มแต่คือความจริงก็คืออย่างครับทุกคนถ้าเขาคิดตามผมได้เขาก็ไม่จ่ายหรอกครับใช่ไหมครับอันนี้คือความจริงที่คืออย่าหาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้เลยครับอันนี้คือเป็นตัวแทนประชาชนลงพื้นที่มาเขาก็พูดอย่างนี้กันหมดนะครับก็อย่างนี้ฝากท่านประธานถึงกองทุนประกันสังคมด้วยครับขอบคุณครับ
1: ธนพรวิจันทร์ครับ
4: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะรายงานงบการเงินของสำนักงานประกันสังคมประจำปี2567 ถ้าเราดูนะคะว่าดิฉันจะมาดูตรงหนี้เสียนะคะหนี้เสียที่อยู่ในรายงานว่าตอนนี้ตั้งแต่ปี66มีหนี้เสียอยู่126ล้านนะคะแล้วก็ในปี67นี่อยู่ประมาณขออนุญาตนะคะโทษทีนะคะปี2566นะคะ 126,937 ล้านนะคะแล้วก็ในปี2567นะคะ 66,482 68ล้านนะคะในส่วนนี้นะคะดิฉันคิดว่านี่คือความคิดว่าเป็นความเสียหายนะคะที่ทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงปล่อยให้หนี้เสียมีมากมายขนาดนี้นะคะมาแบ่งประเภทหนี้ของประกันสังคมนะคะก็จะมีหนี้อยู่3ส่วนนะคะก็เป็นหนี้จากรัฐบาลที่ยังค้างอยู่นะคะในปี67เนี่ยก็ค้างอยู่ 15,920 ล้านนะคะแล้วก็จากนายจ้างนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมด้วยที่จะต้องไปติดตามนะคะว่าหนี้เนี่ยที่ยังเหลืออยู่ของนายจ้างนี่ก็อยู่ที่ประมาณ6,091 ล้านบาทนะคะต่อมานะคะหนี้จากหน่วยราชการนะคะในฐานะที่เป็นนายจ้างนะคะในหน่วยราชการที่เป็นนายจ้างแล้วก็มีผู้ประกันตนเนี่ยในมาตรา33เนี่ยอยู่ที่ 1,092 ล้านนะคะดิฉันนะคะเห็นแล้วนะคะว่าจากงบที่อยู่ในรายงานงบการเงินปี67นะคะที่มีตัวเลขที่เป็นหนี้อยู่นะคะและในมาถึงปี68นะคะซึ่งในช่วงนั้นนะคะดิฉันได้เป็นอนุถ้าเราพูดกันก็คืออนุกันกรองนะคะที่เป็นการติดตามทวงหนี้ของประกันสังคมนะคะไม่ว่าจากเป็นจากที่ภาคเอกชนค้างหรือว่าหน่วยงานราชการค้างนะคะประเด็นปัญหาก็คือว่าวันนี้นะคะหน่วยงานที่ยังค้างหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็หนี้ที่ยังค้างอยู่เอาส่วนของนายจ้างก่อนนะคะที่ยังค้างอยู่ตอนนี้อยู่กว่า 2,000 ล้านนะคะ 2,000 ล้านนี้ก็คือในสถานประกอบการหรือว่าในโรงงานที่เขากำลังดำเนินกิจการอยู่ทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงปล่อยนะคะให้ตัวเลขเหล่านี้มันสูงขนาดถึง 2,000 ล้านดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะต้องเร่งรัดนะคะสำหรับสถานประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่นะคะประเด็นต่อมาค่ะหนี้ที่ยังค้างอยู่กับหน่วยงานราชการนะคะในช่วงที่ดิฉันได้ทำงานอยู่เป็นอนุเอาง่ายๆอนุติดตามทวงหนี้นี่แหละเราถามนะคะว่าหน่วยงานราชการมีกี่หน่วยงานที่ค้างหนี้อยู่ตั้งพันกว่าล้านเนี่ยมีหน่วยงานชื่ออะไรบ้างเพื่อเราจะได้สื่อสารเราจะได้ส่งเสียงไปว่าหน่วยงานไหนจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานใดๆเราขอทราบนี้แต่ว่าไม่ได้รับทราบจากทางสำนักงานประกันสังคมที่จะออกมาชี้แจงเลยว่าหน่วยงานราชการเนี้ยมีหน่วยงานไหนที่ค้างอยู่บ้างแล้วเราจะไปตามได้ยังไงที่ฉันกำลังรออยู่นะคะว่าตอนนี้หนี้เหล่านี้ที่ท่านจะชำระเนี่ยมันอยู่สูงอยู่จำนวนขนาดเนี้ยมันจะมีจากหน่วยงานไหนบ้างหน่วยงานไหนที่จะต้องเอามาชำระอันนี้ต้องถามนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการคำตอบอย่างมากเลยนะคะว่าท่านมีหน่วยงานไหนบ้างประเด็นต่อมาค่ะเพื่อนสมาชิกของดิฉันได้อภิปรายไปบ้างแล้วไอ้เรื่องเลือกตั้งวันนี้จะรู้ผลเดือนหน้าจะเอากันอย่างนี้เหรอคะเลือกตั้งวันที่27มันก็ต้องรู้ผลวันที่27จะไปรู้ผลเดือนหน้าได้อย่างไรท่านลองกลับไปนะคะกลับไปดูคำพูดของท่านนายกอนุทินนะคะที่ท่านพูดบอกว่าทำงานวันนี้สั่งงานวันนี้ต้องเสร็จแต่เมื่อวานท่านไม่ต้องเอาถึงท่านอนุทินค่ะท่านเอาแค่บอกว่าเลือกตั้งวันที่27นี้ทำงานวันนี้แล้วให้มันเสร็จวันที่27นี้แล้วท่านสามารถที่จะอย่างน้อยท่านก็ประกาศผลได้เลยว่าใครได้คะแนนที่จะมาเข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคมมันไม่ควรจะต้องบอกว่าเดือนหน้านะถึงจะรู้ผลปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะเป็นคำถามที่ทุกคนนะคะต้องการคำตอบมากเลยว่าเงิน30กว่าล้านเนี่ยที่เอามาใช้ในการเลือกตั้งรอบนี้เป็นงบประมาณที่มันก็เป็นเงินประกันสังคมเป็นเงินของพวกเราเนี่ยแหละที่ท่านเอาไปในการที่จะทำสื่อสารประชาสัมพันธ์แต่วันนี้บางคนยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกตั้งในวันที่27นี้แล้วมันก็มีความยุ่งยากเราไม่เข้าใจว่าท่านพยายามอะไรทำให้สังคมได้ออกมาลุกขึ้นมาตั้งข้อสงสัยมาบ่นมาว่ามาด่าพวกท่านเนี่ยสำนักงานประกันสังคมอ่ะจะเอาอย่างนี้เหรอคะสำนักงานประกันสังคมในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยท่านอยากให้สังคมบ่นว่าบ่นด่าท่านเหมือนกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระเหรอคะ วันนี้ท่านบริหารงบประมาณที่เป็นเงินจากพวกเราผู้ประกันตนมาจากนายจ้างแล้วก็อาจจะมาจากส่วนละส่วนหนึ่งแต่วันนี้มันเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แต่ท่านทำงานแบบนี้นะคะแน่นอนว่าวันนี้สังคมก็หมดศรัทธากับพวกท่านนะคะประเด็นต่อมานะคะในวันที่27กันยานี้ที่จะมาการเลือกตั้งนะคะกติกาที่ประกันสังคมออกมาสื่อสารเนี่ยระบบการสื่อสารเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้สังคมผู้ประกันตัวเนี่ยเขางงกับพวกท่านน่ะวันนึงออกมาสื่อสารเพื่อนสมาชิกก็บอกได้ว่ามีระเบียบเขียนว่าเอาเขียนโพยเข้าไปได้อีกวันนึงก็ไม่ได้ต้องจดใส่มือต้องจดใส่แขนต้องจดใส่เสื้อตกลงท่านประกาศให้มันชัดเลยว่าตกลงเนี่ยมันได้หรือไม่ได้เพื่อเขาจะได้เตรียมพร้อมในการเข้าคูหาในวันที่27ซึ่งเหลือเวลาอีกแค่2วันค่ะท่านประธานสิ่งนี้สำคัญนะคะเอายังไงกันแน่ประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานวันนี้ดิฉันได้รับการร้องเรียนเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยสายอะว่าวันนี้หน่วยเลือกตั้งอะที่ท่านบอกว่าใครที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าท่านบอกว่ายึดสำนักงานใหญ่ที่บอร์ดนายจ้างในจดทะเบียนอยู่มีเคสนะของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีเขาทำงานอยู่โรงงานสระบุรีเนี่ยเป็น10 20ปีมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าพอไปเช็คสิทธิ์บอกว่าให้มาเลือกตั้งที่ดินแดงที่กรุงเทพนี่เหรอคะการทำงานของพวกท่านภายใต้งบประมาณที่พวกเราให้ท่านไปดูแลสิ่งนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะทางออกนะคะถ้าท่านจะจัดให้มีการนี่เป็นบทเรียนนะคะว่ามันจะเลือกตั้งออนไลน์ได้ไหมหรือว่า27กันยานี้ท่านจะแก้ไขปัญหายังไงกับการเลือกตั้งรอบนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าจะได้รับการคำตอบนะได้รับคำตอบแต่ว่าคำตอบนี้ต้องได้รับการแก้ไขด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ท่านเทียบจุฑาขาวขำครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันเทียบจุฑาขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันขอร่วมอภิปรายเงินกองทุนรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุด31ธันวาคม2567ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านประธานคะจะเห็นว่ากองทุนประกันสังคมนี่ถือว่าเป็นกองทุนที่สำคัญของพี่น้องที่ใช้แรงงานซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอันหนึ่งนะคะที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องแรงงานหรือประชาชนและก็ครอบครัวนะคะซึ่งที่มาของประกันสังคมนี้ก็มาโดยมาตรา22คือมาจาก9มาตรา22เนี่ยมาจาก9แหล่งนะคะหลักได้แก่เงินสมทบจากรัฐจากนายจ้างจากผู้ประกันตนนะคะที่ได้รับสิทธิตามกฎหมายหรือเงินเพิ่มก็กรณีเงินสมทบนะคะหรือผลประโยชน์จากการลงทุนค่าธรรมเนียมหรือเงินบริจาคซึ่งตกเป็นของกองทุนนะคะท่านประธานเงินอุดหนุนจากรัฐบาลค่าปรับค่าเปรียบเทียบรายได้อื่นๆนี่เป็นเงินของกองทุนซึ่งสร้างความเขาเรียกว่าสร้างหลักประกันสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนและครอบครัวถือว่าเป็นระบบที่ดีที่เฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างคนทำงานกับนายจ้างกับภาครัฐนะคะซึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นมากระทบกับรายได้ผู้ประกันตนก็ยังมีหลักประกันรองรับอยู่ดิฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรัฐจะต้องสมทบให้มีสิทธิให้มากกว่านี้นะคะท่านประธานคะพอเรามามองถึงเรื่องของการหลักประกันสังคมนี้ดิฉันจะขอไปดูในเรื่องของการบริหารเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนของหลักประกันในหน้า8การบริหารกองทุนประกันสังคม นะคะบริหารกองทุนตรงนี้ในการบริหารกองทุนนี้ในหน้า8หน้า9หน้า10จะพูดถึงเรื่องของการบริหารของกองทุนว่าสำนักงานประกันสังคมบริหารเองบ้างและก็จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือเราเรียกว่าย่อๆว่าบรจบริหารบางส่วนโดยแบ่งเป็นในประเทศนะฮะบริหารเนี่ยแบ่งเป็นในทั้งในประเทศเป็นตราสารหนี้5กองทุนจะเป็นของกสิกรไทยเป็นของไทยพาณิชย์ของกรุงไทยหรือทิสโก้หรือกรุงศรีและตราสารทุน5กองทุนของไทยพาณิชย์ UOB MFC Thalys UOB วงเงินตั้งกองทุนละ 11,000 ถึง 12,000 ล้านบาทนะคะท่านประธานแล้วก็ผู้บริหารในต่างประเทศมีบริหารต่างประเทศด้วยนะคะหุ้นตลาดเป็นหุ้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นตลาดหุ้นพัฒนาเช่นอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่กองทุนละ300ถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะท่านประธานนะคะนี่ค่ะคือบริหารโดยบริษัทวันนะคะยกตัวอย่างAssets Plus และก็ Print Surplus นะคะในหน้า10เนี่ยในหน้า10เนี่ยท่านประธานมาดูในเรื่องของการบริหารผลประโยชน์จากกองทุนนี้นะคะที่บริหารผลประโยชน์ของกองทุนบริหารโดยสำนักงานประกันสังคมนี้ดูดีๆนะคะในหน้า10สภาแห่งนี้ต้องดูว่า ประกันสังคมบริหารเองเนี่ย 73,162 ล้านจุด35ล้านบาทนะคะท่านประธานอันนี้บริหารแล้วก็ให้บริษัทหลักทรัพย์ภายนอกบริหารเนี่ยขาดทุนค่ะท่านประธานขาดทุนไป 1,200 กว่าล้านบาทอันนี้ต้องมาชื่นชมสำนักงานประกันสังคมบริหารเองนะคะที่มีผลกำไรพันกว่าล้านบาทนะคะอันนี้ดิฉันตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะท่านว่าท่านลองไปทบทวนสิคะหลักเกณฑ์ในการประเมินผลหรือตัวชี้วัดหรือ KPI เนี่ยที่ให้บริษัทหลักทรัพย์ทำงานเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงคะต้องฝากท่านไปดูนะคะฝากทบทวนด้วยค่ะนะคะดิฉันตั้งข้อสังเกตค่ะว่าทำไมให้เขาบริหารแล้วขาดทุนท่านบริหารเองแล้วกำไรมีน้อยนะคะทางราชการบริหารเองนี่มีผลกำไรนะคะแต่และดิฉันก็ฝากนะคะข้อเสนอแนะว่าในการสิทธิผลประโยชน์ของการประกันตนประกันสังคมเนี่ยสิทธิประโยชน์เนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจเข้าถึงเข้าใจง่ายๆเข้าถึงให้ชัดเจนด้วยระบบออนไลน์ออฟออนไลน์หรือบริการให้สะดวกรวดเร็วทันใจกับพี่น้องประชาชนนะคะเพิ่งบริหารกองทุนและก็บริหารกองทุนอันเนี้ยให้โปร่งใสตรวจสอบได้ตามธรรมาภิบาล นะคะดิฉันเองก็ขอนำเสนอในเรื่องของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ์ครับ
6: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอ้อเอ็ดท่านพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีบริสุทธิ์ภาคสูงพรรคประชาชนวันนี้ก็ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายการรายงานนะครับบัญชีของสำนัก

0: กือบ36ปีเงินที่ท่านใช้ขออนุญาตย้อนกลับไปเลยเพราะรายงานท่านปีนี้ก็ปี67ตอนนี้เราปี69แล้วเวทพูดแต่ปี6655แล้วแหละตั้งแต่ปี55ยันปี69คือท่านเอาไปทำอะไรบ้างก็มีตึกสกายไนน์ถูกไหมครับก็คือตึกนะตึกฟ้า9ของท่าน 7,000 ล้านมีปฏิทินนะครับ 5,000 ล้านมีหมวกมีเสื้อเชิ้ตอีก5ล้านมีโรงอาหารอีก12ล้านและก็มีสูตรเมื่อกี้ท่านพูดท่านบันทินพูดไปแล้วต่อไปขออนุญาตเน้นสูตรนิดนึงครับสูตรเนี่ยเมื่อปี6766เนี่ยท่านจัดไปประมาณนะครับ35ล้านตัดไป 7,000 ชุดเฉลี่ยชุดละ 5,000 บาทแต่ถ้าเรามองย้อนครับมองย้อนไปที่ปี55ท่านก็ตัดสูตรประมาณ59ท่านก็ตัดสูตรประมาณ6162ก็ตัดสูตรคือท่านจะตัดสูตรทุกๆ4ปีรวมแล้วเนี่ยท่านตัดไปทั้งหมด152ล้านตัดสูตรไปแล้ว 27,000 กว่าชุดสปส.ครับตอนนี้โอ้ยให้ท่านเป็นสำนักงานแห่งการเปลี่ยนสูตรมากที่สุดในประเทศไทยสุดจริงๆคือไม่รู้พูดยังไงนะครับเนี่ยนี่เป็นสูตรนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องบอร์ดลงทุนมีคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก 3-4 คนจากทั้งหมด14คนอันบอร์ดของท่านในการลงทุนก็ดูแล้วไม่มืออาชีพเท่าไหร่และสุดท้ายครับประเด็นที่เราอยากจะย้ำเลยก็คือการเลือกตั้งที่ประกันสังคมเนี่ยมีมาเกือบ36ปีเพิ่งมามีการเลือกตั้งปี66แล้วก็ปี69ที่ถึงยังไม่กี่วันเนี่ยอีกครั้งที่2เรามีการเลือกแค่2ครั้งครับแล้วการเลือกที่ผ่านมาก็เหมือนจะไม่ให้เลือกบ้างให้เลือกคนเดียวบ้างให้เลือก6คน7คนบ้างมีคือเปลี่ยนแปลงกติกาแบบงงมากสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาของฝ่ามือประกันสังคมพิยุทธ์บอกฝ่ามือท่านซูมเข้ามาจะเห็นนะครับว่าเอาเอกเขียนเบอร์อะไรบ้างนะครับนี่แดงเลยเพราะว่ากลัวจำไม่ได้นะคือเป็นการเลือกตั้งที่แบบ suspicious มากๆ sus มากนะครับนี่คือ S ตัวที่1ครับไป S ตัวที่2ครับจะมาอะไรครับอย่าใช้คำว่า sorry แปลว่าเสียใจแต่ลึกๆไม่อยากใช้คำว่า sorry ครับอยากใช้คำว่า suck แปลว่าย่ำแย่คืออะไรครับแอปพลิเคชันเนี่ยครับแอปเนี่ยนะครับมันก็ล่มไปแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วกว่ามันจะใช้ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่1ท่านใช้เงินเกือบพันล้านนะครับทำแอปอันนี้และอันที่2หลายท่านพูดครับเมื่อกี้นี้ท่านพูดไปก่อนหน้าเอกก็เพิ่งพูดไปว่าผลประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้ในการที่จะรักษาพยาบาลเนี่ยไม่เท่ากันเมื่อกี้สสท.ก็พูดไปครับนะสปสช.ก็แบบนึงประกันสังคมก็แบบนึงค่าราชการก็อีกแบบนึงถ้าเกิดว่ามันทำอะไรให้มันแบบ equity ให้มันมีความเท่าเทียมกันในการรักษาพยาบาลเนี่ยจะดีกว่านี้และประเด็นสุดท้ายครับคือตัว O S ตัวแรกเมื่อกี้บอกไปแล้วครับ suspicious อีกตัวนึงคือ sorry แต่ออกจะเป็นแนว suck แปลว่าแย่และสุดท้าย O ครับ O คืออะไรครับท่านประธาน O คือ oh no ไม่ไหวแล้ว oh no คืออะไรคือไอ้เนี่ยไอ้กองทุนเนี้ยท่านประธานครับถ้าเราปล่อยแบบเนี้ยเงินโอเอทเนี่ยที่เคยมีอยู่ประมาณเกือบ180,000เนี่ยท่านประธานครับมันจะไม่เหลือเลยนะเขาเมื่อกี้นี่หลายคนพูดครับมีสถาบันวิจัยมากมายเลยว่าถ้าท่านทำแบบนี้คือเงินขาเข้าท่านน่ะขาเข้าเนี่ยมันน้อยกว่าขาออกเมื่อกี้นี่ท่านธนพรก็พูดไปครับเงินที่ค้างจ่ายหรือเงินที่เจ้าหน้าที่ที่เขาต้องจ่ายให้ท่านเนี่ยท่านเก็บเข้าไม่ได้เนี่ย60,000ล้านบ้าง70,000 ล้านทุกปีมันสมทบไปเรื่อยๆคือมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโอโน่นะครับคือมันเหมาะมันไม่ไหวจริงๆนั้นก็เลยอย่างนี้ครับแก้ไขง่ายๆครับถ้าท่านจะแก้ก็คือท่านทำ3ทีทีที่1คือ transparency แปลว่าให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้ตรวจสอบได้กับทุก transaction นี่คือทีที่2คือท่านจะทำอะไรลงทุนอะไรก็ให้มันตรวจสอบได้ทุกการลงทุนและอันที่3นี่เลยเลขาท่านทุกคนเลยครับให้ท่านเวลาท่านประชุมกันเนี่ยให้ท่านแบบ telecast ก็คือการทำไมวิกามีการแบบถ่ายทอดสดนะครับนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับแล้วสุดท้ายนี้ครับท่านจบเลยครับสุดท้ายนี้สปสแทนที่เป็นเรื่องของสำนักประกันสังคมครับสปสถ้าท่านทำแบบนี้ท่านจะกลายเป็นสำนักงานแห่งการปิดบังและสร้างข้อสงสัยมากที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับฝากครับ respect
1: ท่านรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์กล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะสำหรับตัวรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมนะคะที่สิ้นสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2567นี้ค่ะท่านประธานคะกองทุนประกันสังคมเนี่ยตอนนี้สินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทค่ะเป็นเงินที่เป็นเงินสมทบนะคะมีทั้งรัฐนายจ้างแล้วก็ประชาชนคนทำงานทั่วไปก็คือผู้ประกันตนเนี่ยแหละค่ะแต่คุณภาพตอนนี้เป็นยังไงคะหาข้อมูลได้ไม่ยากค่ะแค่เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอแล้วค่ะคนแรงงานบ่นกันโอดโอยถึงคุณภาพของประกันสังคมแต่โดยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงการให้บริการนะคะ

0: ขาบ่นกันว่าไปรักษาสิทธิ์ของบัตรทองยังจะดีสักกว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงคะดิฉันว่ามันตอบเฉลยอยู่ในตัวข้อมูลทางด้านการเงินนี้หมดละค่ะถ้าพลิกไปที่หน้า8ค่ะท่านประธานเราจะพบว่ากองทุนประกันสังคมเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลค่ะเห็นอย่างนี้แล้วดิฉันเลยอยากชวนสภาแห่งนี้นะคะแล้วก็ประชาชนที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่นะคะมาช่วยกันมองไปไกลยิ่งกว่าตัวเลขดีกว่าค่ะเรามาตั้งคำถามกันดีกว่าว่ากองทุนที่ใหญ่ขนาดนี้เงินก้อนมหึมาขนาดนี้เรากำลังบริหารด้วยมาตรฐานยังไงด้วยความเป็นมืออาชีพไหมมีความเป็นโปรเฟสชันนอลที่เพียงพอแล้วเหมาะสมนะคะกับขนาดของเงินแล้วหรือยังค่ะดิฉันมีทั้งสิ้น4ประเด็นใหญ่ๆค่ะท่านประธานประเด็นแรกนะคะดิฉันตั้งคำถามว่าการรับรู้ภาระผูกพันของกองทุนนี้ค่ะสตง.นะคะได้ให้ความเห็นไว้อย่างมีเงื่อนไขด้วยนะคะว่ารายงานฉบับนี้มีประเด็นเกี่ยวกับการประมาณการหนี้สินค่ะท่านประธานกรณีแรกเลยค่ะหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพค่ะในรายงานปี67นี้นะคะสตง.เห็นว่ากองทุนแสดงต่ำไปประมาณ 294,000 กว่าล้านบาทค่ะและปีก่อนหน้าปี66นี้ก็มีประเด็นลักษณะเดียวกันเลยค่ะท่านประธานอยู่ที่ประมาณ 230,000 ล้านบาทกรณีที่2ค่ะตะกี้เราพูดกันในเรื่องของชราภาพไปแล้วภาระประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพบ้างค่ะในรายงานปี67นี้ค่ะสตง.ประเมินว่าการแสดงประมาณการหนี้สินนะคะต่ำไปประมาณ 22,000 ล้านบาทค่ะคือถ้ารวม2ส่วนนี้เข้าด้วยกันค่ะท่านประธานสตง.ตั้งข้อสังเกตว่าในปี67เนี้ยในเรื่องของการประมาณการหนี้สินนะมันคืออยู่ที่ประมาณ 316,000 ล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขที่ใหญ่นะคะเกินกว่าจะมองว่าเป็นเรื่องเออร์เลอร์ทางการบัญชีค่ะสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่คำถามว่ากองทุนที่มีภาระจะต้องจ่ายให้กับผู้ประกันตนยิ่งในตอนนี้เราอยู่ในสังคมสูงวัยค่ะคนทำงานของเราก็แก่ลงทุกวันค่ะสถานะทางการเงินที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยมันสะท้อนความจริงมันมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนยังมีอีกเรื่องค่ะสตง.ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับลูกหนี้เงินสมทบค้างรับในปี67ด้วยนะคะรายการปรับยอดอยู่ที่ประมาณ 1,234 ล้านบาทโดยไม่มีเอกสารหลักฐานเพียงพอค่ะไม่สามารถระบุจำนวนความผิดพลาดที่แน่นอนได้หาที่มาแล้วก็หาที่ไปไม่ได้ค่ะท่านประธานสำหรับดิฉันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยค่ะท่านประธานระบบที่บริหารเงินของผู้ประกันตนต้องตอบได้ค่ะว่าเงินอยู่ที่ไหนใครค้างตัวเลขอยู่ในบัญชีมาจากอะไรอันนี้มันเป็นจริงๆมันมาตรฐานพื้นฐานนะคะของการบริหารกองทุนค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าจกใจมากนะที่กองทุนประกันสังคมมูลค่าขนาดนี้เนี่ยแต่กับทำงานกันอย่างไม่มีมาตรฐานเลยประเด็นที่สองนะคะท่านประธานเงินก้อนใหญ่เนี่ยมันต้องมีระบบการลงทุนที่ตรวจสอบได้ค่ะท่านประธานกองทุนประกันสังคมมันไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เก็บเงินนะคะไม่ใช่แค่เอาเงินหยอดในกระปุกออมสินเฉยๆแต่ท่านต้องบริหารเงินก้อนนี้ให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยนะคะเพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในระยะยาวด้วยค่ะจากงบการเงินค่ะหากคำนวณรายรับจากเงินสมทบเทียบเท่ากับภาระประโยชน์ทดแทนนะคะค่าใช้จ่ายและรายการที่เกี่ยวข้องที่ดิฉันคำนวณมาได้เนี่ยกระแสการดำเนินงานหลักมีส่วนต่างติดลบค่ะอยู่ที่ประมาณ 21,500 ล้านบาทค่ะดังนั้นคณะกรรมการรายได้จากการลงทุนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อเงินลงทุนที่มีขนาดตั้ง 2.7 ล้านบาทเนี่ยประสิทธิภาพการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นฝากจดเลยนะคะดิฉันมีคำถามที่ฝากผ่านท่านประธานไปสู่ทั้งรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนของทางสำนักประกันสังคมค่ะ4คำถามด้วยกันค่ะเรื่องที่1ค่ะการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนและแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อนเนี่ยมีไหมอย่างไรค่ะคำถามที่2ค่ะค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอกเพิ่มขึ้นเนี่ยขณะที่ผลประโยชน์รวมของส่วนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนดังกล่าวเนี่ยติดลบนะอยู่ประมาณที่ 1,200 ล้านบาทยังไงคะข้อที่3ค่ะค่าจ้างผู้รับฝากทรัพย์สินตามสัญญาใหม่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะและข้อที่4ค่ะมีผลขาดทุนจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ 12,000 ล้านบาท ช่ไหมคะและเป็นอย่างไรดิฉันเข้าใจค่ะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีทั้งการทำกำไรและมันมีทั้งการขาดทุนแต่ท่านต้องบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งสิ่งที่พบจากรายงานฉบับนี้ดิฉันกังวลใจมากๆเพราะไม่เจอประเด็นที่3ค่ะตอนนี้ดิฉันกำลังตั้งคำถามแล้วค่ะท่านประธานว่าระบบที่เราออกแบบกันไว้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้คนที่ทำงานที่ต้องบริหารเงิน 2.7 ล้านล้านบาทให้กับกลุ่มคนทำงานในประเทศไทยเนี่ยเขากำลังทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือยังวันนี้นะคะกองทุนประกันสังคมอยู่ภายใต้โครงสร้างของระบบราชการภายใต้กระทรวงแรงงานค่ะไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้เลยนะคะแต่ประเทศไทยจริงๆเรามีกองทุนอีกกองทุนนึงค่ะมีตัวอย่างที่ดีนะคะนั่นก็คือกองทุนกบข.ค่ะกบข.มีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีระบบการลงทุนที่แยกออกจากการบริหารงานราชการโดยตรงค่ะณสิ้นปี68ค่ะกบข.รายงานว่าสินทรัพย์สุทธิรวมอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาทใช่ค่ะน้อยกว่ากองทุนประกันสังคมแต่ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะสำหรับข้าราชการทั้งหมดเนี่ยผลตอบแทนกับท่านประธานผลตอบแทนของสมาชิกเฉลี่ยในปีนั้นอยู่ที่ 4.31% แผนสมดุลตามอายุสำหรับสมาชิกอายุต่ำกว่า51ปีได้ผลตอบแทน 8.93% ค่ะคือดิฉันไม่ได้เสนอให้เอาตัวเลขของ2กองทุนมาเปรียบเทียบกันแบบตรงๆนะคะเพราะดิฉันเข้าใจว่าลักษณะกองทุนและข้อจำกัดของทั้ง2กองทุนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราเนี่ยเปรียบเทียบได้แล้วก็คือระบบการบริหารนำมาสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างจริงๆค่ะเงินของคนกลุ่มหนึ่งของข้าราชการเนี่ยทำไมเราถึงสามารถออกแบบให้มีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลมีตัวชี้วัดที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกได้แต่ทำไมกองทุนของผู้ประกันตนของประชาชนคนทำงานที่ต้องมานั่งจ่ายอยู่ทุกเดือนเนี่ยเราจะออกแบบให้ระบบมันได้มาตรฐานเดียวกันหรือดีกว่านี้ไม่ได้ค่ะท่านประธานดิฉันมีข้อเสนอ5ประการที่อยากให้รัฐบาลนะคะช่วยนำไปพิจารณาค่ะเรื่องแรกเลยค่ะพรรคประชาธิปัตย์ของดิฉันเนี่ยเสนอแนะมาโดยตลอดแต่เหมือนเสียงมันยังไปไม่ถึงท่านว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้แล้วแยกบทบาทเลยค่ะระหว่างสำนักงานประกันสังคมซึ่งทำหน้าที่บริหารระบบและสิทธิประโยชน์เนี่ยแยกออกจากกันเลยค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทุนเนี่ยก็ต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องที่สองค่ะปรับโครงสร้างคณะกรรมการให้อิสระมีตัวแทนของผู้ประกันตนนายจ้างและผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมค่ะท่านประธานข้อเสนอแนะที่3กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการการลงทุนและทีมลงทุนให้ชัดเจนเถอะค่ะให้ผู้เชี่ยวชาญตามความรู้ความสามารถได้เข้ามาทำและให้มีตัวชี้วัดของการลงทุนที่ประกาศให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ข้อเสนอแนะที่4ค่ะให้มีการประเมินภาระหนี้สินระยะยาวด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างสม่ำเสมอค่ะท่านประธานและให้เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจได้และสามารถตรวจสอบได้และเรื่องที่5คือการเพิ่มความโปร่งใสเรื่องผลตอบแทนค่าธรรมเนียมและผลการบริหารของผู้จัดการการลงทุนโดยรายงานต่อผู้ประกันตนและรัฐสภาอย่างต่อเนื่องเวลาของดิฉันมีน้อยนะคะแต่ดิฉันขอประเด็นที่4ค่ะท่านประธานอาจจะขอเกินเวลานิดเดียวค่ะเรื่องที่4คือเรามีคนมีความรู้เข้ามาบริหารเป็นมืออาชีพแล้วหรือยังนะคะผลการดำเนินการของประกันสังคมปี68ค่ะดิฉันไปศึกษามาเพิ่มเติมค่ะเห็นแล้วถึงบางอ้อเลยค่ะท่านประธานกองทุนงบประมาณนะคะ 2.7 ล้านล้านบาทมีผู้เชี่ยวชาญไม่ถึง100คนค่ะบุคลากรที่มาบริหารนะคะเกินครึ่งนะก็เป็นข้าราชการทั่วไปนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านหลักสูตรวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนเนี่ยแค่38คนค่ะและคนที่ดูมีความผ่านการอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงนะคะมีแค่4คนค่ะท่านประธานคือถ้าเทียบผู้เชี่ยวชาญ นะคะด้านความเสี่ยงเนี่ย1คนตอนนี้แบกรับดูแลเงินสูงถึง 1.7 แสนล้านบาทค่ะกองทุนนะมันเป็นเงินของคนทำงานมูลค่า 2.7 ล้านล้านบาทเราเอาคนที่มีมืออาชีพเพียงแค่หยิบมือเท่านี้ มาดูแลมันไม่ได้ค่ะท่านประธานลองเทียบนะคะกับคนอื่นเขาทำกันยังไงค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับของประเทศอื่นๆนะคะรวมถึงกองทุนที่เขามีมืออาชีพมาบริหารดิฉันหาข้อมูลมาที่เป็นกองทุนมูลค่าใกล้เคียงกันค่ะถ้ามืออาชีพเข้ามาทำเนี่ยผลตอบแทน 4.3% 7.4% 7.2% มันดีได้ค่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันฝากคำถามไปถึงรัฐบาลผ่านท่านประธานนะคะมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท่านจะต้องปรับปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบค่ะแยกออกมาเถอะค่ะให้กองทุนประกันสังคมเป็นอิสระมีสภาพเป็นนิติบุคคลนะคะข้าราชการจะได้รอดประชาชนคนทำงานจะได้รอดพวกเราทุกคนจะได้รอดกันสักทีขอบคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองขวางจรูญชมราชบำรุงอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจำนวน187คนครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมดงเวชครับ
2: ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมดงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและก็กองทุนประกันสังคมนะครับประการแรกก็คือสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นลูกจ้างของผู้ใช้แรงงานนะฮะไม่ใช่เป็นนายผู้ใช้แรงงานดังนั้นจะต้องมีกรอบคิดให้ชัดเจนว่าเรามาดูแลคนที่เป็นนายจ้างของเราแต่ในอดีตเนี่ยก็มีประวัติของสำนักงานประกันสังคมซึ่งแสดงมาโดยโชคโชนนะที่เอาเงินของนายจ้างคือพี่น้องผู้ใช้แรงงาน 24.9 ล้านคนเนี่ยไปใช้ไม่เคยเป็นประโยชน์เช่นไปซื้อตึกในราคาเกือบ3เท่าของมูลค่าของตึกในเวลานั้นคือไปซื้อกว่า 7,000 ล้านบาทเช่นไปทำปฏิทินไปตัดสูตรเมื่อกี้มีหลายท่านก็ได้พูดแล้วรวมกัน152ล้านบาทแล้วก็มีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมออกมามากโอ้ผู้ใช้แรงงานเขาชอบให้คนในสำนักงานประกันสังคมใส่สูตรไปเขายินดีในขณะที่ผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ใช้หยาดเหงื่อแรงงานเต็มไปหมดหาได้วันละไม่กี่สตังค์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจิตสำนึกและเมื่อกำลังที่จะเกิดขึ้นนี้ก็คือเรื่องที่สำนักงานพยายามไปเลื่อนวันเลือกตั้งพยายามให้มีคนมาเลือกตั้งน้อยๆมีคนตั้ง 24.9 ล้านคนเนี่ยแสดงตัวมาว่ามีคนจะมาเลือกตั้งประมาณล้านกว่าคนอย่างเงี้ยก็อันที่หนึ่งผมอยากจะขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้กรรมการของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทำยังไงให้กองทุนประกันสังคมที่อยู่ใต้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยบริหารโดยมืออาชีพซึ่งมีคนก่อนหน้านั้นเกือบทุกท่านได้พูดมาหมดแล้วซึ่งผมก็เห็นด้วยผมรู้สึกดีใจนะฮะที่พรรคการเมืองเกือบทุกพรรคมีความปรารถนาที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนถึง25ล้านคนซึ่งคิดเป็นกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแต่นี้มีรายงานของประกันสังคมว่าปีนี้ก็มีกำไรมากหน่อย หลังจากที่ขาดทุนในปีก่อนก่อนแต่social security ของประเทศอื่นๆก็กำไรมากกว่านี้นะทีนี้บอกว่ากำไร 6% ของมาเลเซียเนี่ยมีคนผู้ใช้แรงงานอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งปีนี้ก็กำไรมากมายดังนั้นเนี่ยตัวเลขปีเดียวคงไม่เพียงพอจะต้องดูตัวเลขย้อนหลัง5ปี10ปีแล้วก็ดูเรื่องค่าใช้จ่ายผมไม่อยากให้มีการกล่าวอ้างว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงานยินดีที่เอาเงินให้สำนักงานประกันสังคมไปใช้ตรงนู้นตรงนี้ในเมื่อตัวเขาเนี่ยก็ยากจนกว่าคนที่บริหารนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าบริหารไม่ดีก็จะทำให้สมมติว่าต่างไป 1% เนี่ยเงินประมาณ 30,000 ล้านบาทก็จะหายไปขอให้ผู้บริหารณวันนี้เนี่ยการรำลึกถึงว่าเรามีงานเนี่ยได้ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นผลมาจากผู้ใช้แรงงานจำนวนมหาศาลที่เป็นคนจ่ายเงินให้ท่านทั้งหลายอยู่ประการที่สองอยากจะเรียนเรื่องความยั่งยืนนะครับประเทศไทยก็มีคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญก็คือว่ากองทุนวันเนี้ย 2.9 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลบริหารโดยระบบราชการแบบเขาเรียกว่าแบบไดโนเสาร์ฮะคิดแบบไดโนเสาร์ข้าราชการเนี่ยคิดว่าเป็นนายประชาชนนะฮะระยะยาวเนี่ยเงินจะเพียงพอไหมก็ผมเห็นว่าสำนักงานประกันสังคมควรเปิดเผยการประเมินทางด้านมีคนพูดแล้วว่าการประกันภัยคณิตศาสตร์ประกันภัย actuarial valuation อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนรู้สถานะที่แท้จริงของกองทุนในอนาคตประการที่3ครับโครงสร้างกองทุนเงินเกือบ3ล้านล้านบาทต้องมีกระจายความเสี่ยงแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าตอนต้นเนี่ยก็กระจายไปในฐานะที่ไม่เคยชอบมาพากล นะน่าจะมีระบบการเมืองระบบราชการเข้ามามีอิทธิพลต่อสำนักงานประกันสังคมการบริหารเงินเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าในรูปพันธบัตรหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ประเภทอื่นต้องยึดผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลักซึ่งอันนี้ท่านก่อนหน้านี้ที่พูดกับผมก็ที่พูดก่อนผมก็ได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่าจะต้องใช้มืออาชีพกองทุนไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและไม่ควรนำไปพยุงโครงการที่ไม่คุ้มค่ามีนักการเมืองหลายคนแน่เด็กครับบอกว่าประกันสังคมมีเงินถึง3ล้านล้านบาทเท่าๆกับงบประมาณเลยนะฮะน้อยกว่านิดหน่อยอยากเอาเงินไปทำตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขานึกว่าเป็นเงินจริงๆที่สามารถหยิบยืมไปได้ประการที่4ก็คือความเป็นมืออาชีพและความโปร่งใส

0: ของสำนักงานประกันสังคมเปรียบเทียบกับที่อื่นๆข้อมูลเหล่านี้ต้องเปิดเผยในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจและตรวจสอบได้ท่านประธานครับเราต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการของสำนักงานประกันสังคมและวิธีคิดต่อกองทุนประกันสังคมกองทุนนี้ไม่ใช่เป็นเงินสำรองจ่ายตามสิทธิประโยชน์แต่ละปีแต่เป็นเงินออมในอนาคตของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของชาติไทยผมเสนอ4ข้อครับ1ยกระดับการบริหารกองทุนให้เป็นมืออาชีพเป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง2กำหนดเบนช์มาร์กและเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาวอย่างชัดเจน3เปิดเผยข้อมูลทางการลงทุนและผลตอบแทนอย่างโปร่งใสและ4จัดทำประมาณการฐานะกองทุนใน30-40ปีข้างหน้าและเปิดเผยต่อสาธารณชนดังนั้นกองทุนประกันสังคมจะต้องยึดหลัก3ประการก็คือความเป็นมืออาชีพความโปร่งใสและความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าเมื่อถึงวันที่พวกเขาเกษียณเงินที่ส่งสมทบมาตลอดทั้งชีวิตจะกลับไปสร้างความมั่นคงให้เขาได้จริงขอบคุณครับ
1: ผมปิดการลงชื่อเข้าชื่ออภิปรายแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีก4ท่านผมเรียงลำดับดังนี้นะครับท่านเสียจำปาทองท่านรองศาสตราจารย์นุสรธรรมใจท่านจักรภพเพ็ญแขแล้วก็ท่านสุพนัทมีนชัยนันท์นะครับเชิญท่านเสียจำปาทองครับ
2: เรียนประธานที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับผมขออภิปรายในวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรายงานการเงินของกองทุนประกันสังคมณวันที่31ธันวาคมปี2567ท่านประธานครับเมื่อผมอ่านรายงานการเงินฉบับนี้ที่สตง.เป็นผู้สอบบัญชีผมมีข้อสังเกตหลายประเด็นครับสตง.เองก็มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมีความเห็น4ประเด็นที่จะนำเสนอผ่านไปยังผู้มารายงานนะครับท่านประธานครับประเด็นแรกยอดเงินสมทบและเงินเพิ่มตามกฎหมายค้างรับในความเห็นของสตง.ระบุณสิ้นปี2567กองทุนประกันสังคมมียอดเงินสมทบค้างรับจากทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนสูงถึงเกือบ 20,000 ล้านบาทท่านประธานครับแต่ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับท่านไปชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2569นี่แหละครับว่าณสิ้นปี2568รัฐบาลค้างจ่ายเงินสมทบสูงถึง 48,000 ล้านบาทท่านประธานครับมีการตั้งงบชำระหนี้ทุกปีทำไมหนี้ไม่ลดไม่ลดไม่พอครับยอดหนี้เพิ่มสูงขึ้นด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่างบในรายงานฉบับนี้กับงบที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงตกลงอันไหนจริงอันไหนเท็จอยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องงบการค้างจ่ายเงินของรัฐที่ค้างจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมประเด็นที่2ครับแม้งบประมาณรายจ่ายปี2570รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อทยอยจ่ายยอดเงินคงค้างและตั้งเป้าว่าจะปิดยอดคงค้างให้ได้ภายในปี2574แต่ท่านรัฐมนตรีก็ออกมายอมรับเองครับว่าที่ผ่านมามีการตั้งเป้าปิดยอดเงินสมทบที่ค้างจ่ายให้ได้แต่ทำไม่ได้สักครั้งจึงขอสอบถามไปยังผู้ชี้แจงครับว่าท่านมีแผนที่จะติดตามทวงถามเงินสมทบค้างจ่ายจากรัฐบาลอย่างไรให้ชำระให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ยังมีของนายจ้างด้วยนะครับอย่างเมื่อวันก่อนข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมมาชี้แจงต่อที่ประชุมกรรมาธิการการแรงงานบอกว่ามีบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนนะครับ

0: ค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประมาณ30กว่าล้านบาทท่านมีแผนจะติดตามทวงถามเงินเหล่านี้อย่างไรประเด็นที่3ครับเรื่องเงินสวัสดิการค้างจ่ายในหมายเหตุประกอบการเงินข้อที่10ของรายงานฉบับนี้ครับมียอดค่าประโยชน์ทดแทนค้างจ่ายสูงถึง 13,000 กว่าล้านบาทที่น่าตกใจก็คือครับเงินส่วนนี้เป็นเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรค้างจ่ายสูงถึง 1,100 กว่าล้านบาทท่านประธานครับเงินก้อนนี้คือเงินค่านมลูกหลานของคนทำงานเงินค่าอาหารของลูกหลานผู้ประกันตนเงินค่ากินค่าอยู่ไปจนถึงค่าเลี้ยงดูเด็กเล็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติแต่สำนักงานประกันสังคมกลับค้างจ่ายมีเด็กกี่คนครับที่พลาดโอกาสจากความล่าช้าของพวกท่านอยากทราบว่าท่านปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายเรื่องประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเรื่องนี้ผมต้องไปหารายงานการเงินณสิ้นปี68มาเทียบครับท่านประธานในรายงานณสิ้นปี67หน้าที่3ระบุว่าสำนักงานประกันสังคมมีกำไรสูงกว่า 45,000 กว่าล้านบาทแต่ในรายงานฉบับเดียวกันครับสทง.กลับตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากองทุนประกันสังคมใช้วิธีการคำนวณแบบเก่าซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการบัญชีภาครัฐจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพต่ำกว่าความเป็นจริงเกือบ 300,000 ล้านและยังมีการบันทึกหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีทุกคนภาพต่ำไปอีกครับถึง 22,000 กว่าล้านรวมแล้วประมาณ 300,000 กว่าล้านบาทจากข้อสังเกตทั้ง4ประเด็นที่ผมกล่าวมานี้นำไปสู่เหตุผลว่าทำไมวันที่27กันยายนนี้พี่น้องผู้ประกันตนนายจ้างต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเราจึงขอเชิญชวนครับผู้ประกันตนนะครับซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆนะครับเพราะเราต้องการเห็นบอร์ดประกันสังคมที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และบอร์ดที่เราจะเลือกตั้งกันในวันที่27นี้เขาต้องมีเจตจำนงในการรักษาผลประโยชน์ในการทำงานของคนทำงานอย่างแท้จริงดังนั้นจึงเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับจากที่มีหลายท่านได้เชิญชวนแล้วท่านประธานครับสุดท้ายอยากถามท่านผู้ชี้แจงตรงๆครับว่ามีหลายท่านที่อภิปรายก่อนหน้านี้ถามถึงความโปร่งใสผมก็อยากถามเช่นเดียวกันครับว่าท่านจะสร้างความโปร่งใสและแก้ไขข้อสังเกตเหล่านี้ที่ผมได้ถามท่านทั้ง4ประเด็นนี้ได้อย่างไรและคืนความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตนว่ากองทุนนี้มันจะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างไรครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายแรงงานของสปสกองทุนประกันสังคมท่านประธานครับผมอภิปรายด้วยความปรารถนาดีต่อสำนักงานประกันสังคมอย่างเต็มที่ขอให้กำลังใจข้าราชการและพนักงานของกองทุนประกันสังคมที่ตั้งใจทำงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อประโยชน์ของแรงงานผู้ประกันตนส่วนใครที่ทำตามแรงกดดันของอำนาจอันไม่ชอบธรรมโดยเฉพาะในยุครัฐบาลคสช.ที่มีบอร์ดแต่งตั้งอยู่ยาวนานถึง8ปีและเปิดทางให้มีการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากกองทุนโดยทุจริตตามรายงานข่าวที่ออกมาเป็นระยะก็ขอให้มีกระบวนการสะสางชำระสะสางให้ถูกต้องและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายผมคาดหวังว่าผู้บริหารสปส.จะยืนหลังตรงและยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้อง เพราะว่าเม็ดเงินของกองทุนนั้นมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของผู้ประกันตนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในฐานะที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมมีส่วนร่วมสำคัญในการผลักดันให้เกิดระบบประกันสังคมในประเทศนี้กับขบวนการแรงงานนักวิชาการและที่ปรึกษารัฐบาลชาติชายผมไปช่วยพัฒนาสูตรแคร์ช่วยร่างระบบเลือกตั้งให้ประกันสังคมและร่วมเป็นกรรมการในอนุกรรมการหลายชุดเห็นความตั้งใจของข้าราชการหลายคนที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องระบบประกันสังคมต้องเป็นเสาหลักของระบบสวัสดิการไทยเราต้องขยายฐานไปยังแรงงานอิสระทั้งหมดเพื่อให้แรงงานทุกคนในประเทศนี้มีหลักประกันในชีวิตแต่เราต้องปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมให้โปร่งใสให้มืออาชีพให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมผมเชื่อมั่นว่าเรามีข้าราชการดีๆเรามีนักเรียนทุนจากกระทรวงแรงงานนักเรียนทุนจากสำนักประกันสังคมที่ทำงานอย่างมืออาชีพและมีส่วนช่วยให้ประกันสังคมเข้มแข็งมั่นคงแต่เราก็มีข้าราชการจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยืนหยัดและมักปฏิบัติตามแรงของผลประโยชน์และแรงของอำนาจทางการเมืองกลัวถูกย้ายถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งโดยเฉพาะอำนาจที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบระบบประกันสังคมที่มีบอร์ดมาจากการเลือกตั้งถือเป็นความก้าวหน้าแต่ยังต้องทำอะไรอีกมากให้ดีขึ้นขอให้ท่านผู้บริหารกองทุนประกันสังคมช่วยรณรงค์ให้ประชาชนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดในวันที่27กันยายนเพื่อให้ได้บอร์ดประกันสังคมที่เป็นผู้แทนอย่างแท้จริงประกันสังคมควรออกจากระบบราชการไปเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นกึ่งอิสระแบบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกลต.กองทุนประกันสังคมเห็นได้ชัดว่าปี67มีผลการดำเนินงานที่พอไปได้แต่ปี68 69เนี่ยก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นซึ่งก็จะได้ขออนุญาตอภิปรายต่อไปเรามีสินทรัพย์อยู่ 2.72 ล้านล้านบาทแต่ตอนนี้ขึ้นมาแตะเกือบ3ล้านล้านบาทแล้วเรามีหนี้สิน 2.08 ล้านล้านบาทรายได้ยังสูงกว่ารายจ่ายประมาณ 45,000 ล้านแต่ในปี2580รายจ่ายจะสูงกว่ารายได้นี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในแง่ของผลการลงทุนในระดับพอร์ตโดยรวมก็ยังถือว่าพอใช้ได้ปี67แต่ความผันผวนของตลาดการเงินโลกของตลาดทุนไทยก็อาจจะทำให้อัตราผลตอบแทนเกิดความไม่แน่นอนได้เป็นเรื่องที่โชคดีที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำได้ร่วมกับบอร์ดประกันสังคมซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะบอร์ดที่มาจากประกันสังคมก้าวหน้าได้พยายามผลักดันให้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนประกันสังคมจาก 3% กว่าให้ขึ้นมาอยู่ประมาณ 5% 6% ซึ่งดูข้อมูลล่าสุดประกันสังคมทำได้ต้องขอขอบคุณส่วนเรื่องที่จะต้องขอวิจารณ์และเป็นเรื่องใหญ่ก็คือการที่ผ่านๆมาและตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเป็นอยู่หรือไม่มีอำนาจอันไม่ชอบธรรมชอบมาล้วงเงินของผู้ประกันตนล้วงเงินของนายจ้างล้วงเงินของภาษีประชาชนเพราะว่าประกันสังคมนั้นเป็นระบบไตรภาคีเงินสมทบจากนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลมาล้วงในหลายกรณีนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ความมั่นคงทางการเงินของประกันสังคมมีปัญหากรณีแรกเลยคือกรณีสกายไนซึ่งก็เกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งเวลานี้ก็มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี นี่คือความแปลกประหลาดของสังคมไทยราคาประเมินจริงๆ 3,000 กว่าล้านแต่ประกันสังคมซื้อเท่าไหร่ท่านดูในจอภาพ 7,000 กว่าล้านซื้อแพงเท่าหนึ่งเงินตรงนี้หล่นที่ตรงไหนซึ่งกรณีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อไปนอกจากนี้ยังมีหลายกรณีที่อาจจะต้องพูดถึงบ้างเพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับทราบแต่จริงๆก็เป็นข่าวอยู่แล้วแต่ก็อยากจะถามผู้บริหารประกันสังคมชุดปัจจุบันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาการลงทุนในหุ้นบางตัวซึ่งมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็น EA บริษัทพลังงานบริสุทธิ์อันนี้ก็ทำให้เงินหายไปเยอะเหมือนกันรวมทั้งกรณีสตาร์ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ฉ้อโกงแล้วท่านรองประธานท่านประธานท่านสสเลิศศักดิ์ก็ได้ติดตามก่อนหน้านี้ถูกไหมครับกรณีที่ตรวจสอบเรื่องการฟอกเงินอันเนี้ยถ้ามันมีกระบวนการในการลงทุนที่รัดกุมที่มืออาชีพก็จะต้องรู้เท่าทันว่าบริษัทเหล่านี้ไม่น่าลงทุนและมีความไม่มีธรรมาภิบาลอยู่มากทีนี้ผมไปข้อเสนอสุดท้ายเลยจะไม่พูดถึงเรื่องสีพันวาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆเนี่ยจะต้องมีการสอบสวนให้ชัดเจนเพราะว่าเงินตรงนี้ก็หายไปเยอะเช่นเดียวกันที่ผมบอกว่าเราต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะประเทศนี้โครงสร้างประชากรก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วองค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ประเมินอย่างชัดเจนแล้วว่า 2,597 กองทุนประกันสังคมในส่วนของกองทุนชราภาพเงินจะหมดจะไม่สามารถมีเงินดูแลผู้ประกันตนที่เกษียณอายุได้แต่ประกันสังคมล้มไม่ได้ในทางนโยบายในทางการบริหารประเทศเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนหลายล้านคนแต่เราต้องเริ่มต้นปฏิรูปตอนนี้เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ 2,597 เงินหมดกองทุนซึ่งก็หมายความว่าผู้ประกันตนที่อายุประมาณ30วันเนี้ย20กว่า30วันเนี้ยมีความเสี่ยงละแต่ว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ากองทุนประกันสังคมยังเข้มแข็งมั่นคงในเรื่องการเงินอยู่ถ้ายิ่งโปร่งใสไม่รั่วไหลจะยิ่งดีกว่านี้ปี85 2585กองทุนจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดมีการประเมินระหว่าง6ถึง8ล้านล้านบาทเม็ดเงินก้อนนี้ใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพออยู่ดีเพราะว่าเงินมันจะเริ่มทยอยไหลออกเรื่อยๆเพราะว่าต้องจ่ายสิทธิประโยชน์มากมาย7กรณีโดยเฉพาะกรณีชราภาพเนี่ยมากที่สุดหนักที่สุดผมจึงมีความเห็นในเชิงนโยบายว่าจะทำอย่างไรให้กองทุนประกันสังคมเข้มแข็งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องเป็นเสาหลักของระบบสวัสดิการไทยฉะนั้นต้องปรับต้องปฏิรูปให้ดีที่สุดซึ่งก็จะทำไปแล้วหลายเรื่องแล้วผมก็ได้ช่วยอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับฐานเพดานค่าจ้างการใช้สูตรแคร์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกันตนที่เกษียณหรือเริ่มรับสิทธิประโยชน์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องการที่จะต้องขยับขยายอายุของผู้ที่จะได้รับสิทธิบำนาญชราภาพและที่สำคัญที่สุดต้องเพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยให้ได้อย่างน้อย 5% ขึ้นไปครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับนะครับสองคณะเมื่อสักครู่นี้มีคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนขออภัยครับคณะตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านอำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำโดยท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนนะครับจำนวน15ท่านซึ่งเมื่อสักครู่นั่งฟังแล้วออกไปก่อนแล้วนะครับและอีกหนึ่งคณะนะครับคือคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้ การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยจัดโดยคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรจำนวน160คนนะครับเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเป็นท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
3: ทุกประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับวันนี้กระผมทราบดีว่าเรามาให้ความเห็นต่อรายงานการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมที่กระทำขึ้นโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติสิ่งสำคัญวันนี้ก็คือว่าเราต้องไม่หลงประเด็นว่าเรากำลังตรวจสอบเฉพาะรายงานการเงินและบัญชีจนลืมคิดยาวไกลไปถึงกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าเรากำลังพูดถึงตัวเลขการเงินและบัญชีเพื่อจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กองทุนประกันสังคมนั้นท่านประธานที่เคารพครับกระผมอยากจะขอเริ่มต้นด้วยการชี้จุดที่ทางสตง.ได้เขียนเอาไว้อย่างน่าสนใจในรายงานฉบับนี้นั่นก็คือได้เขียนไว้ในหน้าแรกๆของรายงานเลยว่าหลังจากที่ได้ไปตรวจสอบสภาพทางการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมแล้วสตง.ได้เขียนรายงานการเงินและบัญชีฉบับนี้ขึ้นมาแบบมีเงื่อนไขคำว่าแบบมีเงื่อนไขนั้นถ้าจะพูดให้ตรงประเด็นก็คือว่ามีประเด็นที่ยังไม่ไว้วางใจหรือไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชอบชนิดร้อยละร้อยได้เกี่ยวกับการทำงานด้านการเงินและบัญชีหรือที่ตัวเลขนั้นได้แสดงให้เห็นปรากฏขึ้นมาของกองทุนประกันสังคมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นหัวใจของเรื่องเราต้องการรายงานเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะเป็นการรับทราบของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดียวกันก็ต้องการให้รายงานฉบับนี้หรือแบบนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยตัวกระผมเองท่านประธานครับถือว่ารายงานทางการเงินและบัญชีนั้นเป็นดัชนีที่สำคัญในการชี้แนะประสิทธิภาพและการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ขององค์กรนั้นๆเมื่อสตง.ได้ทำรายงานฉบับนี้มาแบบมีเงื่อนไขและกระผมมีโอกาสได้อ่านรายละเอียดอยู่บ้างก็ต้องสรุปว่างานของกองทุนประกันสังคมนั้นยังมีปัญหาปัญหาที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องที่ท่านสมาชิกบางท่านได้พูดถึงผ่านท่านประธานไปแล้วกระผมจะขอสรุปว่าเรื่องการพูดถึงเรื่องของหนี้สินที่เป็นการประมาณการในกรณีของชราภาพและทุพพลภาพนั้นมีปัญหาทั้งคู่ท่านประธานที่เคารพครับถ้าเรามองไปที่กองทุนประกันสังคมมันเป็นปลายทางของรายงานฉบับนี้เราจะพบว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นอนาคตของประเทศไทยเลยกองทุนประกันสังคมถึงจะไม่ใช่เป็นเครื่องมือเดียวแต่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญของสิ่งที่เรียกได้ว่าเครือข่ายความมั่นคงแห่งชีวิตของประชากรในประเทศที่มักจะเรียกกันสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า safety net ระบบการให้ความสำคัญให้ความมั่นคงเหล่านี้ปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการมากกว่าในยุคอื่นที่ผ่านมาเพราะเราทราบดีอยู่แล้วครับว่าสังคมโลกและสังคมไทยนั้นกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนั่นหมายความว่าโดยธรรมชาติและปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นปัญหารายรับหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานก็จะลดลงไปตามส่วนเนื่องจากการเกษียณอายุหรือการเสื่อมสภาพของร่างกายและจิตใจสังคมสูงวัยนั้นถึงแม้จะนำมาสุขภาพอบอุ่นในครอบครัวได้อยู่กันนานขึ้นได้มีขวัญอกขวัญใจในระดับต่างๆในครอบครัวได้มากขึ้นแต่ก็นำปัญหาเหล่านี้มาสู่สังคมไทยได้เช่นเดียวกันรายงานสตง.จะเป็นดัชนีชี้ว่าเรากำลังบริหารเรื่องนี้ถูกหรือผิดไปถูกทิศทางหรือไม่เพียงพอหรือไม่ขาดแคลนตรงไหนหรือไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นมีการตั้งกองทุนประกันสังคมนี้ขึ้นมาที่เป็นกองทุนในสำนักงานนั้นและนี่คือรายงานการเงินและบัญชีของกองทุนนั้นต้องพูดแจกแจงเสมอเพราะว่าถ้าเราไปหลงตัวเลขและหยุดแค่ตัวเลขเราก็จะไม่ได้พัฒนาหรือปฏิรูปในเรื่องการประกันสังคมแต่ถ้าเราไม่ดูที่ตัวเลขเราก็จะพลาดเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่ต้นว่าตัวเลขที่ผ่านมานั้นมันสวยหรูและมันจริงหรือไม่ กระผมมีความรู้สึกว่าสังคมสูงวัยนั้นยังตั้งอยู่บนฐานที่คลอนแคลนถ้าหากว่าแรงงานการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมไม่ได้ชี้ตัวเลขที่แท้จริงผู้บริหารทั้งในส่วนของการเมืองและภาคข้าราชการประจำจะบริหารสังคมได้อย่างไรครับท่านประธานเราต้องการข้อมูลที่แท้จริงเราต้องการข้อมูลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กระผมไม่ได้คาดหวังร้อยละร้อยว่าต้องไม่มีอัตราความผิดพลาดหรือ margin error แต่กระผมมองและหวังว่าเราจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าเราจะมองการบริหารกองทุนประกันสังคมและสำนักงานประกันสังคมไปในทิศทางใดหนึ่งละครับเรื่องสังคมสูงวัยที่ทางผู้จัดทำแรงงานการเงินและบัญชีฉบับนี้ตั้งเป็นเงื่อนไขไว้ยังไม่ยอมรับหลายต่อหลายเรื่องยังขาดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นและเพียงพอในการที่จะใช้วิจารณญาณแบบการเงินและบัญชีลงไปว่าถูกต้องเหมาะสมนั่นหมายความว่าเรามีข้อมูลที่ไม่ถูกแท้ในการนำไปบริหารสังคมต่อไปเป็นอันตรายมากเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องที่สองครับคือเรื่องของหนี้สินการทดแทนที่เกิดขึ้นจากกรณีทุพพลภาพเรื่องนี้กระผมไม่อยากจะพูดว่ามีความเร่งด่วนหรืออันตรายน้อยกว่าเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสภาวะทุพพลภาพแต่กำเนิดหรือในภายหลังนั้นก็มีสิทธิในความเป็นมนุษย์มีสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันกับพวกเราทั้งหลายที่ไม่ได้มีปัญหานั้นเพราะฉะนั้นการทดแทนด้วยการชดเชยชีวิตแต่ผมไม่ได้พูดถึงเงินด้วยซ้ำนะครับชีวิตเพื่อใช้เขาสามารถจะกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่ต้องเป็นภาระหรือไปคอยเป็นส่วนเกินของใครในบ้านไหนเนี่ยเป็นสิทธิตามธรรมชาติของทุกคนและการเงินและบัญชีของกองทุนประกันสังคมที่สะท้อนถึงการบริหารงานในกองทุนประกันสังคมนั้นจะต้องช่วยเหลือตรงนี้และชี้ว่ามาทิศทางที่ถูกต้องท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าการตั้งเงื่อนไขของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในกรณีของกองทุนประกันสังคมนั้นควรที่จะถูกดันขึ้นมาเป็นประเด็นเร่งด่วนและสำคัญการมีเงื่อนไขนี้ผมหวังว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในอนาคตจะได้นำตรงนี้ไปเป็นมาตรในการวัดในปีต่อๆไปหรือในครั้งต่อๆไปว่าได้มีการแก้ไขได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการพัฒนาอย่างไรขึ้นบ้างในประเด็นที่ท่านตั้งเป็นข้อสังเกตหรือเป็นข้อกังวลเอาไว้ผมหวังว่ารายงานในปีหน้าจะมีความข้อนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สิ่งที่ท่านตั้งเป็นข้อสังเกตไว้หรือว่าสงวนเอาไว้หรือเป็นเงื่อนไขไว้นั้นเนี่ยนั่นแหละครับหัวใจของเรื่องล่ะขณะนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่ดีพอและมีประสิทธิภาพพอในการบริหารเรื่องสังคมสูงวัยนะครับถ้าหากตัดสินจากรายงานฉบับนี้ฉบับเดียวรวมไปถึงเรื่องการจัดการด้านการทุพพลภาพความจริงมันจะมีอีกหลายเรื่องครับที่มีการชดเชยความเป็นมนุษย์ของคนให้ยังดำรงความเป็นมนุษย์ต่อไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของตนเองก็ตามเราถึงจะเรียกสังคมของเราว่าเป็นสังคมพัฒนาเป็นสังคมอารยะคือเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับคนที่อยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่ว่าพอแก่ตัวไปทุพพลภาพไปแล้วสังคมก็ทอดทิ้งปากพูดว่าเห็นใจเข้าใจขณะเดียวกันการเงินและบัญชีนั้นไม่ได้สะท้อนเลยว่าตนเองเห็นใจและเข้าใจแบบนั้นท่านประธานที่เคารพครับกระผมมองเห็นว่าเรื่องการประกันสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการจัดการในการเงินและบัญชีเท่านั้นนะครับแต่เป็นอุดมการณ์ของบ้านเมืองเราได้ตั้งอุดมการณ์ขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ปี2533แล้วว่าเราจะประกันเรื่องนี้ให้กับประชาชนของเราแล้วก็ใช้เวลาเป็นหลายสิบปีในการลองผิดลองถูกหรือว่าจับที่ถูกไปพัฒนาต่อมาจนกระทั่งบัดนี้กระผมอยากเห็นว่าการพัฒนานี้ยังคงดำเนินการต่อเนื่องต่อไปและขณะเดียวกันก็ต้องพูดครับว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ตั้งเป้าของการพัฒนาประเทศไทยโดยการเข้าไปอยู่ในสโมสรของประเทศที่พัฒนาแล้วที่เรียก OECD ต้องขออนุญาตพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นมาตรวัดที่สำคัญครับว่าเราดูแลคนของเราด้วยอารยธรรมหรือไม่ถ้าเราดูแลคนของเราด้วยอารยธรรมนั้นเราจะผ่านเกณฑ์ขั้นสำคัญเลยของการวัดระดับสังคมของเราว่าเราสูงต่ำดำขาวแค่ไหนในระดับโลกเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเพราะฉะนั้นรายงานการเงินและบัญชีที่สตง.ทำให้กับกองทุนประกันสังคมในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นมากกว่าเรื่องของรายงานการเงินและบัญชีแต่เป็นเครื่องมือในการบริหาร เป็นดัชนีชี้วัดความถูกต้องหรือความผิดพลาดด้านนโยบายแล้วที่สำคัญก็คือว่าผู้บริหารที่ชาญฉลาดนั้นจะต้องใช้ทั้งข้อบกพร่องและความสำเร็จของแรงงานแบบนี้ในการประกอบส่วนเป็นการตัดสินใจในทางการบริหารของตนเองต่อไปโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้ผู้คนในประเทศนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะผ่านประสบการณ์มาอย่างไรนั้นมั่นใจได้ว่าเขายังคงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ได้ตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตขอบพระคุณครับ
4: ต่อไปคุณสุพนัทมินชัยนัน
5: ท์เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมินชัยนันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนประกันสังคมปี2567ครับท่านประธานครับเมื่อพูดถึงรายงานการเงินเราจะไม่พูดถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยเฉพาะยิ่งด้านการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมไม่ได้เลยครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากองทุนประกันสังคมนั้นได้มีการซื้อตึกสกายไนน์ในมูลค่าประมาณ 6,900 ล้านแต่จากการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยพบว่าราคาตึกนี้อยู่เพียงแค่ 3,400 ถึง 3,800 ล้านนั่นแปลว่ามีการประเมินตึกสกายไนน์สูงเกินจริงไปถึงประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ล้านแม้ว่าคนประเมินจะเป็นบริษัทที่ประเมินที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องจากก.ล.ต.นะครับแต่การดำเนินการทางวิชาชีพกับผิดปกติและได้สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานประกันสังคมคำถามของผมถึงสำนักงานประกันสังคมก็คือว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการทำเรื่องฟ้องร้องกับผู้เกี่ยวข้องทั้งบริษัทเอกชนที่ได้มีการจัดทำรายงานการศึกษาการลงทุนฉบับนี้ให้กับทางสำนักงานประกันสังคมรวมถึงบริษัทที่มีการดำเนินการประเมินตึกแห่งนี้รวมถึงบอร์ดและอนุต่างๆที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและอนุมัติการลงทุนแล้วหรือยังแล้วได้มีการจัดการแบ็คลิสต์คนกลุ่มนี้ทั้งหมดให้ไม่มาเกี่ยวข้องในการดำเนินการต่างๆของสปสแล้วหรือยังในประเด็นที่2ครับนอกจากการประเมินตึกที่สูงเกินจริงแล้วมีการให้เอกสารอันเป็นเท็จกับสำนักงานประกันสังคมด้วยจนส่งให้เกิดผลเสียความเสียหายต่อกองทุนประกันสังคมหนึ่งในเอกสารที่บริษัทจัดการกองทุนก็คือ MFC ที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการจ้างไปนั้นได้มีการนำเสนอเอกสารต่อสำนักงานประกันสังคมคือบอกว่าตึกสกายไนน์แห่งนี้ได้รับใบรับรองอาคารเขียวหรือเรียกกันว่า Tree ในระดับ Go ซึ่งจากการประชุมของคณะกรรมการติดตามงบประมาณในปีที่แล้วเราพบว่าเอกชนได้มีการชี้แจงว่าการมีใบรับรองอาคารเขียวจะทำให้ราคาประเมินของตึกนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นราวๆ 30% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากแต่จากการตรวจสอบเรากลับพบว่าอาคารสกายไนน์ไม่มีใบรับรองอาคารเขียวทรีอย่างที่มีการกล่าวอ้างและเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้ในการพิจารณาเพราะว่าเอกสารรับรองอาคารเขียวนั้นส่งผลต่อราคาประเมินอย่างมีนัยยะสำคัญแปลว่าบริษัทผู้จัดการกองทุนผู้จัดการการลงทุนที่มีการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้กับสำนักงานประกันสังคมได้เสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและได้สร้างความเสียหายกับสำนักงานประกันสังคมผมจึงอยากจะถามว่าเมื่อมีผลร้ายแรงเช่นนี้กับสำนักงานประกันสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นปีแล้วเนี่ยทางสปส.ยังคงจ้างบริษัทแห่งนี้อยู่หรือไม่และสปส.ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทนี้ก็คือบริษัท MFC แล้วหรือยังในประเด็นที่3ครับจากข้อมูลที่ผมได้พบในสไลด์ที่สำนักงานประกันสังคมได้นำเสนอต่อบอร์ดนั้นนอกจากตึกสกายไนน์แล้วที่มีการนำเสนอให้ซื้อในช่วงประมาณปี65ก็คือช่วงโควิดนั้นสำนักงานประกันสังคมยังได้มีการเสนอบอร์ดให้พิจารณาในการซื้อตึกอีกที่หนึ่งด้วยครับก็คือที่โรงแรมสวิสโฮเทลรัชดาในราคาประเมินที่ 6,000 ล้านบาทแต่ถ้าเกิดใครติดตามข่าวครับจะทราบว่าในปี68นั้นทางบริษัท AWC ได้มีการซื้อตึกแห่งนี้ไปในราคาเพียงแค่ 4,415 ล้านบาทเท่านั้นต่ำกว่าที่สำนักงานประกันสังคมได้ประเมินไว้ที่ 1,600 ล้านบาทแต่หนักกว่านั้นคือราคาที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการประเมินนั้นเป็นราคาในปี65
6: ซึ่งเป็นในช่วงของโควิดซึ่งถ้าเกิดเราลองพิจารณาประเมินคร่าวๆจะพบว่าตึกแห่งนั้นน่าจะมีราคาประเมินจริงๆหรือราคาตลาดจริงๆอยู่เพียงแค่ 4,000 ล้านบาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่สำนักงานประกันสังคมไม่รู้ไปจัดจ้างอีท่าไหนให้มีการประเมินราคาและนำเสนอต่อบอร์ดในราคา 6,000 ล้านสูงขึ้นไปถึง 50% แม้ว่าจะไม่ได้มีการซื้อตึกจริงซึ่งต้องบอกเป็นเดชะบุญของผู้ประกันตนทุกคนแต่ความผิดพลาดแบบนี้มันควรมีคนรับผิดชอบหรือไม่ผมจึงขอถามว่าในกรณีเคสนี้ที่มีการประเมินผิดพลาดเช่นนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการดำเนินการอะไรกับผู้ประเมินรวมถึงบริษัทที่จัดทำรายงานการลงทุนต่างๆที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนต่างๆให้กับสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อเราดู2เทียบ2เคส2ตึกทั้งสกายไนน์และสวิสโฮเทลที่มีการประเมินราคาสูงเกินจริงทั้งคู่โดยอยู่ในระดับที่ 50-80% มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันส่อเจตนาที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นแล้วในการประเมินราคาสินทรัพย์ของสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมคิดว่านี่เป็นคำถามนะครับเคสแบบนี้มีเงินทอนไหมครับและสุดท้ายครับจากผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมกับเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งเราเห็นแล้วว่าประเมินได้แย่มากและทำให้เกิดความเสียหายกับกองทุนประกันสังคมเราอาจจะเรียกได้ว่าการดำเนินการของพวกท่านรวมถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องนั้นรวมถึงคนที่อนุมัติการลงทุนด้วยนั้นขาดความโปร่งใสขาดธรรมาภิบาลขาดความรับผิดชอบท่านคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่กองทุนประกันสังคมควรจะออกนอกระบบควรจะหลุดพ้นจากการบริหารของพวกท่านและกลุ่มคณะเอกชนรายเดิมๆที่เข้ามาหากินกับประกันสังคมอยู่แบบนี้ถึงเวลาที่พวกท่านต้องมีการออกจากระบบแล้วหรือไม่ครับขอบคุณครับ
4: ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานชี้แจงเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะคะจะขออนุญาตแบ่งเป็นช่วงๆอย่างนี้ค่ะในเรื่องของภาพรวมการเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการปิดงบในคราวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องเสถียรภาพกองทุนแล้วก็ความการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระอันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นผู้ตอบเองนะคะส่วนในเรื่องของเกี่ยวกับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ของประกันสังคมก็คือระบบ SSO Core เนี่ยจะขออนุญาตมอบท่านรองนงลักษณ์นะคะสำหรับในเรื่องของเรื่องลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็การใช้งบประชาสัมพันธ์แล้วรวมถึงในเรื่องของการจดหมายเลขเข้าคูหาเลือกตั้งจะขออนุญาตมอบท่านรองนิยดาแล้วกรณีคำพิพากษาของศาลปกครองก็จะขอมอบทางนิติกรที่เป็นกองกฎหมายนะคะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของประกันสังคมเองในเรื่องของการเลือกตั้งที่ท่านถามอาจจะท่านอันนี้ขออนุญาตนำเสนอในภาพรวมในเรื่องของระยะเวลาในการเลือกตั้งที่อาจจะเนิ่นนานมาทั้งที่ในเรื่องของวาระของบอร์ดชุดปัจจุบันซึ่งหมดอายุซึ่งครบวาระไปแล้วเนี่ยมันก็เนื่องมาจากการที่มีการแก้ระเบียบการเลือกตั้งของปี64ที่ใช้เลือกตั้งในปี66ซึ่งมีการแลกการประชุมก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี68มาอยู่ระยะหนึ่งก็ส่งผลทำให้กระบวนการตรงนี้ค่ะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเรามีการทำประชาพิจารณ์สรุปว่าก็คือขอให้ชันใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมพอการใช้ระเบียบเลือกตั้งเดิมเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการรวมถึงเช่นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเดิมกฎหมายข้อระเบียบของการเลือกตั้งฉบับเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะต้องมีการลงทะเบียนเลือกตั้งอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการต่างๆทั้งในเรื่องของการเข้าคูหาหรือว่าอำนาจต่างๆก็มีการไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะใช้สิทธิ์ของฝ่ายในกลางเองที่จะต้องมีอาจจะมีเอกสารซึ่งเป็นภาระหลายเรื่องซึ่งทางประกันสังคมก็ตระหนักอยู่แต่ไม่ได้มีการแก้ไขเรามีการใช้แก้เราใช้ฉบับเดิมซึ่งต้องเขียน7หมายเลขเพราะนั้นมันก็เลยทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีความที่ค่อนข้างกระชับแล้วพอเรามามีประเด็นที่มีการร้องเรียนทางศาลปกครองที่ประเด็นที่ให้ในเรื่องของ ไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการไม่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจากเดิมที่เรามีการลงทะเบียนเปิดระยะเวลาอยู่ช่วงนึงเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนอยู่ประมาณ1.6 ล้านซึ่ง1.6 ล้านเนี่ยก็เราสามารถจัดการสิทธิ์เลือกตั้งได้ภายใต้สิ่งที่เราดำเนินการอยู่ทั้งในเรื่องของหน่วยเลือกตั้งซึ่งเดิมเนี่ยหน่วยเลือกตั้งของประกันสังคมจะเป็นหน่วยเลือกตั้งประเทศแต่ในครั้งนี้เราใช้ระดับอำเภอ1 อำเภอ 1ที่เลือกตั้งเลยนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานจะต้องร่วมมือกันทุกอย่างในการดำเนินการพอไม่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งตัวเลขจากเดิมที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งอยู่1.6 ล้านก็จะกลายเป็นประมาณ12 ล้านเพราะนั้นตัวเลข12 ล้านเนี่ยต้องใช้ที่เลือกตั้งจากเดิมที่เรากำหนดอยู่ประมาณ 2,000 ก็จะกลายเป็น 5,000 กว่านะคะ 5,000 กว่าที่เลือกตั้งแล้วจำนวนคนที่จะต้องอยู่ประจำหน่วยเลือกตั้งอีกประมาณ 40,000 ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องทำภายใต้ข้อจำกัดเลื่อนระยะเวลาว่าเราจะต้องดำเนินการเลือกตั้งภายในวันที่กกต.ประกาศก็คือวันที่27 กันยาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามทำเต็มที่ในข้อจำกัดที่เรามีอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ต้องขอเรียนในเรื่องของความการเตรียมความพร้อมเราเตรียมความพร้อมทุกเรื่องแล้วก็เราดำเนินการในการที่จะจัดหาคนแล้วก็สถานที่เลือกตั้งทั้งหมดเราก็คาดว่าในส่วนของการที่จะผู้ที่มีไปใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีทั้ง2 ส่วนทั้งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไปดำเนินการลงทะเบียนได้แต่ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะกรณีคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยท่านศาลท่านพิจารณาว่าให้ใช้ข้อมูลจากฐานที่ประกันสังคมมีอยู่เพราะฉะนั้นสถานที่เลือกตั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ท่านเลือกเนื่องจากว่าในข้อมูลที่ประกันสังคมมีอยู่เนี่ยถ้าเป็นมาตรา39หรือ40ก็ตามที่แจ้งแต่ถ้าเป็นกรณีมาตรา33เนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นนิดนึงคือกรณีที่มีสำนักงานสาขาเยอะหรือมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ใดที่หนึ่งแต่เขาไม่ได้แจ้งมาทั้งหมดว่าที่สมาชิกที่เหลือที่เป็นลูกจ้างเขาอยู่ผู้ประกันตนอยู่ที่ไหนเพราะนั้นมันก็ทำให้ตัวเลขอย่างทำให้ที่ท่านพูดถึงว่าเอ๊ะอยู่ที่นี่แล้วทำไมไปใช้สิทธิ์เลือกนี่เพราะนั้นเราใช้จากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะก็อาจจะมีความไม่สะดวกบ้างในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะคะสำหรับอีกอันนึงที่จะขอนำเสนอก็คือในเรื่องของเสถียรภาพการลงทุนการในเรื่องของกองทุนปัจจุบันเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเราก็มีการจัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพการลงทุนซึ่งก็มีทั้งฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการที่จะทำไงภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมผู้สูงอายุรวมถึงประเด็นต่างๆซึ่งในขณะนี้กองทุนเนี่ยเราก็มีการดำเนินการไปแล้วอย่างเช่นในการที่ปรับเพดานค่าจ้างแบบขั้นบันไดซึ่งในขณะนี้ปรับเป็นช่วงแรกก็จะถึงปี71แล้วก็จะมีช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3นี่สำหรับมาตรา33 39เรากำลังเตรียมการอยู่แล้วก็ในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่จะทำยังไงให้เงินมันเข้ามาสู่กระบวนการของความมั่นคงของเสถียรภาพกองทุนมากขึ้นก็คือในเรื่องของเป้าหมายผลตอบแทนให้เพิ่มไปที่ 5% ต่อปีและขณะนี้ในเรื่องของการขยายความคุ้มครองที่ท่านอยากให้ขยายความคุ้มครองไปทั้งหมดเนี่ยขณะนี้เราขยายความคุ้มครองในลูกจ้าง3 กลุ่มก็ได้แก่กลุ่มเกษตรนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่คนทำงานบ้านแล้วก็กลุ่มในเรื่องหาบเร่แผงลอยซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการแต่ว่าผ่านครม.เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังเตรียมการที่จะน่าจะเริ่มปีประมาณปีหน้านะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทำต่อไปหากมีการแก้ไขพ.ร.บ.ประกันสังคมก็คือในเรื่องของการขยายอายุของผู้ประกันตนจากเดิมจาก15 ถึง 60 ปีเนี่ยก็กลายเป็น15 ถึง 65 ปีแล้วก็ในเรื่องของการขยายการเกิดสิทธิ์ชราภาพแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายที่ไม่อยากให้กระทบต่อทุกท่านที่ทั้งต้องส่งเงินก็คือในเรื่องของการเพิ่มอัตราเงินสมทบนี่คือในส่วนของเสถียรภาพการลงการกองทุนนะคะสำหรับการเร่งรัดติดตามนี่จะเห็นว่าท่านอาจจะมองว่าหนี้สินที่ท่านพูดนำเสนอมันจะมีอยู่2 ประเด็นก็คือหนี้สินที่กรณีที่เรื่องสิทธิประโยชน์เป็นหนี้สินของการประมาณการเดือนธันวาเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายโรงพยาบาลในปีถัดไปก็คือปี68
7: มกราเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดในมาตรฐานบัญชีก็คือต้องนำหนี้สินที่จะต้องที่ประมาณการณตอนนี้ซึ่งกำหนดจ่ายในมกราต้องมาปรากฏในปี67ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะกลายเป็นหมื่นกว่าล้านนะคะส่วนในเรื่องของกรณีอีกหนี้สินหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือในเรื่องของสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์บุตรก็เช่นเดียวกันจะต้องนำไปจ่ายในปีถัดไปในเดือนมกรานะคะแต่เราก็มีกระบวนการเร่งรัดติดตามหนี้สินถามว่าหนี้ภาครัฐณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดสิ้นปี69เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 42,000 ล้านแต่หลังจากที่ปี70ที่เราได้พรบงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยเราได้มาประมาณ 60,000 กว่าล้านแต่รัฐบาลใช้หนี้อยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านก็จะเหลืออยู่ที่ถ้าสิ้นปีประมาณ70จะอยู่ที่ 35,000 ล้านซึ่งคาดการว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลสมทบมาเรื่อยๆก็คาดว่าประมาณปี74นะคะซึ่งเราก็ดำเนินการอยู่สำหรับในเรื่องที่ปรากฏในบัญชีการแสดงผลของสตง. อย่างมีเงื่อนไขเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนในเรื่องของกรณีชราภาพและทุพพลภาพต้องบอกงี้ค่ะปกติการประมาณการเนี่ยเราจะประมาณการของสิ้นปีก่อนที่เราจะดำเนินการเพราะฉะนั้นฐานตัวเลขเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของปีนั้นไม่ได้บวกไปในอนาคตซึ่งตรงนี้มันผิดหลักในการประมาณการหนี้สินแต่ไม่ใช่เงินที่จ่ายไปจริงเป็นการประมาณการที่เราจะต้องจ่ายก็คือตรงนี้ทำให้เราต้องมาปรับในเรื่องของการแก้ไขระเบียบในเรื่องของทั้งกรณีชราภาพแล้วก็ทุพพลภาพต้องปรับแล้วก็มีการประมาณการอย่างกรณีชราภาพเนี่ยกรณีที่ท่านส่งเงินสมทบมาแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้เงินบำเหน็จเมื่อไหร่เราจะต้องประมาณการนี้เป็นก้อนแรกส่วนก้อนที่2ก็คือกรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ในเรื่องของชราภาพแล้วจะต้องประมาณการตามหลักเกณฑ์ก็คืออันอาเขาเรียกว่าตารางมรณะซึ่งตารางมรณะอันนี้มันจะเป็นส่วนที่ทำให้ตัวเลขจะเห็นได้ว่าโป่งเดี๋ยวท่านดูปี68ถ้าท่านมาอยู่ในเวทีแห่งนี้ท่านก็จะเห็นเช่นเดียวกันว่าในปี68ตัวเลขก็จะโป่งขึ้นแต่เป็นการประมาณการสำหรับการที่จะจ่ายเงินในอนาคตนะคะส่วนในเรื่องของหนี้สมทบครั้งรับนี่ก็จะเป็นในเรื่องที่เราดำเนินการอยู่ปี68เนี่ยเราแก้ไขแล้วทั้งในส่วนของชราภาพกับทุพพลภาพที่ตัวเลขโป่งเป็นหนี้สินแต่ในส่วนของเงินสมทบครั้งรับเนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งปี69เนี่ยค่ะเราดำเนินการอยู่เพราะเราเดิมประมาณการณปีต้นปี12เดือนแต่ทางผู้ตรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าการประมาณการเหล่านี้มันต้องเริ่มตั้งแต่ปีที่เขาเป็นหนี้ส่วนหนี้จริงๆที่เกิดมากกว่า12เดือนเราก็ยังมีอยู่ค่ะอันนี้ขออธิบายในภาพรวมของ4เรื่องนะคะลำดับต่อไปจะขออนุญาตในเรื่องของระบบ SSO คอค่ะเชิญท่านรองนงรักค่ะ
8: เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในส่วนของการดำเนินการเรื่องของระบบการเปลี่ยนผ่านระบบงานประกันสังคมเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน SSO Call ซึ่งเราได้มีการดำเนินการเพื่อจะพัฒนาระบบในใช้งานของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็ได้เริ่มมีการใช้งานนะตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ในส่วนของการติดตามสถานการณ์เพื่อให้ระบบมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็ได้เริ่มมีการติดตามในช่วงเร่งด่วนตั้งแต่เริ่มมีการเปิดระบบซึ่งสิ่งที่เราได้เร่งดำเนินการก็คือเรื่องของสิ่งที่จะเป็นผลกระทบกับผู้ประกันตนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ไม่เกิดความล่าช้าส่งผลให้มีความเดือดร้อนกับผู้ประกันตนในระยะช่วงระบบเมื่อผ่านพ้นระยะเร่งด่วนแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินงานการจ่ายสิทธิประโยชน์การรับจ่ายเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลทะเบียนเงินสมทบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเกิดซ้ำหรือว่าส่งผลกระทบที่จะทำให้หน่วยปฏิบัติของสำนักงานประกันสังคมมีผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับในช่วงปัจจุบันนะคะเราก็ได้มีการติดตามเพื่อให้การความพร้อมของระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบของการพัฒนาระบบที่จะเข้าสู่ระยะคงที่นะคะซึ่งในการดำเนินการทั้ง3ช่วงเนี่ยเราได้มีการติดตามมาโดยตลอดก็จะเห็นว่าในภาพรวมของระบบทุกระบบเนี่ยเราได้มีการจ่ายเงินผ่านสิทธิประโยชน์นะคะใน กรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33 39เราก็ได้มีการจ่ายสิทธิประโยชน์นะคะไปเป็นจำนวนถึง15ล้านรายการนะคะแล้วก็มีเงินที่เราจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่านระบบไปจนทั้งหมดนะคะถึงเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 45,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งเราก็ได้มีการเรื่องของการจ่ายสิทธิประโยชน์เช่นกันนะคะก็มีการประมวลผลผ่านระบบแล้วก็มีการจ่ายไปทั้งสิ้น 200,000 รายการนะคะก็เป็นเงินที่เราจ่ายผ่านระบบไปถึง887ล้านบาทในส่วนของการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะก็เป็นอีกระบบนึงซึ่งก็จะมีความเชื่อมโยงไปในเรื่องของการพิจารณาจ่ายควบคู่ไปกับระบบกรมจัดหางานนะคะซึ่งก็ต้องมีการประมวลผลแล้วก็ตรวจสอบในหลายขั้นตอนนะคะซึ่งเราก็พบว่าในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของความล่าช้าในเรื่องของการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาระบบนะคะเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลับเข้ามาทำงานหรือว่าการตรวจสอบกรณีเสียชีวิตนะคะเพื่อมาสร้างแล้วก็ประมวลผลด้วยระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อให้คำสั่งจ่ายเนี่ยมีความถูกต้องครบถ้วนแล้วนะคะก็ปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีการตรวจสอบให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดทำรายงานคำสั่งจ่ายสามารถประมวลผลได้อย่างต่อเนื่องนะคะในปัจจุบันกรณีว่างงานเราได้มีการประมวลผลนะคะแล้วก็สั่งจ่ายผ่านระบบถึง3ล้านกว่ารายการนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไปจนถึงปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 7,441 ล้านบาทก็จะเห็นว่าในส่วนของระบบ SSO Call เราก็ได้มีการติดตามแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งเมื่อถึงช่วงที่จะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะต้องเข้าสู่ปี2570เนี่ยเราก็ได้มีการติดตามแล้วก็จะต้องมีการจัดทำงบประมาณนะคะเพื่อขอในเรื่องของการบำรุงรักษาระบบนะคะเพื่อจะได้ดูในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซึ่งรวมทั้งเรื่องของการที่จะต้องเก็บดีเควสของผู้ใช้งานจริงๆนะคะก็ส่วนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีทีมเข้ามาดูแลระบบอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างที่เราจะมีการพัฒนาระบบของ SSO Call เพื่อที่จะทำให้เป็นระบบการใช้งานของระบบประกันสังคมไปจนตลอดไปค่ะค่ะ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางนิยดาเสนิมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องของการลงทุนกองทุนประกันสังคมนะคะขออนุญาตนำเรียนว่าในเรื่องของการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเราก็จะมีการแบ่งโครงสร้างในการดำเนินงานนะคะก็คือว่าจะมีคณะกรรมการประกันสังคมนะคะเป็นผู้ที่กำหนดหรือออกระเบียบในเรื่องการนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์นะคะแล้วคณะกรรมการเองเนี่ยก็สามารถที่จะแต่งตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นในการออกระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆนะคะจากนั้นเนี่ยทางระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะมาดำเนินการนะคะโดยจะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติการของสำนักงานประกันสังคมซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการลงทุนหรือ IC นะคะจะทำหน้าที่ในการพิจารณาแผนการลงทุนประจำสัปดาห์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามแผนการลงทุนประจำปีที่ทางท่านเลขาธิการได้เห็นชอบภายใต้แผนการลงทุนระยะยาว5ปีที่ได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดประกันสังคมนะคะนอกจากนี้นะคะหลายท่านก็ได้พูดถึงในเรื่องของความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความโปร่งใสของกองทุนนะคะต้องขออนุญาตนำเรียนว่าในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นส่วนราชการนะคะนั้นเจ้าหน้าที่หลักๆที่ทำหน้าที่ในการบริหารการลงทุนนะคะก็คือผู้มีอำนาจ ในการอนุมัติเลยนะคะก็จะเป็นท่านเลขาธิการนะคะซึ่งท่านเลขาธิการก็จะมีกับออกคำสั่งสามารถมอบอำนาจให้รองเลขาธิการที่กำกับควบคุมดูแลกองบริหารการลงทุนเนี่ยสามารถทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านเลขาธิการได้นะคะแล้วก็มีคณะกรรมการ IC นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการจ้างพนักงานด้านการลงทุนเข้ามาทำงานกับเราด้วยนะคะซึ่งพนักงานด้านการลงทุนนะคะก็จะมีอัตราจ้างก็เทียบเท่ากับเอกชนนะคะแต่ปัญหาที่เราประสบในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นส่วนราชการพอน้องๆมาสมัครงานกับเราแล้วถามถึงเรื่องของค่าตอบแทนและก็โบนัสนะคะค่าตอบแทนเนี่ยเขายอมรับอัตราที่เราจ่ายให้ได้แต่ในเรื่องโบนัสเนื่องจากเราเป็นส่วนราชการเราไม่สามารถจ่ายโบนัสให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะตรงนี้ก็มีอาจจะปฏิเสธงานกับเราไปนะคะหลายท่านก็อาจจะมาอยู่กับเราเพื่อที่จะสร้างโปรไฟล์แล้วก็ไปอันนี้ก็ทางสำนักงานประกันสังคมของผมเองแล้วก็พยายามนะคะทุกวันนี้เราก็จะมีการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ในที่นี้ด้วยนะคะเรายังมีตำแหน่งในเรื่องของพนักงานด้านการลงทุนว่างอยู่อีกหลายอัตรานะคะก็เชิญชวนช่วยกระจายข่าวให้เราด้วยนะคะในกรณีของการบริหารการลงทุนหลายท่านนะคะก็เปรียบเทียบการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคมนะคะกับกบข.หรือว่าของมาเลเซียก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะคะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยตัวเม็ดเงินที่เรานำมาในเรื่องของการจัดหาผลประโยชน์นะคะไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของเรื่องของเงินออมเพื่อกรณีชราภาพอย่างเดียวเรามี7สิทธิประโยชน์ในขณะที่กบข.เนี่ยจะเป็นการบริหารเงินออมระยะยาวเพื่อกรณีเกษียณอายุเท่านั้นนะคะในการดำเนินงานของเราเนี่ยเราก็เลยจะแบ่งว่ากฎหมายเนี่ยมีกองทุนประกันสังคมแค่กองเดียวนะคะแต่การบริหารจัดการภายในเนี่ยตัวเงินลงทุนเงินกองทุนที่เราจะเอาไปบริหารจัดการเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็นเงินลงทุนระยะสั้นระยะยาวให้สอดคล้องกับตัวสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายได้กำหนดนะคะดังนั้นในการบริหารจัดการภายในเนี่ยก็จะมีแยกย่อยไปว่าเป็นเงินลงทุนของกอง4กรณีก็คือเจ็บป่วยทุพพลภาพคลอดบุตรและตายซึ่งเป็นไปตามตารางแนบท้ายพรบว่าเราจะแบ่งการจัดเก็บเงินสมทบเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีกองเราเรียกว่ากอง2กรณีก็คือกองของกรณีชราภาพและก็แล้วก็สงเคราะห์บุตรนะคะแล้วก็จะมีกองว่างงานแล้วมีแยกย่อยออกไปเป็นของกองมาตรา40ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการบริหารงานทั่วไปนะคะทีนี้บางท่านก็เอาไปเทียบกับทางของมาเลเซียนะคะต้องนำเรียนว่าทางไม่ว่าจะกบข.เองนะคะหรือกองมาเลเซียเองเนี่ยในลักษณะของการจัดเก็บเงินสมทบและการบริหารงานของเขาเนี่ยค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่า individual นะคะเป็นบัญชีรายบุคคลเพราะว่าเขาจัดเก็บเงินสมทบในลักษณะของ defined contribution ไม่ใช่ defined benefit แบบของสำนักงานประกันสังคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณในคำแนะนำในเรื่องของการเปรียบเทียบประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงานซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยเราก็พยายามศึกษาแม้ว่าการจัดตั้งกองนะคะวัตถุประสงค์หรือว่าลักษณะของกองทุนเนี่ยมันจะต่างกันระหว่าง defined benefit กับ defined contribution แต่เราก็พยายามจะเอาประสบการณ์หรือว่าข้อดีข้อเสียจากของต่างประเทศเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของการบริหารการลงทุนของเรานะคะนอกจากนี้ต้องเรียนค่ะว่าในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกบข.ของเราอีกอันนึง ก็ที่บอกว่าเราไม่ได้นิติบุคคลนะคะเพราะว่าในตัวพรบจัดตั้งประกันสังคมเนี่ยแค่กำหนดว่าให้มีกองทุนหนึ่งขึ้นมาในสำนักงานประกันสังคมโดยมีสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะซึ่งอาจจะต่างกับกบข.กบข.เนี่ยจะให้ตัวกฎหมายจะกำหนดเลยว่ากองทุนมีสภาพเป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมเองจริงๆเราเคยมีการศึกษาเรื่องนี้นะคะว่าถ้าเราจะให้กองทุนประกันสังคมเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าผลการศึกษาเนี่ยตอนนี้ก็รวบรวมเอาไว้ในการ ดำเนินการครั้งใหม่ที่จะมีการปฏิรูปประกันสังคมอย่างที่หลายท่านให้คำแนะนำแล้วก็เป็นห่วงมาในเรื่องนี้นะคะถัดไปนะคะก็ขออนุญาตในเรื่องของมีข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างเอกชนนะคะหรือว่าจ้างบริษัทหลักจัดการบริษัทหลักทรัพย์นะคะหรือบลจ.เนี่ยบริหารงานแทนสำนักงานประกันสังคมนะคะต้องขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากว่าทางสำนักงานประกันสังคมเองนะคะเรามีการที่จะกระจายความเสี่ยงนะคะก็โดยที่สามารถที่จะเอาเงินกองทุนนะคะไปจ้างบลจ.แต่ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในการจ้างบลจ.เองนะคะก็จะมีระเบียบนะคะวิธีการจ้างเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ในการจ้างบลจ.เองเราก็สามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันได้นะคะแต่คำถามที่ว่าแล้วทำไมมีการจ้างบลจ.แล้วมีการขาดทุนแต่ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยยังมีการเพิ่มขึ้นนะคะต้องเรียนว่า เรามีการจ้างบลจ.เพิ่มในปี2566คือทำสัญญาปี2566นะคะแต่ว่าค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนที่เราจะต้องจ่ายให้บลจ.นะคะจะเริ่มมาจ่ายในปี2567นะคะนั้นตรงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยตรงค่าจ้างบลจ.มันก็เลยเหมือนจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นประกอบกับเรามีการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทำให้ค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะผันไปตาม NAV ที่หลักทรัพย์นะคะ

ว่ามีการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามข้อสังเกตของสตง.หรือไม่นะคะต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าก่อนปี2567นะคะในการบันทึกบัญชีมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยเราจะบันทึกบัญชีตามมูลค่ายุติธรรมนะคะแต่ในปี67ที่สตง.เข้ามาตรวจแล้วก็จะทำรายงานขึ้นมาสตง.ให้ความเห็นว่าในการบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยอยากให้ใช้ราคาเสนอซื้อล่าสุดนะคะจึงมีการเปลี่ยนแปลงนั้นตัวข้อมูลนะคะจำนวนเงินลงทุนหรืออะไรก็แต่ที่ปรากฏในรายงานการเงินปี2567เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากปี2566นะคะแต่ว่าเราเองนะคะหลังจากที่ทางสตง.ได้ตรวจแล้วก็รับรองงบไปแล้วนะคะเราก็ได้มีการมาหารือกับสตง.และกรมบัญชีกลางในภายหลังอีกครั้งนึงเกี่ยวกับวิธีการบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์นะคะซึ่งจากผลการหารือเนี่ยก็เห็นพ้องต้องการทั้ง3หน่วยนะคะว่าควรจะบันทึกเป็นมูลค่ายุติธรรมนะคะจะมีความเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับตัวการบริหารจัดการของกองทุนมากกว่านะคะตรงนี้พอปี68ถัดมานะคะในการบันทึกบัญชีเราจะกลับไปบันทึกบัญชีโดยใช้มูลค่ายุติธรรมค่ะสำหรับกรณีที่เรามีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็สัญญาอนุพันธ์นะคะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการนำเงินกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตามระเบียบของที่ทางคณะกรรมการได้ออกไว้นะคะการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้เราจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยง 100% นะคะนั้นเราก็เลยจะต้องมีการทำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่าในการในปี2567นะคะค่าอัตราค่าเงินบาทเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่แต่ว่าในตัวต้นปีแล้วก็ปลายปีที่ปิดบัญชีนะคะมันก็เลยจะเกิดส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เราไปลงทุนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยในปี2567นะคะอัตราแลกเปลี่ยนที่เราใช้ในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะก็จะอยู่ที่33บาทกว่านะคะ 33.8 นะคะแต่ว่าตรงที่ราคาปิดของหน้าบัญชีอะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 33.5 บาทต่อ US ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ต้องนำเรียนว่าอันนี้นะคะถ้าหลักทรัพย์เนี่ยมันยังไม่ได้ครบกำหนดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นการขาดทุนทางบัญชีนะคะไม่ได้เป็นการขาดทุนที่แท้จริงอะนะคะซึ่งถ้าดูในเรื่องของตัวเมื่อเปรียบเทียบตัวผลตอบแทนที่กำไรอะนะคะแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่วนที่เราได้กำไรมาจากการลงทุนในนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อคำถามว่าการเปิดเผยข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนต้องเรียนว่าเรามีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนนะคะเป็นไตรมาสว่าแต่ละไตรมาสเนี่ยเราลงทุนในแต่ละประเภทหลักทรัพย์เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในกรณีที่หลายท่านก็อยากรู้ว่าสำนักงานประกันสังคมเอานำเงินไปลงทุนเนี่ยเป็นรายหลักทรัพย์อย่างไรบ้างต้องเรียนว่าตอนนี้ที่เราเปิดเผยเนี่ยเราจะเปิดเผยเป็นปีละ1ครั้งนะคะก็ประมาณจะเป็น10รายชื่อ10ลำดับแรกที่เราลงทุนสูงสุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในประเด็นนี้เนี่ยตอนนี้ก็ได้ให้ทางกองบริหารการลงทุนนะคะทบทวนตรงนี้ว่าในการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนที่จำเป็นนะคะแล้วก็ไม่กระทบต่อในเรื่องของตลาดแล้วก็เรื่องตลาดเงินตลาดทุนนะคะเราสามารถเปิดเผยเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างๆตามที่ท่านแจ้งมานะคะไม่ว่าจะเป็นอาคาร Skyline หรือหุ้น EAS Stack หรือก็ศรีพันวานะต้องเรียนว่าตัว Skyline เองเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนเป็นการซื้ออาคารนะคะแต่เราลงทุนในลักษณะของเป็นกองทรัสต์นะคะซึ่งตัวอาคาร Skyline เองเนี่ยมันก็จะเป็นสินทรัพย์ของกองทรัสต์ที่เราเข้าไปลงทุนนะคะแล้วก็เรามีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทรัสต์
อันนี้อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่ไปดูมาเนี่ยตอนนี้อัตราการเช่าก็เพิ่มสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นตึกร้างอย่างที่ทุกท่านเข้าใจ

0: นะคะส่วนในหุ้นของตัว Stack นะคะต้องเรียนว่าตัว Stack นี่จริงๆสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนเองนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นกองทุนย่อยนะคะลงทุนใน Stack แต่ต่อมาเนี่ยเรามีการยกเลิกหรือก็ครบสัญญาจ้างเขาก็ต้องคืนหลักทรัพย์เรามานะคะซึ่งเขาก็คืนหลักทรัพย์คืนเรามาเป็นหลักทรัพย์นะคะไม่ได้ขายออกไปในช่วงเวลานั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้เราก็มอนิเตอร์ดูอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลเทียบกับสิทธิ์สปสช.นะคะต้องขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมเองนะคะกรมบัญชีกลางแล้วก็ทางสปสช.เองนะคะเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันหลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะกำหนดสิทธิพื้นฐานแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิกองทุนไหนเนี่ยที่จะต่อยอดจากสิทธิพื้นฐานได้นะคะจะต้องมีการกำหนดกติกาอย่างไรนะคะอันนี้ก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดข้อปัญหาอีกหลายอย่างหลายประเด็นที่เราจะต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนแต่ว่าประกันสังคมเองเนี่ยสิทธิของเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าสิทธิ์สปสช.นะคะเราให้การรักษาพยาบาลเนี่ยอย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมหรือแจ้งไปที่1506อันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ก็พยายามที่จะรับข้อร้องเรียนทางการแพทย์นะคะโดยมีการให้ทางผู้กันตนนะคะสแกน QR code ที่เราไปติดไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะแจ้งเรื่องปัญหาที่พบเจอเข้ามานะคะสำหรับประเด็นอีกเรื่องนึงนะคะขออนุญาตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนะคะขออนุญาตนำเรียนว่าสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยเรามีการประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปี2568แล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นงบปกติเท่าไรรับอยู่แล้วก็หลายท่านบอกว่าทำไมนะคะเราถึงมาการประชาสัมพันธ์ของเราทำไมมันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพต้องเรียนว่าตัวงบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่เป็นเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งเลยนะคะเราได้รับการจัดสรรจากบอร์ดมาเมื่อเดือนเมษายนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการออกประกาศนะคะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเมื่อวันที่6พฤษภาแต่อย่างไรก็ตามนะคะแล้วก็มีการเตรียมการที่จะจัดซื้อจัดจ้างนะคะแต่เนื่องจากว่ายังไม่มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนนะคะนั้นการที่เราจะพยายามพันรณรงค์เรื่องเลือกตั้งโดยมีความชัดเจนเรื่องของตัววันเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมีการประกาศการเลือกตั้งเมื่อวันที่25พฤษภาคมนะคะเราก็รีบดำเนินการในเรื่องของการจัดทำงบประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลงนามสัญญาได้ตอนต้นเดือนกรกฎาคมแล้วเราก็รีบรณรงค์นะคะแล้วก็รีบสื่อสารอย่างเต็มที่นะคะซึ่งยอดที่เราผลจากที่เราได้รับมานะคะก็มีผู้เข้าไปชมหรือว่ารับชมยอด engagement จากสื่อต่างๆเราก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราอาจจะขาดในเรื่องของการว่ารับชมแล้วเนี่ยรับรู้รับทราบได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำต่อไปนะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตน้อมรับข้อคิดเห็นทุกข้อเสนอแนะของท่านไปพิจารณาพัฒนางานประกันสังคมต่อไปขอบคุณค่ะ
1: เรียนท่านประธานครับผมศาสตร์สวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับจริงๆคำถามที่ผมถามทั้งผู้ชี้แจงไปหลายคำถามก็ยังไม่ได้รับคำตอบครับท่านประธานครับจริงๆคำถามอย่างพื้นฐานเลยครับว่าตั้งเป้าว่ารอบนี้ครับคนจะมาใช้สิทธิเลือกตั้งเท่าไหร่ครับอยากได้ยินเป็นตัวเลขเลยครับว่าลูกจ้างเท่าไหร่นายจ้างเท่าไหร่ครับแล้วก็ง่ายๆเลยครับอยากให้ท่านเลขาฟันธงเลยครับว่าสรุปจดกระดาษเข้าไปได้หรือไม่สั้นๆเลยครับแล้วก็รวมถึงแผนการสรุปจะประกาศคะแนนวันไหนประกาศคะแนนกับรับรองไม่เหมือนกันเนาะประกาศคะแนนวันไหนจะมีมาตรการชัดเจนใช่ไหมว่ากปน.ประจำหน่วยจะใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ได้ใช้วิจารณญาณจนผลักภาระไปให้กปน.ประจำหน่วยอะไรเงี้ยครับ ถามไปเยอะมากเลยครับอยากได้คำตอบจากท่านผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับ
2: ผู้ที่แจ้งก็อาจจะตอบได้บางคำถามอันไหนที่ตอบได้เชิญ
0: ตอบในกระบวนเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านสภาผู้แทนผู้ทรงเกียรตินะคะในส่วนของกระบวนการเลือกตั้งในส่วนที่เราบอกว่าระยะเวลา1เดือนนี่คือน่าจะอย่างช้าที่สุดเพราะว่าในฐานะที่ท่านประธานกกต.ท่านก็ได้เน้นย้ำว่าหลังจากที่เรามีการส่งคะแนนมาที่ระบบแล้วเนี่ยมันจะเป็นการประกาศที่อย่างไม่เป็นทางการแต่สุดท้ายมันจะต้องมีหนังสือจากกกต.ทั้งในส่วนของจังหวัดและทั้งในส่วนของกทม.ส่งมาซึ่งพอส่งมาเสร็จมันก็จะต้องเปรียบเทียบข้อมูลจากสิ่งที่รายงานมาทางระบบกับสิ่งที่ปรากฏตามเอกสารเพื่อให้สอดรับตรงกันซึ่งจะเร่งให้เร็วที่สุดกันในส่วนนี้ทางท่านประธานก็พูดแล้วสำหรับการตั้งเป้าขออธิบายอย่างนี้ได้ไหมคะในฐานะที่ตัวเองซึ่งมารับตำแหน่งประมาณ11เดือนเนี่ยก็ในปีที่66ที่การเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยจำนวนผู้ใช้ถึงจะลงทะเบียน 800,000 แต่ใช้จริงๆก็ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่ท่านบอกแต่ในครั้งนี้เราคาดว่าใช้คำกลมๆว่าให้มากกว่าในสิ่งที่คาดการคราวที่แล้วแต่คงไม่ได้กำหนดเป็น KPI ขนาดนั้นแต่เราก็ยินดีน้อมรับในสิ่งที่ท่านเสนอแน่ว่าการจะกำหนดตั้งเป้าอย่างไรก็อาจจะต้องขออนุญาตไปศึกษาในส่วนของการเลือกตั้งใหญ่เพราะว่าเราก็มีในส่วนของกกต.ในส่วนของที่ส่วนกลางเนี่ยเราก็มีท่านจากผู้แทนต่อกกต.ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตรับตรงนี้เอาไปอีกทีหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของการเขียนบัตรเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านรองนิยดานำเสนอนิดนึง
2: เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชี้แจงรอเดี๋ยวมีคนจะถามท่านเดี๋ยวท่านตอบทีเดียวเลยเมื่อกี้ใครยกมือเชิญ
3: โอเคครับขออนุญาตครับท่านประธานครับสุพนัทมีนชัยนันท์ครับต้องบอกว่าทางหน่วยงานตอบผมไม่เคลียร์อยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกที่ผมบอกว่าทางบริษัท MFC ได้มีการให้แจ้งกับทางสำนักงานประกันสังคมว่ามีใบรับรองอาคารเขียวก็คือ Tree ในระดับ Go ซึ่งมีผลนัยยะสำคัญต่อการประเมินราคา Asset สูงขึ้นไปกว่า 30% แต่สุดท้ายไม่มีใบรับรองอาคารเขียวนี้จริงหมายความว่าตึก Skyline ถูก Over Estimate ไปเยอะมากนะครับ Over Valuation ไปเยอะมากนั่นหมายความว่ากรณีนี้เนี่ยท่านได้ดำเนินคดีกับ MFC แล้วหรือยังครับแล้วก็ท่านยังจ้าง MFC อยู่เลยนะผมรู้ว่าท่านยังจ้างอยู่นะครับซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับและเรื่องที่2ครับการประเมินไม่ได้การประเมินผิดพลาดแค่ครั้งเดียวทั้งสกายไนน์ผิดพลาดไป 3,000 ล้านตึกสวิตโฮเทลผิดพลาดไปอีก 2,000 ล้านตึก2ตึกนี้ประเมินผิดพลาดทั้งคู่โดยกลุ่มคณะบริษัทคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันท่านได้ดำเนินการอะไรกับเขายังครับขอบคุณครับ
2: คุณสุพนัทมีอะไรจะถามมันจะได้ถามทีเดียวเลยหมดคำถามแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นแล้วก็คุณที่ยกมือค่ะ
4: ธนพรค่ะท่านประธาน
2: เชิญถามเลยเดี๋ยวจะได้ให้ทางหน่วยงานตอบทีเดียวทางหน่วยงานจดคำถามนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ตอบชี้แจงทีเดียวเลย
4: ค่ะธนพรมิจันทร์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนมีดิฉันมีคำถามนะที่ยังถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบนะคะก็อยากจะถามว่าทำไมท่านใช้เกณฑ์อะไรในการที่จัดหน่วยเลือกตั้งให้กับคนที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันของเขาซึ่งเขาสมมุติเนี่ยเมื่อวานนี้ฉันได้รับเคสมาจังหวัดสระบุรีเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่มาประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนแต่แทนที่จะท่านก็เห็นแล้วว่าพื้นที่ในการทำงานของเขาก็คืออยู่จังหวัดสระบุรีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่นั่นทำไมถึงให้เข้ามาเลือกตั้งที่ดินแดงอันนี้ท่านยังไม่ได้ตอบใช้ท่านใช้หลักคิดอะไรนะคะที่มันไปสร้างความลำบากให้กับผู้ประกันตนที่เขาจะต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่27นี้นะคะแล้วมันมีทางที่จะทำให้เขาเลือกตั้งได้ไหมภายใน2วันที่จะถึงนี้สำหรับคนแบบนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกที่เป็นเคสแบบนี้นะคะประเด็นต่อมาค่ะท่านยังไม่ได้ตอบเรื่องเงินสมทบค้างชำระจากหน่วยงานราชการนะคะที่เป็นหน่วยงานของราชการที่เป็นคนค้างหนี้ประกันสังคมเสียเองนะคะจำนวนอยู่ที่ 1,092 ล้านเนี่ยท่านยังไม่ได้คำตอบเลยว่ามันมีหน่วยงานไหนบ้างชื่อหน่วยงานอะไรแล้วจำนวนเงินเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยงานไหนเท่าไหร่ค่ะยังไม่ได้คำตอบขอบคุณค่ะท่านประธาน
2: ท่านสมาชิกเชิญค่ะท่านรัฐเก้า
5: ค่ะ ครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะดิฉันนางรัฐรังทวงสุวรรณคีรีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะก่อนอื่นคืออยากขอบคุณนะคะขอบคุณตัวแทนจากสำนักงานประกันสังคมทุกท่านนะคะขอบคุณทั้งเลขากาญจนาแล้วก็ท่านรองเลขาพนิดานะคะขออนุญาตเอ่ยนามท่านเพราะท่านกรุณาให้ข้อมูลตอบกลับมาสำหรับดิฉันนะคะแต่ว่ายังรู้สึกอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะดีใจที่ได้ยินท่านบอกว่ามีการศึกษาเพื่อที่จะให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะแต่ดิฉันทราบว่าการศึกษาเรื่องนี้คือศึกษามายาวนานมากแล้วค่ะศึกษาตั้งแต่ตอนยุคท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่คุณพ่อของท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีจนตอนนี้ลูกชายเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีอีกทีนึงแล้วก็เลยอยากทราบไทม์ไลน์ว่าการศึกษาเรื่องการจะให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยค่ะมีแผนการจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะคะจะได้ให้กองทุนเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคลสักทีอะค่ะขอทำลายค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีสมาชิกท่านไหนจะสอบถามอีกไหมงั้นหน่วยงานเชิญตอบ
6: ค่ะเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะคะสำหรับคำถามของท่านธนพรก็ในถึงที่เลือกตั้งสำหรับตัวเองค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยข้อมูลที่ประกันสังคมมีเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือของมาตรา3339 39เนี่ยท่านจะลงทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ของท่านหรือตามที่ท่านแจ้งแต่ประเด็นมาตรา33เนี่ยมันจะมีกรณีที่สำนักงานใหญ่แล้วสำนักงานใหญ่ไม่ได้แจ้งในรายชื่อสถานที่เช่นว่าเขาอาจจะมีสาขาแต่เขาแจ้งในภาพรวมของสำนักงานใหญ่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเราคงรับคำเหล่านี้ไปดำเนินการต่อไปแต่คงไม่สามารถดำเนินการทันภายในระยะเวลา2วันนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งที่สถานที่ท่านทำงานอยู่นี้ต้องไปทันที่เลือกตั้งแต่ตรงนี้เราได้คุยกับนายจ้างแล้วว่าจะดำเนินการในท่านจะต้องมีการแจ้งถ้ากรณีท่านมีรายสาขาเพราะเวลาท่านจดทะเบียนท่านส่งเงินสมทบท่านแจ้งชื่อที่อยู่ที่เดียวก็คือที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ก็เป็นประเด็นอยู่ที่เรากังวลอยู่เหมือนกันส่วนในเรื่องของสถานที่ราชการที่ติดค้างเงินสมทบเนี่ยอันนี้มาตรา100กำหนดให้ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่มีข้อมูลมาคือณขณะนี้ก็คือเวลาที่เขาตั้งปีงบประมาณพอปีถัดไปเขาก็จะมาใช้ในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะค่อยๆหายไปแต่เราไม่สามารถเปิดเผยว่ามีจำนวนแต่ละรายชื่อรายชื่อเท่าไหร่และแต่ละรายเป็นวงเงินเท่าไหร่ตามมาตรา100ไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานที่ราชการค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: หน่วยงานจะชี้แจงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนผู้ทรงเกียรตินะคะก็สำหรับคำถามนะคะอย่างในส่วนของประเด็นของคุณศาสวัตรนะคะที่ถามในเรื่องของการจดเลขหมายเข้าคูหานะคะต้องขอนำเรียนว่าสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยเราก็น้อมรับตรงมติของกกต.นะคะแต่ว่าก็สิ่งที่ได้สื่อสารออกไปนะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าจำนวนหน่วยเลือกตั้งของเราเนี่ย 5,000 กว่าหน่วยซึ่งเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยถึง 40,000 กว่าคนมันไม่เรามันเป็นไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะไปอยู่ได้ทั้ง 5,000 กว่าหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกรงว่าความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทางคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะที่จะต้องมาพิจารณาว่าเอกสารที่นำเข้าไปเนี่ยเป็นเอกสารต้องห้ามตามมาตราตามข้อ44ของระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งหรือเปล่าต้องมีการมาพิสูจน์กันว่าอันนี้ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยได้ขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าจะจดถามว่าจดเลขหมายไหมจดได้นะคะจดได้แต่ว่าถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจดด้วยกระดาษได้เนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าจะได้ให้ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะไม่งั้นมันจะกระทบกับในเรื่องถ้ามีประเด็นหรือมีข้อโต้แย้งขึ้นมาในหน่วยอะค่ะมันก็จะทำให้การนับคะแนนนะคะแล้วก็การพิจารณาผลการเลือกตั้งเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนไว้ด้วยความเคารพนะคะในส่วนอีกประเด็นนึงที่ทางคุณสนุพนัทถามในเรื่องของการประเมินตึกสกายไลน์แล้วก็เอกสารที่เขายื่นนะคะต้องขอนำเรียนนะคะว่าเนื่องจากว่าตัว เอกสารที่ทางกองเนี่ยเขาได้ยื่นมาให้เราเนี่ยมันจะเป็นลีดโกนนะคะที่มันจะเป็นมาตรฐานสากลกว่าแล้วมันก็จะมีในเงื่อนไขบางอย่างของลีดโกนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทรีที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จำได้ว่าก็เคยมีการชี้แจงประเด็นนี้นะในกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: พอแล้วไหมคะพอสมควรเนาะเพราะว่าไม่งั้นให้ทาง
3: ครับพอดีตอบไม่เคลียร์ครับท่านประธาน
2: ให้ตอบเป็นเอกสารไหม
3: ก็ได้ถ้าท่านจะทำจริงๆนะครับเพราะผมถามว่าทุกวันนี้ท่านก็ยังจ้างบริษัทที่เป็นกองนี้อยู่
2: เอางี้เดี๋ยวคุณสุพนัทถามคำถามอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวให้ทางหน่วยงานนะคะตอบเป็นเอกสารเพราะว่าเรายังเหลือเรื่องที่จะพิจารณากันอีก2เรื่อง
3: ได้ครับได้ครับก็คืออันแรกนะครับกรณีของบริษัท MFC ที่มีการแจ้งนะครับต้องบอกว่าในเอกสารเนี่ยมีการเขียนชัดเจนนะครับว่ามีทั้ง lead และมีทั้ง treeนะครับและ lead กับ tree ถ้าเกิดไปถามในเจ้าตัวเขาดู tree ก็บอกว่า tree ไม่เหมือนกับ lead ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้ทดแทนกันไม่ได้งั้นหมายความว่าท่านได้ชี้แจงข้อมูลให้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นเท็จแล้วนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับเพราะแจ้งว่ามีทั้ง tree และมีทั้ง lead เพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกก็คือในกรณีแบบนี้ที่มีการให้ข้อมูลเอกสารอันมีนัยยะสำคัญต่อการประเมินอันเป็นเท็จเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยยังคงจะจ้างบริษัทนี้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่2ที่ท่านไม่ได้ตอบผมบอกว่าผมถามว่าจากการที่มีการประเมินทั้งตึกสกายไนน์ที่มันแพงเกินจริงไปประมาณ 80% ได้แล้วก็สวิสโฮเทลที่มันแพงเกินจริงไปตั้ง 50% เนี่ยคนที่ทําหน้าที่ในการจัดการเรื่องของการไปหานักประเมินมานะครับในการที่จะทํารายงานมาเสนอต่อสํานักงานประกันสังคมเพื่อให้อนุมัติการลงทุนเนี่ยท่านได้มีการดําเนินคดีอะไรกับเขาแล้วหรือยังครับขอบคุณครับ
2: คุณสหสวัสดิ์
1: ครับสั้นๆครับท่านประธานจริงๆจริงๆที่ทางสำนักงานประกันสังคมชี้แจงมาก็ผมพอเข้าใจปัญหาในเชิงกรอบเวลาในเชิงงบประมาณของสำนักงานประกันสังคมเนาะแต่ก็อาจจะฝากเป็นข้อสังเกตแล้วกันครับอย่างการเลือกตั้งรอบหน้าถ้าไม่ต้องลงทะเบียนนะครับถ้าทำให้มันถึงขั้นว่าใครไปเลือกที่หน่วยไหนก็ได้เนี่ยก็คงจะดีเนาะแล้วก็อาจจะต้องไปทำ850ล้านให้เสร็จครับเมื่อกันมันก็อาจจะทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่ถ้ายังจำเป็นต้องมีการจัดหน่วยก่อนอะไรเงี้ยครับอาจจะพิจารณาจากโรงพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนเนี่ยได้เลือกเอาไว้นะเพราะถ้าเขาสะดวกไปโรงพยาบาลตรงนั้นก็หมายความว่าเขามีความเป็นไปได้สูงที่จะสะดวกไปเลือกตั้งในพื้นที่ตรงนั้นเนาะแล้วก็ฝากจริงๆครับเป็นห่วงให้การเลือกตั้งครั้งนี้ครับอยากให้ออกมาโดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์มากที่สุดแล้วก็เกิดปัญหาให้น้อยที่สุดเนาะทางสภาผู้แทนราษฎรของเราอะครับก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้กับสำนักงานประกันสังคมครับแล้วก็อยากให้การเลือกตั้งมันออกมาดีจริงๆครับแล้วถ้ามันออกมาไม่ดีนะครับก็ไม่อยากให้ได้ยินคำตอบว่าเกิดขึ้นในสมัยท่านเลขากาญจนาเลขาคนใหม่ท่านจิรภาที่จะรับตำแหน่งวันที่1ตุลาไม่เกี่ยวอะไรแบบนี้เบรกไว้ก่อนเลยนะครับไม่เอานะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นครับว่าถ้าเราร่วมมือกันการเลือกตั้งครั้งนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีและสะท้อนเสียงผู้ประกันตนจริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
5: ท่านประธาน
2: ไม่มีสมาชิก
5: ของรัฐแก้วที่ถามเรื่องไทม์ไลน์ไว้อะค่ะถ้าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาก็ตอบกลับเป็นหนังสือก็ได้ค่ะแค่อยากทราบว่าการศึกษามีอยู่จริงแล้วก็มีไทม์ไลน์ที่แน่ชัดค่ะ
2: ค่ะก็ให้หน่วยงานรับไปนะคะเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นที่จะซักถามนะคะก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2567ขอบคุณผู้แทนของหน่วยงานค่ะต่อไปนะคะ 2.4 รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ประจำปี2566ด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มิถุนายน2569รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76ดังนี้

0: หนึ่งนางสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2. นางนัตยาวรชินาผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 3. นางสาวกฤษฎีบุญสวนขวัญผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานแถลง
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมคณะขอนำเรียนสาระสำคัญของรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2560ประจำปี2566รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่15กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง14หน่วยงานโดยมีสาระสำคัญ4ส่วนดังนี้ส่วนที่1สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวจากข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในปี2566พบความรุนแรงในครอบครัว 2,127 เหตุการณ์ผู้ถูกกระทํา 1,820 รายในจำนวนนี้เป็นเพศหญิง 1,434 รายคิดเป็นร้อยละ 78.79 เพศชาย356รายคิดเป็นร้อยละ 19.56และผู้ที่แสดงออกแตกต่างหรือมีอัตลักษณ์ไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด30รายคิดเป็นร้อยละ 1.65 สาเหตุหรือปัจจัยที่พบมากที่สุดคือเมาสุราและยาเสพติด 1,167 เหตุการณ์คิดเป็นร้อยละ 42.56 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำที่พบมากที่สุดคือคู่สมรส839เหตุการณ์คิดเป็นร้อยละ 45.87ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของบุคคลใกล้ชิดและมีปัจจัยด้านสุราและยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสำคัญส่วนที่2ข้อมูลการดำเนินคดีตามมาตรา17สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคดีความรุนแรงในครอบครัว141คดีสำนักงานอัยการสูงสุด237เรื่องและสำนักงานศาลยุติธรรม231คดีข้อมูลส่วนนี้สะท้อนกระบวนการตั้งแต่การร้องทุกข์การดำเนินคดีจนถึงการกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ส่วนที่3บทวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพิจารณาข้อมูลจากทั้ง14หน่วยงานพบเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งสิ้น 24,233 เหตุการณ์ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงขณะที่ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นเพศชายผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ10ปีถึงไม่เกิน20ปีส่วนผู้กระทำส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ18ถึง50ปีรูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุดคือความรุนแรงทางร่างกายรองลงมาคือความรุนแรงทางจิตใจและประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าปี2566มีผู้เสียชีวิต24รายนอกจากนี้สถานที่เกิดเหตุความรุนแรงมากที่สุดก็คือบ้านของตนเองจึงสะท้อนให้เห็นว่าบ้านซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยยังเป็นพื้นที่ที่เราต้องให้ความสำคัญในการป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีส่วนที่4ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรายงานเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา7ด้าน1ด้านระบบฐานข้อมูลผลักดันฐานข้อมูลความรุนแรงในระดับประเทศให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลมาตรฐานเดียวกัน2ด้านเจ้าหน้าที่และกลไกกฎหมายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนพนักงานสอบสวนหญิงและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน3ด้านทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเชื่อมการทำงานในระดับพื้นที่ทั้งอพม. อสม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4ด้านกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน5ด้านสวัสดิการพัฒนาการเยียวยาฟื้นฟูและที่พัก สำหรับผู้ถูกกระทำให้เพียงพอและเหมาะสม 6. ด้านสถานการณ์ทางสังคมสร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวและ 7. ด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำหนดมาตรการและนโยบายท่านประธานที่เคารพข้อมูลทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่จำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายกลไกการคุ้มครองทีมสหวิชาชีพสวัสดิการและการทำงานในระดับพื้นที่เข้าด้วยกันโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันก่อนเกิดเหตุคุ้มครองให้ทันเหตุลดการเกิดซ้ำและทำให้ครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่คือปัญหาที่เราต้องร่วมกันแก้ไขกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมน้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากท่านประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไปขอบพระคุณค่ะ
0: มีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายซักถามนะคะขอเชิญคุณกรมีดีแล้วก็ต่อด้วยคุณพันธินร่วมเจิม
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้กับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ประจำปี2566ครับท่านประธานครับหากเราดูตัวเลขจากรายงานฉบับนี้เราจะเห็นจุดร่วมของสังคมไทยที่ซ่อนอยู่ในบ้านเรือนประชาชนนั่นคือวิกฤตความรุนแรงที่มียาเสพติดเป็นตัวกระตุ้นหลักข้อมูลจากบ้านพักเด็กและครอบครัวระบุชัดเจนว่าสุราและยาเสพติดเป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละ 41.37 ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้กระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ายาบ้าและสารเสพติดเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้กระทำก่อเหตุความรุนแรงสูงมากในขณะที่ข้อมูลจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลก็พบสาเหตุจากยาเสพติดมาเป็นอันดับ2ถึง305เหตุการณ์จากข้อมูลของหลายหน่วยงานปัญหายาเสพติดและสารเสพติดมักมาเป็นอันดับต้นๆของสาเหตุปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตัวเลขเหล่านี้สะท้อนมิติที่น่ากลัวที่สุดในมิติหนึ่งของสังคมไทยในครอบครัวคนไทยคือคนในครอบครัวติดยาเสพติดเมื่อเมายาคุ้มคลั่งก็ทำร้ายร่างกายทุบตีคนในบ้านและที่เลวร้ายที่สุดก็คือการขู่ฆ่าพ่อแม่ลูกภรรยาทุกคนต้องนอนหวาดผวาอยู่ร่วมชายคาของคนเดียวกันกับที่เป็นผู้เสพติดเสมือนหนึ่งเป็นระเบิดเวลาแต่ท่านประธานทราบไหมครับในโลกของความเป็นจริงหากคนที่เมายาหรือว่าคนที่กำลังลงแดงเพราะไม่ได้เสพยาขู่ฆ่าคนในบ้านแต่ยังไม่ได้ลงมือฆ่าจริงกฎหมายและกลไกปัจจุบันทำอะไรไม่ได้เลยครับเต็มที่เมื่อทนไม่ไหวโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจก็สามารถมาจับและควบคุมตัวไว้ในโรงพักได้ไม่เกิน48ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดก็ต้องปล่อยออกมาครับและคนเมายาคนนี้หรือคนที่ลงแดงเพราะยาคนนี้ก็จะกลับไปสู่บ้านเดิมแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดแค้นต่อคนที่แจ้งไปด้วยซ้ำครับท่านประธานครับผมมีเคสหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของผมเองในเขต4ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียน พสต์ในเฟซกลุ่มของข่าวสารคนปากเกร็ดระบุเหมือนตามที่อยู่ในหน้าจออยากจะขอความช่วยเหลือค่ะพอจะมีใครหรือหน่วยงานไหนช่วยจัดการเรื่องนี้ให้หนูได้บ้างครอบครัวมีพี่ชาย2คนคนโตกับคนกลางปัญหาคือคนกลางติดยาเสพติดคนโตต้องคอยหาเงินให้ตลอดวันไหนไม่ให้ก็จะอาละวาดทำร้ายคนในครอบครัวรวมถึงทำร้ายข้าวของและขู่ฆ่าพี่ชายคนโตโดยตลอดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่แม่เสียหนูยังเรียนอยู่ค่ะหนีไปไหนไม่ได้อยากให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปและน้องเขายังมีปลอส่งท้ายว่าแจ้งตำรวจตลอดว่ามีคนติดยาเสพติดในบ้านและมีเหตุทะเลาะรวมทั้งขู่ฆ่าบ่อยครั้งแต่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วทำไมตำรวจถึงทำอะไรไม่ได้ทราบไหมครับก็เพราะว่าเขาขู่ฆ่าขู่ฆ่าก็จริงแต่ยังไม่ฆ่ามันยังไม่ได้ทำอะไรเมื่อไม่ทำอะไรก็ตามที่บอกไว้ตอนแรกว่าตำรวจสามารถนำไปคุมตัวไว้ได้เพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาก็กลับมาขู่คนที่แจ้งความทำให้เดือดร้อนไปหมดอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอันนึงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากยาเสพติดและสุดท้ายนี้ผมขอฝากความหวังไปถึงกระทรวงพม.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขขอให้เอาจริงเอาจังตามรายงานฉบับนี้ไม่ใช่ปล่อยให้เพียงเป็นแค่เพียงรายงานที่เป็นกระดาษเปื้อนหมึกที่เอามารายงานในสภาให้จบจบไปขอบคุณครับ
0: คุณพันธินน่วมเจิม
3: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตยเขตวนาพรรคประชาชนนะครับวันนี้ขออภิปรายนะครับรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวเพราะความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตร่างกายจิตใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ข้อมูลในเล่มนี้นะก็ยืนยันว่าปัญหานี้มีขนาดใหญ่มากนะครับรายงานสถานการณ์ความรุนแรงครอบครัวประจำปี2566ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งรวบรวมจาก14หน่วยงานระบุว่ามีผู้เข้ารับบริการเนี่ย 12,000 กว่าคนเฉลี่ยวันละ34รายเป็นผู้หญิง 10,000 กว่ารายนะครับคิดเป็นร้อยละเกือบ 90% นะครับกลุ่มอายุ 10-20 ปีพบมากที่สุด 4,500 กว่ารายนะคิดเป็น 36% นะครับขณะที่สายด่วนเนี่ยบันทึกเหตุความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย 3,000 กว่าเหตุการณ์นะครับตัวเลขแต่ละหน่วยงานใช้ฐานข้อมูลและช่วงเวลาต่างกันแต่สะท้อนตรงกันว่าผู้หญิงเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญนะครับประเด็นที่1ครับความรุนแรงที่เป็นความผิดอาญาต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ควรถูกมองว่าเบาลงเพียงเพราะผู้กระทำคนเป็นคนในครอบครัวนะครับข้อมูลสายด่วน1300พบว่าจาก 3,000 กว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นความรุนแรงทางร่างกายเนี่ยเกือบ 3,000 เหตุการณ์นะครับคือเกือบร้อยละ90นะครับที่ข้อมูลสำนักอัยการสูงสุดก็พบว่านะครับผู้ถูกกระทำเนี่ย241จาก245รายเนี่ย 90% เนี่ยอยู่ในคดีความรุนแรงต่อชีวิตร่างกายหรือจิตใจนะตัวเลขนี้ยืนยันว่าเรากำลังพูดถึงการกระทำที่มีผลต่อชีวิตและความปลอดภัยโดยตรงนะหากมีการกระทำผิดซ้ำรัฐต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้นและติดตามก่อนที่เหตุจะรุนแรงกว่าเดิมอย่างไรก็ตามรายงานซึ่งรวบรวมข้อมูลถึง14หน่วยงานยังไม่แสดงจำนวนผู้ทำกระทำผิดซ้ำที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่ไม่ใช่เหตุผลนี่ไม่ใช่เหตุผลในการละเลยการกระทำซ้ำนะแต่เป็นหลักฐานว่ารัฐต้องมีฐานข้อมูลร่วมเพื่อให้ตำรวจอัยการศาลและหน่วยคุ้มครองเห็นประวัติความเสี่ยงเดียวกันมิฉะนั้นผู้กระทำอาจถูกมองว่าเป็นเหตุครั้งแรกในทุกหน่วยงานประเด็นที่สองครับการยอมความถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องต้องเป็นความประสงค์ของผู้กระทำจริงนะครับในปี256เนี่ยตำรวจรายงานคดี141คดียอมความชั้นสอบสวน9คดีอัยการรายงาน237คดีหยุดติคดีเพราะยอมความ24คดีส่วนรายงานศาลรายงาน231คดีและยอมความระหว่างพิจารณา22คดีตัวเลขทั้ง3ชุดไม่ใช่คดีชุดเดียวกันนะครับจึงนำมารวมกันไม่ได้แต่ยืนยันครับว่าการยอมความเกิดขึ้นในทุกชั้นเจ้าหน้าที่ต้องประเมินว่าผู้ถูกกระทำปลอดภัยหรือไม่ถูกกดดันหรือไม่มีที่อยู่รายได้เพียงพอหรือไม่รวมทั้งต้องมีแผนป้องกันและติดตามการกระทำซ้ำประเด็นที่3ครับนิยามบุคคลในครอบครัวต้องสอดคล้องกับชีวิตจริงนะครับข้อมูลสายด่วนพบว่าคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่เคยกินหรือเคยอยู่กินเป็นผู้กระทำ 1,100 เหตุการณ์นะครับคิดเป็นร้อยละ37นะครับข้อมูลศูนย์ได้บันทึกนะครับ ผู้เพศทางเลือกเป็นผู้กระทํา174รายและข้อมูลอัยการพบผู้ที่อยู่กินและเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาไม่จดทะเบียน45รายและจากผู้ถูกกระทํา245รายจึงเห็นว่าความรุนแรงไม่ได้จํากัดเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนนะครับกฎหมายต้องคุ้มครองอดีตคู่สมรสคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันความสัมพันธ์ที่มีการพึ่งพิงหรือใช้อำนาจควบคุมกันนะครับประเด็นที่4ครับกลไกผู้จัดการรายกรณีหรือทีมสหวิชาชีพต้องทำงานได้จริงนะครับรายงานฉบับนี้ต้องรวบรวมจาก14หน่วยงานนะครับตั้งแต่สายด่วนนะครับหลายพันเหตุการณ์นะครับไปจนถึงบ้านเด็กและครอบครัว500กว่ารายนะครับตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันนะครับแต่แสดงว่าผู้ถูกกระทำ1คนอาจจะต้องผ่านหลายช่องทางนะครับคดีจึงไม่ควรจบเพียงแค่รับแจ้งความผู้จัดการรายกรณีต้องประเมินการประเมินความเสี่ยงที่พักปลอดภัยการรักษาการเยียวยาจิตใจนะครับการคุ้มครองเด็กความช่วยเหลือทางกฎหมายและการติดตามผู้ถูกกระทำนะครับเสนอแนะครับมีมาตรการรองรับอย่างน้อย3เรื่องนะครับจัดงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอนะครับศูนย์หลายร้อยแห่งรับผู้เข้าร่วมบริการ12,000กว่ารายในปีเดียวภาระเฉลี่ยวันละ34รายทั่วประเทศสะท้อนว่าการมอบงานเพิ่มโดยไม่เพิ่มนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาและผู้จัดการรายกรณีทำให้การคุ้มครองล่าช้านะครับสองครับทำให้มาตรการคุ้มครองฉุกเฉินเข้าถึงได้จริงนะครับในปี2566เนี่ยศาลรายงานคดี231คดีแต่มีคำสั่งที่ศาลเห็นชอบตามมาตรา10วรรค2เพียง2คำสั่งและเมื่อย้อนดูหลัง10ปีเนี่ยมีคดีฟ้องศาลโดยตรงเนี่ยพันกว่าคดีแต่มีคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ศาลเห็นชอบ10คำสั่งและคำสั่งศาลตามมาตรา11เนี่ยเพียง3คำสั่งตัวเลขนี้สะท้อนว่าเครื่องมือคุ้มครองเร่งด่วนเนี่ยถูกใช้น้อยมากนะครับร่างใหม่จึงก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่ากำหนดช่องทางขอคำสั่งที่รวดเร็วมีที่พักชั่วคราวและแยกผู้กระทำออกจากผู้ถูกกระทำเมื่อมีความเสี่ยงนะครับ3เชื่อมฐานข้อมูลและอบรมเจ้าหน้าที่รายงานจาก14หน่วยยังใช้ช่วงเวลานิยามฐานข้อมูลต่างกันจึงไม่สามารถติดตามเส้นทางคดีการกระทำซ้ำได้ครบถ้วนครับรัฐต้องกำหนดข้อมูลกลางที่จำเป็นพร้อมอบรมตำรวจพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสาธารณสุขและหน่วยสังคมสงเคราะห์ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยมาตรฐานเดียวกันไม่โทษเหยื่อไม่เล่งไกลเกลี่ยโดยไม่ตรวจสอบความปลอดภัยท่านประธานยืนยันครับครอบครัวที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยความเคารพและศักดิ์ศรีของทุกคนบ้านไม่ควรเป็นพื้นที่ของผู้กระทำผิดได้รับข้อยกเว้นความรักไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างความรุนแรงนะครับการดำเนินคดีที่เหมาะสมหลักสนับสนุนนะครับการดำเนินคดีที่เหมาะสมหลักประกันในการยอมความนิยามที่ไม่ทิ้งใครไปข้างนอกผู้จัดการรายกรณีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินระบบติดตามผู้กระทำผิดซ้ำผู้ถูกกระทำต้องการรัฐที่เชื่อเขานะครับคุ้มครองเขาและไม่ปล่อยให้เขากลับไปเผชิญอันตรายลำพังขอบคุณครับ
0: ต่อไปคุณชันชัยคำจำปา
4: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชันชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนครพนมเขต4อำเภอนาแกวังยางปลาปากบ้านพึ่งกุรุกุวังตะมัวจากพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นก็ขอใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ร่วมกับเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่งครับว่าขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันนะครับที่เป็นสาวไทยวัยเพียง16ปีนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะครับนี่ก็แสดงความยินดีธรรมดาไม่ได้ครับเราก็ต้องไปบ่งบอกถึงความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนกับที่ได้รับชมกันทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นแล้วปัญหาทางด้านครอบครัวจริงๆแล้วนะครับมันก็สามารถแก้กันได้ตั้งแต่ต้นเหตุยันปลายเหตุแต่แรงบันดาลใจแบบนี้ครอบครัวสร้างได้ครับสร้างจากไหนครับจากคุณพ่อคุณแม่จากคนรอบข้างแล้วก็จากด้วยความสามารถของตัวเองนี่แหละนะครับเพราะนั้นแล้วยินดีกับน้องเนเน่รอยันอีกครั้งหนึ่งครับสาวน้อยจากภูเก็ตท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เป็นการอภิปรายรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวรายงานปี2566ครับจริงๆแล้วนำเรียนท่านประธานแบบนี้ครับผมได้กล่าวได้พูดไปแล้วในช่วงที่เมื่อวันก่อนเกี่ยวกับพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับปีพ.ศ.นะครับก็ได้นำเรียนในหลายๆประเด็นผ่านสภาแห่งนี้ไปแล้วนะครับวันนี้จากที่ดูรายงานที่ผู้ชี้แจงมารายงานแล้วก็ทั้งจากเล่มที่ผมได้ดูเนี่ยนะครับว่ารายงานประจำปีของปี2566นั้นชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้มันไม่ได้เป็นปัญหาส่วนตัวเพียงแต่ในบ้านนะครับแต่ประเด็น มันจะต่อยอดไปเป็นปัญหาของสังคมปัญหาของทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองปัญหาของประเทศชาติปัญหาด้านการเสียเวลาปัญหาสุขภาพจิตปัญหาอื่นๆมันจะตามมานี่ก็เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวทั้งสิ้นผมบอกตั้งแต่ครั้งแรกว่ามันเป็นปฐมบทของการเกิดปัญหาในระดับที่สูงขึ้นนะครับรายงานเล่มนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอชมเชยทางคณะทำงานสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะขาดกำลังใจนะครับผมดูแล้วครับอย่างน้อยก็เป็นการบริการบูรณาการร่วมกันถึง14หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขตำรวจพม.นะครับประชาสังคมนะครับกทม.แต่ผมอยากให้เพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่งครับท่านกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มแบบไหนลองออกไปดูโรงเรียนเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นบ้านหลังที่สองของเยาวชนนะครับลูกหลานเยาวชนนี่แหละครับจะสะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดให้สำรวจออกมาครับว่าในครอบครัวมีปัญหาอะไรพ่อวันนี้หย่าร้างกันไหมนะครับมีความรุนแรงในครอบครัวหรือเปล่าให้นักเรียนนี่แหละครับเป็นผู้ตอบคำถามให้กับคณะครูแล้วครูก็ส่งงานมาที่กระทรวงอื่นๆใน14หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้นะครับเพื่อบูรณาการปัญหานี้ร่วมกันนะครับก็ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพิ่มกระทรวงศึกษาธิการครับเอาตั้งแต่ชั้นประถมนะครับไปมัธยมแล้วก็ไประดับอาชีวะผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นตอบโจทย์แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้มากที่สุดนะครับอันที่สองก็ชมเชยในเรื่องของการที่เราบูรณาการร่วมกันไม่พอครับเราก็ได้ยึดผู้ประสบปัญหาเป็นศูนย์กลางนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ผมเห็นมีข้อสังเกตอยู่สัก 2-3 ช่องนะครับว่าเป็นช่องว่างระหว่างกันในรายงานเล่มนี้ครับ1ครับกลุ่มผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเด็กเป็นสตรีเป็นเยาวชนใช่ไหมครับตามที่รายงานนะครับแล้วก็พบส่วนมากเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีอายุในช่วง10ถึง20ปีนั่นก็แสดงว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนนะครับเป็นผู้หญิงถึงหมื่นกว่ารายจาก 12,000 จากศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ 4,500 รายนั้นนะครับคือ10ถึง20ปีอย่างที่ว่าแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นครับสถานที่เกิดเหตุคือบ้านของตัวเองบ้านที่เราคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดเนี้ยกลายเป็นสถานที่มานั่งทะเลาะการกระทำเหตุรุนแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องฝากตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรผมฝากไปถึงกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เด็กนี่แหละเอาข้อมูลไปบอกครูครูก็จะประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วที่น่าตกใจมากกว่านั้นนะครับเราไปดูปัจจัยของเหตุกระตุ้นความรุนแรงครั้งที่แล้วผมก็พูดไปแล้วครับว่าปัจจัยเบื้องต้นนี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเราแก้ต้นเหตุได้ปลายเหตุมันก็ลดลงปลายเหตุมันก็ลดทอนความแรงลงเพราะนั้นแล้วต้นเหตุคืออะไรครับปัญหาสุรายาเสพติดผู้ปกครองนะครับมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวมีปัญหาด้านอื่นๆเช่นปัญหาอะไรครับสุขปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวมันเป็นต้นเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้แหละนอกจากบูรณาการร่วมกัน14-15หน่วยงานเนี่ยเราไปคุยกันสิว่าเราจะแก้ตรงต้นเหตุนี้อย่างไรนะครับปลายเหตุมันก็เกิดน้อยลงเองเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นแล้ว อีกเรื่องนึงเป็นช่องว่างนะครับผมดูแล้วนะครับก็อยากสอบถามทางผู้ชี้แจงว่าเห็นในรายงานปี66มีคดีในชั้นตำรวจ141คดีชั้นอัยการ237คดีและชั้นศาล231คดีมันก็รวมเป็นประมาณ600กว่าคดีเท่านั้นแต่จากท่านรายงานเมื่อสักครู่นี้เหตุการณ์เกิดขึ้น 20,000 กว่าคดี 20,000 กว่าเหตุการณ์นะครับผมก็อยากจะถามว่าด้วยสาเหตุอะไรที่มีคดีมันไม่ถึงสัก 10% นะครับที่เกิดเหตุความรุนแรงก็ฝากท่านชี้แจงว่าติดปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วเราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็ฝากคำถามกับท่านในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านประธานครับด้วยเวลาจำกัดก็เอาเป็นว่าผมอยากให้เพิ่มกระทรวงศึกษาสาธิการเข้าไปใน14กระทรวง14หน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบด้วยกันนั้นเข้าไปนะครับเพื่อเราจะมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครั้งที่แล้วผมบอกว่า1ครับป้องกันก่อนเกิดเหตุ2คลุ้มครองเมื่อเกิดเหตุ3ฟื้นฟูผู้เสียหาย4ลดการกระทำซ้ำผมขอย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านประธานครับขอขอบคุณครับ
5: ต่อไปคุณเอกราชอุดมอำนวยแล้วก็คุณสุกโนมัทานะคะ

0: ุณเอกราชไม่อยู่ถ้างั้นเชิญคุณสุกโนมาถา
1: ท่านท่านที่เคารพผมสุกโนมาถาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติวันนี้ขอทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นรายงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรองอธิบดีก็ได้รายงานให้ทราบถึงตัวเลขและจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะเข้าในเนื้องานก็คงต้องถามคำถามแรกก่อนปีนี้ปี2569แต่รายงานฉบับนี้มารายงานต่อสภาล่าช้าไป3ปีซึ่งผมเชื่อว่าท่านรองที่เป็นดีและก็หน่วยงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคงทราบดีว่าทางคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหรือวิปรัฐบาลเนี่ยต้องการให้คำรายงานทุกรายงานที่เป็นไปตามมาตราที่กำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550หรือตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญเนี่ยรายงานให้มันเป็นประการให้มันเป็นประโยชน์บันมากที่สุดอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่ผมต้องถามว่าเหตุใดรายงานถึงล่าช้าและรายงานนี้ท่านทำมาแล้วทั้งหมด15ฉบับท่านประธานครับจากตัวเลขที่ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรายงานเนี่ยว่าสถิติประเทศไทยในปี2566นี่มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย24,243 เหตุการณ์และมีผู้ถูกกระทำความรุนแรงทั้งหมดนี่ 24,029 รายซึ่งจำแนกผู้ที่ถูกกระทำเป็นส่วนใหญ่ก็คือสตรีหรือผู้หญิงมากถึง 21,145 รายและผู้ชายประมาณ 2,000 กว่ารายและประเภทอื่นๆประมาณ73รายสิ่งสำคัญที่ผมได้ดูในรายงานและรับฟังจากท่านได้รายงานก็คือว่าผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณอายุแค่10ปีถึง20ปีและสถานที่เกิดเหตุมันไม่ใช่เกิดที่สาธารณะมันเกิดเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นที่บ้านหรือสถาบันครอบครัววันนี้ผมก็มีประเด็นคำถามที่จะถามประเด็นแรกก็คือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยใครคือเจ้าภาพที่จะป้องกันก่อนเกิดเหตุการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและมีใครมีหน้าที่ในการประเมินระดับความเสี่ยงต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าปัญหาความรุนแรงมันมีมูลเหตุมาจากหลายกรณีเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่ผมดูในรายงานข้อมูลเบื้องต้นส่วนใหญ่แล้วมาจากปัญหายาเสพติดปัญหาภายในครอบครัวปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาทางสุขภาพทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมอยากถามทางรองอธิบดีว่าในรายงานของท่านเนี่ยท่านไม่ได้จำแนกเป็นรายจังหวัดแต่ท่านบอกว่ามี14หน่วยงานที่มาทำรายงานฉบับนี้ผมอยากเห็นความอยากรู้ว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากความมันเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความมั่นคงแล้วสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีสติเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ทราบดีนะครับว่าปัญหาภาคใต้นั้นมีปัญหาเรื่องยาเสพติดจำนวนมากและสิ่งที่สะเทือนใจกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือบางครั้งพ่อต้องฆ่าลูกเพราะยาเสพติดลูกคุ้มคลั่งก็ฆ่าพ่อ อันนี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านก็ไม่ได้จำแนกเกิดขึ้นในนี้นะครับแล้วก็ปัญหาการใช้ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นจากเด็กท่านจะป้องกันอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้สิ่งที่ผมต้องถามท่านผู้ชี้แจงที่มารายงานต่อสภานะครับแต่ก่อนอื่นผมก็อยากมีข้อเสนอว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการสร้างการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในครอบครัวเราจะสร้างเครือข่ายอย่างไรเพราะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดเราก็ต้องสร้างเครือข่ายในการป้องกันไม่ให้เกิดยาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่จัดการความใช้ความรุนแรงในครอบครัวก็เช่นกันทำอย่างไรที่เราอยากเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือการสร้างเครือข่ายในการป้องกันก่อนเกิดเหตุและเมื่อเกิดเหตุแล้วหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นดำเนินการแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุซ้ำปัญหาของครอบครัวสำคัญที่สุดก็คือเมื่อมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นการรับรู้คนที่จะกล้ามาแจ้งความมาแจ้งเหตุให้กับหน่วยงานที่ท่านดูแลอยู่นี่ผมคิดว่าคงจะยากฉะนั้นการประสานงานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาผมเชื่อว่าโรงเรียนยังเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เราจะติดตามความเคลื่อนไหวว่าครอบครัวใดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ความรุนแรงกับเยาวชนที่เรากำหนดทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากฝากข้อเสนอสัก5ประการด้วยกันนะครับเพื่อให้ทางหน่วยงานได้เป็นดำเนินการอันแรกท่านต้องให้คำมั่นสัญญากับสภาแห่งนี้ว่าแรงงานของท่านจะต้องเป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับข้อที่2การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงของครอบครัวนะครับข้อที่2จัดทำระบบการคัดกรองเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและสถานพยาบาล3เชื่อมโยงข้อมูล14หน่วยงานโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับ4จัดระบบติดตามครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงและอาจจะมีการกระทำซ้ำและข้อที่5จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการกระจายระบบการทำงานให้สู่ระดับจังหวัดอำเภอและตำบลโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่ผมฝากไว้ก็คือการสร้างเครือข่ายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอบต.สมาชิกสภาจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้รพสท.รพสต.เนี่ยมันขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะนั้นการสร้างเครือข่ายตรงนี้จึงสำคัญที่สุดเพราะผมไม่อยากเห็นว่า 24,243 คือแค่ตัวเลข24,029 คือผู้ถูกกระทำแค่เป็นสถิติแต่ผมอยากเห็นว่าเราจะป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างไรขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
0: ต่อไปคุณเอกภพสิทธิวัฒนะ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเอกภพสิทธิวัฒนะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขออภิปรายรับทราบรายงานความรุนแรงในครอบครัวในประเด็นที่อาจจะยังมองไม่เห็นแต่เกิดขึ้นกับคนในบ้านจำนวนไม่น้อยครับนั่นก็คือความรุนแรงจากการทอดทิ้งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงคนกลุ่มนี้ครับหลายหน่วยงานที่อยู่ในรายงานก็เริ่มมองเห็นนะครับมีไอเทมเก็บข้อมูลไว้อยู่แต่ว่าก็จะเห็นว่ามีขีดนะคือการหาไม่เจออยู่หลายหน่วยงานด้วยกันเนื่องจากคนกลุ่มนี้ครับเขาเป็นคนที่พูดไม่ได้เขาลุกขึ้นมาแจ้งเหตุไม่ได้อาจจะแม้แต่กระทั่งกดมือถือโทรศัพท์ด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับความปลอดภัยของเขาจึงขึ้นอยู่กับผู้ดูแลซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ที่กระทำรุนแรงต่อเขาดังนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดที่แม้แต่ในรายงานก็อาจจะยังไม่เจอเขาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับเป็นปัญหาที่อยู่ในบ้านแล้วก็มีคนที่ป่วยติดบ้านติดเตียงตอนนี้อยู่

0: ังนั้นข้อสมมติฐานนี้อาจจะไม่จริงนะครับดังนั้นข้อที่สองน่าจะเป็นไปได้มากกว่าก็คือตัวระบบนั้นหาไม่เจอว่าผู้ป่วยติดเตียงถูกกระทำรุนแรงนั้นอยู่ที่ไหนเขาถูกกระทำหรือเปล่านะครับจากแผนภูมินี้ก็จะเห็นว่าอีก33หน่วยงานนั้นหาไม่เจอว่าผู้ป่วยติดเตียงถูกกระทำรุนแรงหรือเปล่านะครับผมไม่ได้บอกว่าหน่วยงานนั้นตัวเลขผิดนะแต่ว่าตัวเลขที่มันต่างกันสุดขั้วนะครับผมคิดว่าเรากำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับวิธีการนิยามว่าความรุนแรงในผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมีอะไรบ้างเขาอาจจะไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายเนาะอาจจะถูกก็ได้แต่ไม่เจอแต่ควรจะรวมนิยามถึงการทอดทิ้งหรือแสวงหาประโยชน์นะครับอันที่จริงยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสภาสังคมสงเคราะห์นะครับเขารายงานว่ามีผู้ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ถึง 1,136 รายคิดเป็น 98.36% แน่นะครับที่เป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งแต่ในไอเทมนี้เขาไม่ได้บอกว่าคนที่ถูกทอดทิ้งนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเปล่านะครับมันไม่ได้เกิดการผูกข้อมูลกันระหว่างผู้ที่ถูกทอดทิ้งกับผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงนะครับอันนี้เป็นปัญหาในแง่ของการพัฒนาฐานข้อมูลนะครับที่จะทำให้เห็นรายละเอียดของผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำนั้นด้วยนะครับดังนั้นผมขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้เอาสไลด์ลงได้ไปที่อีกสไลด์หนึ่งนะครับ4ข้อนะครับข้อแรกก็คือควรจะพัฒนาฐานข้อมูลความรุนแรงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกหน่วยงานนะครับผมคิดว่าไม่ใช่แค่14หน่วยงานที่เท่านั้นแต่มันควรจะไปบูรณาการกับข้อมูลสุขภาพที่โรงพยาบาลรอพสตหรือเทศบาลจะต้องเก็บอยู่แล้วนะครับอย่าให้เป็น14หน่วยงานให้เป็น 8,000 หน่วยงานไปเลยตามจำนวนรอพสตนะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้โอกาสที่เราจะเจอผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นจากการไปผูกกับระบบฐานข้อมูลหลักจากลองเทอมแคร์รวมถึงระบบฐานข้อมูลที่พมเองก็มีด้วยนะครับจากการใช้นักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งอยู่ในกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับบุคลากรกลุ่มนี้ควรจะเป็นบุคลากรที่มาร่วมจัดทำรายงานความรุนแรงในครอบครัวด้วยข้อเสนอนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับประเทศอังกฤษก็ทำแบบนี้เหมือนกัน Care Act 2014นะครับก็จะมองผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงนะครับติดบ้านเนี่ยต้องได้รับเลนส์ในการมองว่าเขาอาจจะถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นข้อเสนอแรกข้อเสนอที่2ครับเมื่อเจอกับผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงแล้วนะครับต้องมีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับประสานงานกับนักสังคมสงเคราะห์ตำรวจนะครับหรือเจ้าหน้าที่รพสต.นักบริบาลท้องถิ่นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้การเจอกับเคสเนี่ยนำไปสู่การเยียวยาบรรเทาการถูกกระทำรุนแรงเลยนะครับเรื่องนี้อยู่ในร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ฝากท่านได้ผลักดันเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อที่3นะครับควรจะจัดให้มีเคสแมเนเจอร์นะครับผู้จัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงโดยเฉพาะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือที่อาจจะแตกต่างจากการถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวกรณีอื่นนะครับต้องส่งไปถึงหน่วยเดย์แคร์นะครับเรสไปท์แคร์หรือบ้านพักสำหรับผู้ป่วยกลุ่มติดเตียงโดยเฉพาะไปส่งไปยังสถานชีวภิบาลแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะทำให้การจัดการเคสนี้มีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นไปได้มากขึ้นข้อ4นะครับสนับสนุนการวิจัยเรื่องความรุนแรงต่อผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงโดยเฉพาะนะครับทั้งข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งในฐานข้อมูลก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งสะท้อนในตัวรายงานของหน่วยงานเช่นเดียวกันว่าฉากทัศน์ที่เกี่ยวกับการถูกกระทํารุนแรงนั้นยังไม่รวมกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับทั้งแง่ของการเป็นการตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็การเป็นผู้กระทำรุนแรงซะเองนะครับน่าสนใจว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเป็นผู้กระทำรุนแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากรายงานของทาง1หน่วยงานที่รายงานเข้ามานะครับผมก็สรุปนะครับว่ารายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนี้ยังตกหล่นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดนะครับกลุ่มติดเตียงซึ่งเป็นกลุ่มที่จะถูกมีโอกาสถูกทอดทิ้งซึ่งอาจจะไม่อยู่ในคำนิยามของความรุนแรงหรือนิยามแล้วควรจะต้องเก็บข้อมูลให้เป็นระบบนะครับเชื่อมโยงกับการดูแลลองเทอมแคร์ที่มีอยู่แล้วเรียนรู้ประสบการณ์จริงนะครับทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขเยียวยาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณผู้ที่จัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอรายงานในสภาผู้แทนราษฎรนี้นะครับเรามาช่วยกันลดความรุนแรงในครอบครัวกันด้วยกันครับขอบคุณครับ
1: คุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
2: เรียนท่านประธานสภาครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7

0: พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวครับปี66เนาะซึ่งเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกท่านสุกโนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับได้อภิปรายในประเด็นที่ว่าทำไมถึงเข้าช้ามา2ปีซึ่งก็ผมคิดว่าสถานการณ์ความรุนแรงตอนนี้อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเนาะด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างครับก็อย่างที่ท่านเอกภพได้พูดเมื่อกี้นะครับมันมีกรณีถูกทอดทิ้งด้วยเช่นสมมติคนในครอบครัวป่วยแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสดูแลหรือว่าต้องมีการใช้ความรุนแรงกันมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาของเรื่องนี้ของรายงานฉบับนี้ครับในส่วนของส่วนที่4ครับก็เสนอแนะเชิงนโยบายครับเป็นอะไรที่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าข้อเสนอยังไม่ครบถ้วนครับคืออย่างนี้ครับคือความรุนแรงในครอบครัวครับเราไม่สามารถมองเรื่องนี้เป็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคน2คนหรือว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดจากปัจเจกบุคคลได้ครับผมอยากชวนมองเรื่องนี้ให้ลึกครับว่ามันมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้องด้วยครับคือในสภาวะที่เศรษฐกิจแย่ลงหรือว่าประชาชนมีความเครียดทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันก็มีงานวิจัยจำนวนมากทั่วโลกเนาะบอกว่าความโอกาสที่จะมีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆครับแต่ว่าเรื่องนี้อยากบอกให้ลึกเข้าไปครับว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางชนชั้นแล้วก็การแบ่งงานกันที่ไม่สมเหตุสมผลระหว่างเพศด้วยหลายครั้งนะครับพอที่ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยครับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถออกมาจากจุดที่เกิดความรุนแรงได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กล้านะครับแต่หลายครั้งเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีปัจจัยทางวัตถุในการออกมาเนาะอย่างเช่นว่าอยู่บ้านนี้ครับดั้งเดิมเนี่ยสามีเป็นผู้หาเงินเข้าบ้านเป็นผู้ทำนั่นทำนี่ทั้งหมดแล้วตัวภรรยาเองเนี่ยถูกไม่ให้ทำงานถูกคุมการใช้เงินหรือไปกระทั่งถูกยึดเงินเดือนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถก้าวออกมาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงได้เรื่องนี้เป็นปัญหาครับแกนที่สำคัญคืออำนาจเศรษฐกิจครอบครัวที่ไม่เข้ากันตั้งแต่แรกครับอย่างที่ผมบอกครับคนที่คุมได้เนี่ยก็จะมีอำนาจสูงในการจัดการครอบครัวก็อาจจะเป็นความรุนแรงทางเศรษฐกิจแบบหนึ่งเนาะแล้วมันมีหลายอย่างครับอย่างเช่น WHO เนี่ยครับเคยทำข้อมูลเอาไว้นะว่าความรุนแรงในเชิงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อเนื่องถึงความรุนแรงด้านสุขภาพด้านจิตใจรวมไปถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยซึ่งมิติเหล่านี้ครับมันยังไม่ได้ถูกเขียนลงในนี้เลยเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆครับอย่างเช่นสังคมเนี่ยครับมันไม่ได้ดำรงอยู่ได้ด้วยงานที่เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือการมูลค่าการผลิตเท่านั้นแต่งานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่นงานบ้านการเลี้ยงลูกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้ต่อไปด้วยเช่นกันและงานแบบนี้มักไม่มีรายได้แล้วก็ถูกกระจายไปผลักให้ตกอยู่กับผู้หญิงอย่างที่ไม่ได้สัดส่วนซึ่งก็จะเป็นเหตุต่อเนื่องทำให้ผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่สามารถไปทำงานหรือมีปัจจัยทางเศรษฐกิจในการหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐควรจะเข้ามาจัดการครับสมมติว่าเราเห็นปัญหาแบบนี้เนี่ยครอบครัวจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถมีศักยภาพพอในการเลี้ยงลูกหรือทำนู่นทำนี่ได้รัฐควรเข้ามาซัพพอร์ตหรือเปล่าผมยังยืนแบบนี้ครับว่าเด็กคนนึงเมื่อเกิดขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นประโยชน์แค่กับครอบครัวเดียวเท่านั้นแต่เด็กจะเป็นประโยชน์กับคนทั้งสังคมนะครับอนาคตเนี่ยปัจจุบันอัตราการเกิดต่ำเนี่ยครับถ้ารัฐบาลยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องการเลี้ยงดูเด็กคนนึงให้เติบโตมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเราอาจจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐควรเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็ทำให้การเลี้ยงดูเด็กคนนึงครับเป็นเรื่องของคนทั้งสังคมไม่ใช่แค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนาะหรือผมว่าเรื่องนี้ครับมันควรจะคุยกันให้ชัดครับแล้วก็เป็นข้อเสนอเพิ่มเติมครับคือหลายครั้งครับคนที่เกิดถูกทำร้ายทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากออกมาแต่เขาไม่รู้ว่าจะออกมายังไงในเมื่อเขายังติดเรื่องของภาระทางเศรษฐกิจอยู่ครับแต่ไม่เขาไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะออกมาครับซึ่งเรื่องนี้หายไปจากรายงานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณธนพรวิจันทร์
2: ค
1: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจารณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะกับรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะประจำปี2566ค่ะท่านประธานคะความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยเดียวนะแต่มันมีหลากหลายปัจจัยซึ่งในรายงานนี้ก็พูดถึงปัจจัยความสัมพันธ์นะคะในครอบครัวหรือว่าเรื่องสุราเรื่องยาเสพติดนะคะเรื่องสภาวะทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเชื่อทางวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ปัจจัยอื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเหมือนเพื่อนสมาชิกได้พูดเมื่อสักครู่นะคะก็เรื่องของการปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่คิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญทีเดียวนะคะถ้าเราจะดูจากข้อมูลนะคะแล้วก็รายงานฉบับนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจเนี่ยที่ปัจจัยที่พบมากที่สุดเนี่ยที่หลายหน่วยงานนะที่อยู่ระบุในรายงานนี้ก็บอกว่าอย่างเช่นสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะมีถึง 28% นะคะ7เหตุการณ์นะคะจาก25เหตุการณ์นะก็เป็นเรื่องของเกิดจากวิกฤตในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะคะจากมูลนิธินะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กนะก็ถึง 19.74% นะคะอันนี้ก็เป็นจาก76เหตุการณ์นี่มีอยู่ถึง15เหตุการณ์นะคะถือว่าเป็นปัจจัยที่มากที่สุดนะคะแล้วก็สมาคมบัณฑิตสตรีนะคะทางกฎหมายเราก็เจอปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะถึง 13.20% นะคะอันนี้ก็ถือว่าจาก95เหตุการณ์นะมีทั้งหมด720เหตุการณ์และนี่ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยมากที่สุดนะคะกลับมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนก็พบว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจถึง 5.69% นะคะก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจที่อาจจะมีการตกงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการถูกเลิกจ้างก็ถือว่าเป็นเหตุที่กระทําความรุนแรงนะคะถึงสูงถึง29เหตุการณ์นะจาก510เหตุการณ์นะคะยังมีอีกนะคะเหตุการณ์หน่วยงานที่ของศูนย์พึ่งได้ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านประธานก็มีถึง 10.50% นะคะถือว่าเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เป็นผู้ที่กระทํานะคะก็มาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและผู้ที่ถูกกระทําด้วยก็สูงถึง 9.40% นะคะเราก็เห็นแล้วว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะในการที่ส่งผลต่อการที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวนะคะทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วค่ะท่านประธานรัฐพร้อมรับมือแค่ไหนเรามาดูนะคะคนหน้างานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการนะคะเป็นจ้างงานแบบอัตราจ้างนะคะแล้วก็ค่าจ้างที่ต่ำแล้วก็ทำให้มีการคนที่ทำงานหน้างานในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมีการลาออกเยอะที่สุดนะคะมาดูเรื่องของด้านเวลาค่ะแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะทำงานถึง24ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าเป็นผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาก็จะมีเวลาปฏิบัติงานแบบตามเวลาราชการใช่ไหมก็ทำงาน8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นอย่างเงี้ยก็ไม่สอดรับกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้บอกเวลาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะอันนี้ก็คิดว่าก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะประเด็นต่อมาค่ะด้านงบประมาณก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่จัดการแก้ปัญหาในเรื่องด้านความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยังไม่มีการบูรณาการเรื่องของงบประมาณระหว่างหน่วยงานนะคะก็ต่างคนก็ต่างทำนะคะแล้วก็ในส่วนงบประมาณที่กระทรวงพม.สนับสนุนนะคะในพื้นที่มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะคะก็ทำให้มาตรการที่เมื่อเกิดเหตุแล้วด้านความรุนแรงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าหน่วยงานรัฐก็ยังไม่สามารถที่จะรับมือได้ดีเท่าที่ควรนะคะทีนี้มาดูค่ะกลไกตามกฎหมายที่มีอยู่นะแต่มันก็ยังมีอะไรมีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิ์ด้วยนะคะเราดูจากในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเมื่อปี2566เนี่ยมีถึง141คดีนะคะแต่ว่ามีการทำคำสั่งวิธีการบรรเทาทุกข์เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะคะในการที่จะบรรเทาทุกข์ยังไงนะคะแล้วก็231คดีนะก็เป็นคดีที่รับฟ้องโดยตรงแต่ว่าศาลเนี่ยนะคะก็เห็นชอบคำสั่งตามมาตรา10เนี่ยวรรค2เนี่ยเพียงแค่2คำสั่งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มีคำสั่งจากคำสั่งศาลจากมาตรา11เนี่ยไม่มีเลยเป็น0นะคะแล้วก็ในเรื่องของยอมรับนะเหมือนกับว่ายอมความกันนะในชั้นพิจารณาคดีเนี่ย22คดีอันนี้ก็ถือว่า ยังกลไกในการเข้าถึงสิทธิ์พวกเหล่านี้231คดีแต่ว่าเราก็เห็นสัดส่วนตัวเลขที่มันไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะ237คดีนะอยู่ที่สำนักอัยการสูงสุดนะคะแต่ว่าสั่งฟ้อง209คดีแล้วก็สั่งไม่ฟ้อง3คดีแล้วก็ยุติการยุติคดีในชั้นสำนวนนะคะ24คดีอีก1คดีก็อยู่ในระหว่างที่สอบสวนกันอยู่นะคะอันนี้ถึงว่าเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะคะว่ากฎหมายนะคะก็มีในการที่จะดูแลเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่นะคะก็เป็นข้อจำกัดนะคะดิฉันก็คิดว่ามีข้อเสนอนะคะต่อรัฐบาลหรือว่าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าแน่นอนบุคลากรที่ต้องมีความมั่นคงทางรายได้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำงานตรงนี้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องของเรื่องสถานะการจ้างงานค่าตอบแทนนะที่เป็นธรรมให้กับคนที่อยู่ในหน้างานนะคะประเด็นต่อมานะคะต้องสามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะเรื่องของเวลานอกจากเวลาราชการได้เวลาที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันอยู่นอกเวลาราชการก็ต้องสามารถที่จะรองรับได้นะคะต้องกำหนดเจ้าภาพนะคะในเรื่องของงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อจะได้เข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะดิฉันคิดว่าการพัฒนาข้อมูลนะคะในที่มันจะต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้นะทุกหน่วยงานในการทำงานก็จะทำให้การเข้าถึงกลไกสิทธิ์ในการคุ้มครองความรุนแรงเนี้ยได้ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
2: ต่อไปคุณรัตก้าวอินทวงสุวรรณคีรี
3: ค่ะกราบท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันนางรัตก้าวอินทวงสุวรรณคีรีค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะขอร่วมอภิปรายนะคะเกี่ยวกับตัวรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะประจำปี2566จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้วยนะคะท่านประธานคะดิฉันมีอยู่4ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะพออ่านตัวรายงานฉบับนี้ค่ะดิฉันรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานคือสภาของเราเนี่ยเพิ่งผ่านในเรื่องของการที่จะเขียนกฎหมายนะคะเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวไปซึ่งจะเป็นฉบับใหม่ที่มาแทนที่ฉบับที่มีอยู่เดิมนะคะแต่ตัวรายงานฉบับนี้แม้ว่าจะย้อนหลังไปหลายปีอยู่นะคะนี่66นะคะแต่พอมาดูแล้วเนี่ยมันปูผ้าไม่เห็นเลยค่ะว่าสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดไหนแล้วเราจำเป็นจะต้องมีตัวกฎหมายใหม่เนี่ยจริงๆแต่ว่ามันก็ปูให้เห็นเหมือนกันค่ะว่าสภาพของคนทำงานที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงแล้วกฎหมายใหม่เนี่ยน่ากังวลใจมากๆว่าจะต้องไปอยู่ในรูปแบบการทำงานในลักษณะไหนค่ะประเทศไทยค่ะข้อแรกค่ะท่านประธานกฎหมายมีอยู่แต่เครื่องมือคุ้มครองแทบจะไม่ถูกใช้เลยค่ะท่านประธานเดี๋ยวตัวกฎหมายใหม่ต้องเจอปัญหานี้แน่นอนค่ะท่านประธานนะคะพลิกไปที่ตาราง108นะไปที่หน้า86ด้วยกันนะคะตาราง108ค่ะท่านประธานตำรวจออกคำสั่งตามมาตรา10นะคะในปี66เนี่ยศูนย์คำสั่งค่ะมาตรา10นะคะจำนวนการละเมิดคำสั่งและจำนวนการยอมรับในชั้นสอบสวนเนี่ยศูนย์คำสั่งนะคะในขณะที่ในหน้า64เนี่ยมีการระบุไว้ชัดเจนค่ะหน้า64ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะได้มีการจัดการอบรมและเสริมสร้างพนักงานเจ้าหน้าที่นะเพื่อมาตามพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนะคะจำนวนพนักงานเนี่ยมีการฝึกอบรมมาทั้งสิ้น 1,358 คนแต่ในปี66ไม่มีตำรวจออกคำสั่งตามมาตรา10เลยค่ะท่านประธานแล้วถ้าไปที่หน้า88ค่ะท่านประธานไปที่หน้า88ตำรวจยอมรับเองเลยค่ะว่าไม่ได้ใช้มาตราคุ้มครองชั่วคราวไม่ได้ใช้เลยค่ะท่านประธานเพราะเป็นการคุ้มครองระยะสั้นถ้าเราจำกันได้ในการอภิปรายในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้การคุ้มครองจะระยะสั้นระยะยาวระยะไหนก็สำคัญทั้งหมดค่ะกรณีผู้ถูกคุ้มครองต่อศาลนะคะมีการจบด้วยการไกล่เกลี่ยนะคะแทนที่การออกคำสั่งด้วยค่ะอันเนี้ยย้ำให้เห็นเลยค่ะว่าพาราไดม์หรือแนวความคิดของเราในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมันผิดเพี้ยนขนาดไหนเราให้ความสำคัญในเรื่องของการยอมความการปกป้องสถาบันครอบครัวเหนือ การให้พื้นที่ปลอดภัยกับคนที่ถูกกระทำความรุนแรงจริงๆค่ะรายงานฉบับนี้พิสูจน์ให้เราเห็นเลยในเรื่องที่สองที่ดิฉันกังวลใจค่ะตัวเลขมันดูไม่ตกกระทบกันเลยค่ะท่านประธานในรายงานฉบับนี้ค่ะผู้เสียหายนะคะมีหลักหมื่นค่ะแต่กลับมีผู้เข้าสู่การดำเนินคดีไม่กี่ร้อยค่ะท่านประธานดิฉันขออนุญาตนะคะคือเห็นแล้วรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากค่ะ คือในศูนย์เพิ่งได้นะคะความรุนแรงทุกประเภทนะมี 12,440 รายโดยผู้ถูกกระทำเป็นคนในครอบครัว 7,795 รายนะคะฐานข้อมูลของพม.ค่ะ 1,820 ถึง 1,923 รายนะคะคดีในชั้นตำรวจค่ะ141คดีคือแค่หลักของตัวเลขมันก็ต่างกันเยอะแล้วค่ะหลักร้อยกับหลักหมื่นเนี่ยค่ะท่านประธานแล้วไอ้ตัวกฎหมายฉบับใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มร่างกันเลยเดี๋ยวจะต้องมานั่งร่างด้วยกันมันจะกลายเป็นเสือกระดาษแบบกฎหมายที่มีอยู่อย่างนี้ไหมคะมีกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วไม่สามารถบังคับใช้อะไรได้เลยประเด็นที่3ที่ดิฉันกังวลใจค่ะอันนี้ฝากทางผู้จัดทําตัวรายงานฉบับนี้นะคะดิฉันพบข้อมูลในรายงานขัดกันเองหลายจุดมากเลยค่ะท่านไม่แน่ใจว่าดิฉันอ่านรายงานไม่เป็นเองหรือว่าดิฉันเจอจำนวนนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี66เนี่ยเอาแค่จำนวนรวมทั้งหมดว่าเหตุการณ์ในปี66เกิดขึ้นทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยมี4ตัวเลขด้วยกันค่ะในตาราง97ระบุว่ามี 2,137 เหตุการณ์ในตาราง102บอกมี 2,127 แต่พอไปตาราง105บอกมี 2,060 เหตุการณ์ไปตารางที่104มี 1,998 เหตุการณ์ค่ะฝากผู้ที่ทำรายงานฉบับนี้ลองตรวจทานตัวเลขของท่านดูนะคะหรือหากดิฉันเข้าใจอะไรผิดต้องขออภัยจริงๆแต่มีความกังวลใจว่าเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดอย่างที่ดิฉันอภิปรายมาโดยตลอดอันเนี้ยมันคือเรื่องของทุนมนุษย์มันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เรารู้สึกว่าที่ปลอดภัยที่สุดของเราครอบครัวเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆค่ะแต่เราให้ความสำคัญถึงขั้นว่าในรายงานตัวเลขนี่แค่เลขว่ามีเหตุการณ์เท่าไหร่เรายังหาตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่แท้จริงยังไม่ได้เลยค่ะท่านประธานทีนี้ไม่อยากที่จะกล่าวให้คนทำงานท้อใจอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพออ่านไปแล้วตะกี้ยังบอกเพื่อนสมาชิกที่เดินมาทักทายกันเลยว่าที่ฉันอ่านรายงานนี้แล้วเริ่มรู้สึกอยากจะร้องไห้ดิฉันอยากร้องไห้แทนคนพม.จริงๆค่ะคือโดยส่วนตัวดิฉันเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงพม.มาโดยตลอดเพราะท่านได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยมากท่านได้รับการสนับสนุนน้อยมากแต่ท่านดูแลความทุกข์ยากของคนไทยทางประเทศเยอะมากในหน้าที่85ค่ะท่านประธานเขียนไว้เองว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการค่ะจ้างเหมาบริการคืออะไรคะไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าโทรศัพท์ค่ะสภาพความเป็นอยู่ของเขานะคะมันตอนนี้ตำแหน่งอัตราจ้างนะคะเป็นเนี่ยค่ะเขียนไว้เลยไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการเลยเป็นเหตุผลให้มีพนักงานลาออกสูงนะขาดความต่อเนื่องหน่วยงานจะฝึกอบรมก็ฝึกไม่ได้เนี่ยคือสภาพของคนทำงานที่ต้องมาดูแลให้พื้นที่ครอบครัวในประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหรอคะรัฐบาลรู้ถึงปัญหานี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ฉันฝากผ่านท่านประธานไปค่ะดิฉันเคยได้ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมเยียนการทำงานของสายด่วน1300ด้วยตัวเองหลายคนมีสภาวะทางจิตค่ะหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นดิฉันฝากเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะกำลังจะพิจารณาตัวกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวถ้าสภาพการเป็นอยู่และการทำงานของคนที่ดูแลขับเคลื่อนกฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างนี้ยากค่ะประเทศไทยเราแก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวยากมากจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ท่านเอกราชอุดมอํานวยครับ
5: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคประชาชนนะครับขออภิปรายนะครับรายงานข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566นะครับซึ่งเป็นการรายงานตามมาตรา17นะครับของพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งผมมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับซึ่งก็อาจจะใกล้เคียงกับเพื่อนสมาชิกที่ได้อภิปรายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะพยายาม มีข้อเสนอแนะนะครับไปถึงผู้ปฏิบัติงานแล้วก็รัฐบาลนะครับในการแก้ปัญหาจัดการนะครับในส่วนของหน้า86นะครับในเรื่องของการรายงานตามมาตรา17เนี่ยเราไปดูสถิติที่จัดเก็บตั้งแต่มกราคมปี2557จนถึง2566ก็จะเห็นนะครับว่ายุคก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐบาลที่มาจากพลเรือนเนี่ยนะครับท่านก็มีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเก็บสถิตินะครับในคดีที่ไม่ร้องทุกข์ร้องทุกข์ต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดมาตรการตามกฎหมายแล้วก็คำสั่งมาตรการวิธีบรรเทาทุกข์เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการยอมความเนี่ยก็จะเห็นสถิติตัวเลขขึ้นมาเลยแต่ว่าช่วงตั้งแต่รัฐบาลนะครับช่วงรัฐบาลที่เป็นปี61นะครับจนถึงปี2062เนี่ยนะครับจนถึง2565 66เนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าตัวเลขเนี่ยนะครับหายไปเลยนะครับในเรื่องของการจัดการมาตรการต่างๆนะครับผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าในส่วนของการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเรื่องของการแก้ไขนะครับก็หน่วยงานทราบอยู่แล้วผมดูจากหน้า84 85ท่านไล่เรียงมาตั้งแต่ระบบฐานข้อมูลซึ่งผมเห็นด้วยนะครับว่าฐานข้อมูลนั้น14หน่วยงานไม่คุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลนะครับพม.สาธารณสุขตำรวจนะครับเป็นไปได้หรือไม่ที่ตอนนี้เรามีอสม.หรือว่าเรามีพม.ในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเก็บข้อมูลที่ดีกว่านี้นะครับไม่เป็นลักษณะต่างคนต่างทำนะครับอันแบบที่สองนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มกลไกการให้พม.ที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับอบรมนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการกระบวนการด้านทำความเข้าใจด้านความรุนแรงในครอบครัวคือสิ่งแรกที่จะต้องเร่งแก้ไขเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราเอามาดูว่าอันไหนเนี่ยที่ทำเร่งด่วนนะครับแล้วก็ได้ผลมากอันไหนที่ทำใช้เวลามากเลยแต่ได้ผลน้อยเนี่ยอันนั้นเนี่ยท่านก็ไปจัดลำดับดูแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลนะครับสำคัญงบประมาณฉุกเฉินสำคัญแต่เมื่อเราไปดูในแผนงบประมาณของกระทรวงพม.ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วครับว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรจำกัดนะครับแล้วก็งบประมาณไม่เพียงพอต่อให้เราพูดว่าเพียงพอเพียงพอเพียงพอทำไงให้เพียงพอมันก็ไม่เพียงพออยู่ดีแต่แบบนี้ครับเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนได้โดยที่สนับสนุนนะครับเรื่องของการเสริมสร้างความเข้าใจการรณรงค์เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวครับเพราะมันเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับการรณรงค์ในเหตุอื่นๆนะครับของสสส.นะครับการรณรงค์ให้คนไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเหมือนกันเลยครับก็คือรณรงค์ให้คนไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็หากลไกหรือมาตรการครับที่จะควบคุมก็ต้องยอมรับครับเพราะว่าสื่อก็มีอิทธิพลต่อความการใช้ความรุนแรงด้วยรวมถึงรูปแบบของความรุนแรงที่ออกไปผ่านสื่อนะครับมันทำให้เกิดพฤติกรรมหรือการเลียนแบบครับซึ่งในมาตรการเวลาเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมักถูกเอาไปนำเสนอไปขยี้นะครับในสื่อสารมวลชนเยอะมากแต่ว่าตรงนี้ครับคือจุดที่เราเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ไปจัดการหรือควบคุมเลยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับกสทช.อีกเกี่ยวข้องกับ OTT อีกในเรื่องของการover on top คือมันผูกโยงไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทำได้เลยคือการรณรงค์ครับสำคัญจริงๆฮะจะหาท่านจะหาวิธีไหนก็ได้แต่ว่าจำเป็นต้องรณรงค์ครับว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ความรุนแรงเหมือนที่เราบอกว่าเราไม่ควรทานหวานเราไม่ควรทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งการใช้ความรุนแรงก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้นะครับส่วนการบูรณาการข้อมูลก็ต้องใช้งบประมาณอีกครับก็ต้องใช้งบประมาณอีกในการเก็บในการจัดสรรนะครับผมก็เลยคิดว่าอย่างน้อยนะครับถ้าหากว่าเราใช้อาสาสมัครในพื้นที่นะครับในการได้รับความรู้ความชำนาญความเชี่ยวชาญเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งกลไกในการระงับยับยั้งนะครับหรือว่าในเรื่องของการเข้าถึงเหตุก่อนได้นะครับถ้ามี การพัฒนานะครับอย่างน้อยไม่ข้าจะไปรอเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการเนี่ยซึ่งข้าราชการที่จะบรรจุแต่ละคนก็โอ้โหต้องกว่าจะเรียนจบมาด้านนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับด้านสังคมสงเคราะห์ขาดแคลนหรือไม่อย่างไรจำนวนเท่าไหร่ครับก็ต้องไปลงรายละเอียดอีกแต่ว่าดีใจที่สภาแห่งนี้ได้รับหลักการนะครับซึ่งเราพิจารณากันไปเมื่อวานครับท่านประธานก็คือรับหลักการไปแล้วในวาระหนึ่งนะครับแล้วก็เหตุปัญหาและอุปสรรคนะครับก็อยากให้ท่านหน่วยงานเนี่ยฝากไปถึงตัวแทนที่เป็นกรรมธิการเนี่ยนะครับรับนะครับข้อมูลนะครับไปปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติที่จะตั้งขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือปริมาณของคดีนะครับผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่ามันจะไปพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะไปสู่คือที่จะไปลึกถึงศาลเนี่ยนะครับไม่มีผมอ่านดูในเรื่องของการวิจัยการเก็บข้อมูลเนี่ยมีข้อมูลที่เป็นเกี่ยวข้องกับการวิจัยเนี่ยล่าสุดปี62มั้งครับใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยไปดูจริงๆเลยว่าถ้าเป็นกรณีที่ใช้ความรุนแรงแล้วไปถึงศาลแล้วสู้ภายใต้ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับมันไปได้ไหมศาลฟังรับฟังไหมคือมันไม่มีการถอดบทเรียนถอดเคสพวกนี้ไม่มีการรวมเคสพวกนี้มาควรจะมีการงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับซักผมไม่รู้ท่านเชี่ยวชาญกว่าแต่เป็นข้อเสนอแล้วกันว่าอยากให้ท่านลองไปรวบรวมลองไปดูนะครับว่ามันพอที่จะหาทางออกเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับอย่างน้อยคดีที่ไปสู่ในชั้นศาลที่ลึกๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถอดเอามาเก็บแล้วก็เอามาแก้ไขในระดับพระราชบัญญัติได้ก็เสนอแนะท่านประธานนะครับฝากไปถึงกรรมาธิการด้วยขอบพระคุณครับ
6: ท่านผู้อภิปรายท่านสุดท้ายนะครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจครับ
7: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวของกระทรวงพม.ขอขอบคุณท่านผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ได้มานำเสนอในวันนี้สถานการณ์ข้อมูลด้านความรุนแรงในครอบครัวปี2566เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการที่เราจะนำไปวางแผนในการบริหารแก้ปัญหาต่างๆในทางสังคมแล้วก็การบริหารประเทศโดยรวมแต่ว่าข้อมูลล่าช้าครับคือถ้าเร็วกว่านี้จะเป็นประโยชน์ที่จะเอาไปวางแผนไปออกกฎหมายไปอะไรให้ดียิ่งขึ้นพวกเราในฐานะผู้แทนของประชาชนสามารถร่วมทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาได้ถ้าเรามีข้อมูลครบถ้วนและทันสมัยทันเหตุการณ์ผมอยากจะชวนท่านสมาชิกและท่านประธานได้มองถึงปัญหานี้ในระดับโครงสร้างไม่เฉพาะเรื่องจุลภาคเท่านั้นจุลภาคซึ่งหมายถึงแต่ละครอบครัวแต่ละคนแต่ละปัจเจกบุคคลซึ่งก็ต้องอาศัยหลักธรรมทางศาสนาอาศัยเรื่องการศึกษาจากรายงานพบว่าในปี66มีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง 24,002 รายถือว่ามากสำหรับประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์เป็นสยามเมืองยิ้มเป็นสังคมสันติสุขรักสงบแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสถานการณ์ความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้ความรุนแรงในเชิงโครงสร้างที่สำคัญก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความไม่เป็นธรรมทางสังคมปัญหาปากท้องปัญหาความไม่มั่นคงในการทำงานความยากจนภาวะหนี้สินเรื้อรังประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในโลกแน่นอนว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันบิดามารดาทะเลาะกับลูกบางทีเป็นปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศนี้โดยการทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีความเป็นธรรมมากขึ้นประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งถ้าเราสามารถจัดการในทางการเมืองทางนโยบายทางออกกฎหมาย ให้ความมั่งคั่งซึ่งกระจุกตัวอยู่ในคน 1% 10% มากระจายยังคนส่วนใหญ่ 80% 90% ความรุนแรงในครอบครัวจะลดลงมากแล้วเราจะต้องบริหารเศรษฐกิจให้คนมีความมั่นคงในงานมีหลักประกันในชีวิตก่อนหน้านี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็มารายงานผลการดำเนินงานซึ่งระบบประกันสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและทำให้ความรุนแรงในครอบครัวลดลงได้นอกจากนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากว่ามีความไม่เท่าเทียมทางอำนาจและการพึ่งพาเศรษฐกิจและการควบคุมทางการเงินซึ่งบางทีเนี่ยเราก็เป็นประเทศหนึ่งครับที่ถือได้ว่าในสังคมเอเชียจำนวนไม่น้อยก็จะเป็นเช่นนี้ก็คือว่าผู้ชายเป็นใหญ่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วทุกคนเสมอภาคกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ปัญหามันลดลงเพราะว่าถ้าเราไปดูคดีต่างๆที่เกิดขึ้นหรือกรณีความรุนแรงเนี่ยส่วนมากคือผู้ชายอายุมากกระทำต่อผู้หญิงซึ่งอายุอยู่ระหว่างต่ำกว่า20ปีอันนี้แสดงว่ามีการเอาประโยชน์เอาเปรียบแล้วมันเกิดสภาวะแบบนี้ก็คือว่าพอเด็กรวมทั้งภรรยาเนี่ยหรือว่าอาจจะเมียน้อยอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเกิดแบบนั้นต้องพึ่งพาทางด้านรายได้จากผู้ชายก็จะเกิดสภาวะที่ถูกควบคุมถูกบงการแล้วก็ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจก็เป็นกับดักที่ไม่สามารถหนีออกจากสิ่งที่เขาไม่อยากเจอทั้งที่ครอบครัวน่าจะเป็นสถานที่ซึ่งปลอดภัยที่สุดมีความสุขที่สุดมันเกิดปัญหาตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องแก้ไขต่อไปนะครับเรื่องของถ้าเราดูเนี่ยอันนึงที่จะเป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าระบบข้อมูลระบบข้อมูลที่ท่านรายงานเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันกระจัดกระจายมากฉะนั้นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีระบบฐานข้อมูลที่จะต้องรวมศูนย์ระบบต้องเชื่อมข้อมูลของหน่วยงานต่างๆราชการนะฮะNGO ทั้งหลายหรือมูลนิธิทั้งหลายเนี่ยต้องสามารถที่จะเซ็นทรัลไลซ์ข้อมูลแล้วมันทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วจริงๆข้อมูลของประเทศเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันควรจะรวมศูนย์คือบูรณาการข้อมูลทั้งหมดมีข้อมูลทั้งในทางเศรษฐกิจรายได้หนี้สินการเสียภาษีสวัสดิการที่ได้รับปัญหาสุขภาพเคาะทีเดียวรู้เลยว่ามีปัญหาในพื้นที่ไหนจำนวนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มันจะทำให้การดำเนินนโยบายหรือมาตรการเนี่ยมีความแม่นยำสูงซึ่งอันนี้ต้องทำตั้งนานแล้วแต่เราไม่ทำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนี่ก็เห็นใจนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานทางด้านนี้เนี่ยจะต้องมีความใจบุญอยากไปช่วยคนที่ลำบากตกยากถูกกันแกล้งก็อยากจะให้เกิดความประกันในเรื่องความปลอดภัยเพราะบางทีเราเข้าไปแก้ปัญหาอะไรซึ่งเป็นเรื่องภายในของครอบครัวเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเนี่ยจะต้องมีหลักประกันเรื่องความปลอดภัยให้คนที่ทำงานให้สังคมเนี่ยเขามีความมั่นคงมั่นใจที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับต่อมาเรื่องภาคีเครือข่ายเรื่องนี้แก้ไม่ได้ถ้าไม่ใช้ภาคีเครือข่ายเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่มีทางที่จะมีเจ้าหน้าที่มากพอที่จะไปลงไปดูทุกอนูของสังคมทุกครอบครัวเป็นไปไม่ได้งั้นเราต้องมีเครือข่ายที่จะทำงานแล้วต้องส่งเสริมให้เครือข่ายเนี่ยมีความเข้มแข็งในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยเมื่อวานนี้สภาผู้แทนทำแล้วผ่านกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัววาระรับหลักการซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูการเอาข้อมูลที่ควรจะอัปเดตกว่านี้มาประกอบแล้วก็มาดูว่าจะแก้ไขในวาระ2อย่างไรที่จะทำให้ได้กฎหมายและระบบที่ดีที่สุดผมอยากจะเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งถ้ามันเห็นสัญญาณชัดว่ามันขยายวงไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วมีกรณีความรุนแรงที่แปลกๆเช่นไปเอาปืนมาแล้วไปไล่ยิงคนในโรงเรียนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันคือสัญญาณที่อันตราย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งมันหมายถึงสังคมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของครอบครัวนั้นครอบครัวเดียวถ้าเราใช้หลักการที่เรียกว่าพาราดอนภาพนิยมก็คือหลักความเป็นพี่น้องคือมนุษย์เราเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันหมดไม่ว่าเขาจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเขมรลาวเราคือเพื่อนมนุษย์เราคิดอยู่บนหลักพาราดอนภาพนิยมถ้าคิดอยู่บนหลักนี้มีหลักธรรมแบบนี้มีพรหมวิหารสี่ไม่มีความรุนแรงในครอบครัวรัฐไม่ต้องไปบังคับด้วยฉะนั้นคุณธรรมทางศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งเราจะต้องปลูกฝังบรรดาเยาวชนของชาติบรรดาเด็กๆคือผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะปลูกฝังยากเพราะว่าเนื่องจากว่าก็อาวุโสมากแล้วซึ่งก็ไม้แก่ดัดยากนะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าทำให้คนรุ่นใหม่มีคุณลักษณะของการเป็นสมาชิกของสังคมที่ดีมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีการแก้ปัญหาด้วยใช้แนวทางสันติสังคมก็จะอยู่ด้วยความสงบสุขนี่คือเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็เราคงต้องช่วยกันที่จะทำให้ประเทศนี้สังคมนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสังคมที่มีสันติธรรมและสันติสุขครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
4: ขณะนี้ทางผู้อภิปรายได้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญทางหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับ
8: เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในเรื่องของด้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะก่อนอื่นต้องขอตอบคำถามนะคะซึ่งมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายๆท่านนะคะที่ได้มีคำถามถามนะคะซึ่งในบางข้อคำถามก็อาจจะตอบรวมเพราะว่ามีบางท่านก็ถามในลักษณะที่คล้ายกันนะคะในส่วนแรกนะคะเรื่องของการทำไมถึงเสนอรายงานล่าช้านะคะทำให้รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่มีความทันสมัยนะคะก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนว่าในการจัดทำรายงานนี้นะคะเนื่องจากว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้ง14หน่วยงานนะคะตามมาตรา17ซึ่งเราก็ใช้ในเรื่องของการประสานงานขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากสิ้นปี2566แล้วก็เข้าสู่คณะอนุกรรมการในการพิจารณาข้อมูลก่อนที่จะเสนอผ่านครม.นะคะซึ่งในการตรวจสอบข้อมูลบางส่วนก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็ประสานกลับไปยังหน่วยงานต้นทางของข้อมูลเพื่อทำให้การแก้ไขข้อมูลก่อนส่งกลับมาที่กรมสค.อีกครั้งนะคะซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นสถิติที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยความถูกต้องนะคะและอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือในการรายงานประจำปี2566ค่ะในขั้นตอนการเสนอรายงานต่อครม.นะคะเนื่องจากในช่วงปี2567ถึง2568นะคะก็คือการมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารแล้วก็คณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งทำให้เรื่องที่การเสนอผ่านสายการบังคับบัญชาใหม่มากกว่า1ครั้งนะคะทำให้คณะครม.มีมติรับทราบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ซึ่งในส่วนของรายงานประจำปี2567ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเสนอหนังสือเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาแล้วก็ปี68ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งทางคณะผู้จัดทำหรือกรมสค.ที่รับผิดชอบก็จะพยายามในเรื่องของการทำให้รายงานมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะในส่วนของเหตุใดจำนวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงพม.ถึงแตกต่างกันนะคะซึ่งตัวเลขของทั้งสองหน่วยงานไม่สามารถมาเปรียบเทียบได้โดยตรงนะคะเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ขอบเขตและจุดประสงค์การเข้าสู่ระบบที่แตกต่างกันข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเป็นข้อมูลที่เข้ารับบริการจากศูนย์พึ่งได้สถานพยาบาลซึ่งครอบคลุมผู้ถูกกระทำความรุนแรงทั้งกรณีที่เกิดภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัวด้วยในขณะที่ข้อมูลของพม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นข้อมูลเฉพาะกรณีความรุนแรงที่เข้าสู่ระบบการคุ้มครองช่วยเหลือของกระทรวงพม.นอกจากนี้ผู้ถูกกระทำที่ไปที่โรงพยาบาล บางรายอาจได้รับการรักษาพยาบาลหรือความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วแต่ไม่เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือของกระทรวงพม.จึงไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพม.นะคะแล้วก็ผู้ถูกกระทําบางรายไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมจึงส่งผลให้จํานวนข้อมูลทั้ง2หน่วยงานมีความแตกต่างกันนะคะส่วนในคำถามที่เหตุใดมีผู้ถูกกระทำความรุนแรงเข้าสู่ระบบช่วยเหลือจำนวนมากแต่จำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลกลับมีจำนวนน้อยนะคะประเด็นนี้ก็อยากแยกออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกต้องแยกระหว่างคำว่าผู้เข้ารับบริการหรือผู้ได้รับความช่วยเหลือกับจำนวนคดีเนื่องจากไม่ใช่กรณีเดียวกันทั้งหมดผู้ถูกกระทำที่เข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลหรือพม.อาจเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลการให้คำปรึกษาและการประเมินความเสี่ยงการจัดหาที่พักการช่วยเหลือทางสังคมหรือมาตรการคุ้มครองด้านอื่นๆโดยไม่ได้หมายความว่าทุกกรณีจะต้องเข้าสู่การดำเนินคดีอาญาหากผู้กระทำประสงค์ดำเนินคดีสามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้แต่หากไม่ประสงค์ดำเนินคดียังมีความเสี่ยงต่อการถูกกระทำซ้ำก็ยังสามารถใช้กลไกการคุ้มครองสวัสดิภาพเช่นการยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ดังนั้นการวัดประสิทธิผลของระบบจึงไม่ควรดูเฉพาะมีคดีใดไปถึงศาลกี่คดีแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าผู้ถูกกระทำได้รับความปลอดภัยได้รับการคุ้มครองได้รับการเยียวยาและสามารถป้องกันการกระทำซ้ำได้หรือไม่ส่วนที่2ข้อมูลในส่วนที่2ของรายงานไม่ใช่ข้อมูลแบบเส้นทางเดียวที่สามารถนำจำนวนของแต่ละหน่วยงานมาเรียงต่อกันว่าพม.ส่งตำรวจเท่าใดตำรวจส่งอัยการเท่าใดและอัยการส่งศาลเท่าใดเพราะข้อมูลที่มีการจัดเก็บตามระบบของแต่ละหน่วยงานเป็นข้อจำกัดที่กระทรวงพม.เห็นว่าต้องปรับปรุงเพื่อคือการพัฒนาข้อมูลให้สามารถติดตามเป็นเส้นทางของแต่ละกรณีตั้งแต่รับแจ้งเหตุการช่วยเหลือการร้องทุกข์การดำเนินคดีการใช้มาตรการคุ้มครองไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย 4. ในการไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านความรุนแรงในครอบครัวและแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวที่มีมาตรฐานเดียวกันอันนี้ก็กระทรวงพม.ก็ขอรับไว้นะคะเนื่องจากว่าการรายงานข้อมูลเป็นการรวบรวมจากหน่วยงานหลายหน่วยซึ่งข้อจำกัดสำคัญคือข้อมูลไม่ได้เกิดจากระบบของพม.เพียงระบบเดียวแต่เกิดจากระบบของสาธารณสุขตำรวจอัยการศาลกรุงเทพมหานครหน่วยงานพม.องค์กรภาคประชาสังคมซึ่งแต่ละระบบถูกออกแบบขึ้นตามภารกิจของตนเองที่ผ่านมาเราก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์ได้แต่สิ่งที่ยังทำได้ไม่สมบูรณ์ก็คือการทำให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานข้อมูลร่วมกันตั้งแต่นิยามหน่วยนับช่วงอายุประเภทความรุนแรงรอบเวลาไปจนถึงการเชื่อมโยงกรณีเดียวกันดังนั้นต้องยอมรับว่าในระยะต่อไปการขอความร่วมมือเป็นครั้งๆไม่เพียงพอแล้วนะคะก็คือต้องยกระดับมาตรฐานการทำงานร่วมกันและระบบข้อมูลเชื่อมโยงกันจริงสค.มีการพัฒนาระบบการคุ้มครองช่วยเหลือสตรีและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะระบบ VCIS นะคะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงนะคะโดยระบบดังกล่าวมีการออกแบบให้มีแดชบอร์ดซึ่งสามารถนำข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวแบบเรียลไทม์ได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็ เมื่อวันที่14สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และครอบครัวแห่งชาตินะคะซึ่งท่านมีท่านรองนายกท่านยศนันนะคะเป็นประธานก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงครอบครัวสู่การขับเคลื่อนมาตรการครอบครัวไทยปลอดภัยไร้ความรุนแรงมุ่งให้เกิดผลลัพธ์เชิงระบบใน4ด้านนะคะก็คือ1 data 1ฐานข้อมูล1 plan 1แผนร่วม1 protection standard 1มาตรฐานคุ้มครองและ1 prevention and promotion ก็คือ1ระบบป้องกันและส่งเสริมนะคะ ส่วนในคำถามเรื่องของกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะขอนำเรียนว่ากรมสค.ได้ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายกลไกให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้แก่ 1. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติให้มีความเหมาะสมโดยกำหนดขั้นตอนกรอบเวลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้มีความชัดเจนขึ้น 2. เสริมสร้างบุคลากรพม.ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการอบรมและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,480 คน 3. เสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนจำนวน523คนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้นำชุมชนจำนวน406คน 4. ขับเคลื่อนกลไกระดับชุมชนโดยสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณในการยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสปค.และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในจังหวัดซึ่งมีทั้ง76จังหวัดและในระดับตำบลสปกต210แห่งให้สามารถเป็นกลไกในการป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวได้เบื้องต้นและสามารถประสานส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในส่วนของช่องทางการให้ความช่วยเหลือของพม.มีช่องทางสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมซึ่งสามารถโทรเพื่อขอรับบริการฟรีตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือและก็ระงับเหตุที่เกิดขึ้นกับในครอบครัวนอกจากนี้สค.ยังทำระบบเพื่อนครอบครัว Family Line เป็นศูนย์กลางบริการให้คำปรึกษาทุกประเด็นสำหรับสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้สำหรับครอบครัวโดยให้บริการออนไลน์ภายใต้การรักษาความลับฟรี24ชั่วโมงเว็บแอปพลิเคชันเพื่อนครอบครัวและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผ่าน Line OA นะคะซึ่งในการให้คำปรึกษาเรามีผู้เชี่ยวชาญใน9ด้าน 1. สารพันเรื่องครอบครัว 2. กฎหมายด้านครอบครัว 3. ความรุนแรงในครอบครัว 4. ทอล์กวิทีนเพื่อนที่ไว้ใจ 5. สวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว 6. การเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น 7. Gender Voice แล้วก็ 8. หางานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้หนี้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของที่มีท่านสุกาโน่ได้ถามถึงข้อมูลสถิติในผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในปี2566ยะลา13เหตุการณ์ปัตตานี16เหตุการณ์นราธิวาส10เหตุการณ์นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงมกราคม2569ถึงปัจจุบันนะคะยะลา12เหตุการณ์ปัตตานี6เหตุการณ์แล้วก็นราธิวาส16เหตุการณ์นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเรามีบริการสามารถดูข้อมูลรายจังหวัดได้ที่www.evcis.org นะคะนี่ก็สามารถที่จะดูสถิติการเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านระบบการช่วยเหลือของกระทรวงพม.นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าในเมื่อวานนะคะ23กันยายน2569ก็คือสภาได้รับร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำในความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ซึ่งท่านนิกรสมกลางนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้เสนอในส่วนที่เป็นร่างของครม.นะคะแล้วก็จะมีอีกทั้งหมด6ร่างแล้วก็ซึ่งถือว่าผ่านวาระ1แล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาในส่วนของร่างกฎหมายนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะปรับปรุงเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มีความทันต่อเหตุการณ์และก็เป้าหมายสูงสุดก็คือประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งในส่วนของร่างกฎหมายนะคะก็จะมีหลายๆประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาได้พูดถึงนะคะในเรื่องของต่อไปในร่างกฎหมายใหม่ก็จะเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะคะแล้วก็นิยามความรุนแรงในครอบครัวก็รวมไปถึงเรื่องของ ความสามารถในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจด้วยซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังไม่มีนะคะเรื่องของนิยามบุคคลในครอบครัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในร่างพรบใหม่นะคะก็จะรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะเนื่องจากว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการแล้วก็แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกระดับนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งกฎหมายปัจจุบันไม่ได้กำหนดไว้แล้วก็การเรื่องของอัตราโทษที่เพิ่มขึ้นการบรรเทาโทษนะคะสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างร้ายแรงก็คือผู้ที่มีกระทำผิดที่มีภาวะที่ทางการแพทย์เรียกว่า Better Person Syndrome นะคะซึ่งกฎหมายปัจจุบันก็ไม่ได้มีระบุไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการปรับปรุงกฎหมายนะคะและซึ่งคิดว่าในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายนี้ก็จะเป็นความหวังในทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
4: ท่านสมาชิกมีท่านใดยังจะติดใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีท่านใดมีประเด็นปัญหาที่อยากถามแล้วนะครับผมถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ประจำปี2566นะครับขอบคุณทางท่านผู้แทนหน่วยงานทุกท่านนะครับที่มาชี้แจงในวันนี้ครับไปเป็นระเบียบวาระที่ 2.5 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยา2567ครับด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569รับทราบรายงานดังกล่าวตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพ.ศ. 2554รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกไปแล้วนะครับก็ขอเชิญทางผู้แทนหน่วยงานครับ

0: ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับตามข้อบังคับข้อ76ดังนี้นะครับ1นายเทวินนลินผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2นายศรัทธาศรีทิพงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3นางพิรุณลักษณ์หีบแก้วผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร4นางสาวจินตนาโกมลฮิรันนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษครับก็พร้อมแล้วเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้แถลงเลยครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายเทวินรินทร์ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มานำเรียนเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ซึ่งเป็นการนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามที่กำหนดในมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพ.ศ.2554ที่กำหนดให้ภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำงบการเงินของกองทุนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนองบประมาณเสนองบการเงินและผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569รับทราบรายงานงบการเงินปี2567ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปนะครับก่อนอื่นขออนุญาตนำเสนอความเป็นมาของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อทราบนะครับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตการพยุงราคาและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์อาหารโดยมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพ.ศ.2517โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนและดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวในปี

2การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร3การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร4การดำเนินการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร5การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิตการแปรรูปหรือการตลาดซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการและ6การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุนซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพ.ศ. 2554ซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อไปจัดสรรให้กับเกษตรกรตามโครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุนและ2องค์กรเกษตรกรโดยตรงเช่นวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ประมงสหกรณ์นิคมกลุ่มเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์เป็นต้นสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานฐานะทางการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรณวันที่30กันยายน2567กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีเงินสดจำนวน 3,162.52 ล้านบาทมีลูกหนี้ค้างชำระกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจำนวน 3,315.25 ล้านบาทซึ่งในส่วนของลูกหนี้ค้างชำระนั้นแยกเป็นส่วนราชการ9หน่วยงาน32โครงการองค์กรเกษตรกรซึ่งประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน73แห่ง73โครงการสหกรณ์การเกษตร8แห่ง8โครงการรวมทั้งสิ้น90แห่ง113โครงการสำหรับรายได้อื่นค้างรับมีจำนวนทั้งสิ้น239ล้านบาทเป็นเงินโครงการความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นโดยอตก.สำหรับณวันที่30กันยายน2567กองทุนมีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 42.48 ล้านบาทมีรายจ่ายจำนวน 14.26 ล้านบาทซึ่งมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 28.22 ล้านบาทในปี2567กองทุนได้นำส่งเงินส่วนเกินคืนกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 174.82 ล้านบาทและในปี2567กองทุนมีภาระผูกพันจำนวน 1,499.56 ล้านบาทมีการอนุมัติโครงการใหม่จำนวน6โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 17.11 ล้านบาทซึ่งเป็นองค์กรเกษตรกรทั้ง6โครงการสำหรับรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบบัญชีให้ผู้บริหารของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรทบทวนนโยบายการบัญชีในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับเพื่อให้การแสดงรายงานเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยค้างรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญในรายงานการเงินแสดงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับชำระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับที่2พ.ศ. 2564ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งในส่วนนี้ทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรในคราวประชุมเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกองทุนสง

0: เกษตรกรตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะซึ่งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไปตั้งประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์อย่างเหมาะสมและถูกต้องเป็นไปตามหลักการนโยบายบัญชีภาครัฐต่อไปสำหรับแสดงในรายการการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2569ต่อไปครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอบคุณครับ
1: เชิญท่านสมาชิกนะครับมีลงชื่อไว้5ท่านท่านแรกท่านผมลำดับการอภิปรายนะครับท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลท่านอลงกตมณีกาศท่านจักรภพเพ็ญแขท่านเจริญอภิพัฒน์โกศลแล้วก็ท่านวัชรพลโตมรศักดิ์นะครับเชิญท่านเราฟังบัณฑิตเทศกุลครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ขออภิปรายรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับท่านประธานครับก็ตามที่ทางผู้แทนได้ชี้แจงมานะครับว่าถ้าเราดูภารกิจของกองทุนนี้นะครับขอสไลด์ให้ด้วยนะครับถ้าเราดูภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแทบจะครอบคลุมทุกกิจการนะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นะครับเรื่องของน้ำเรื่องของที่ดินเรื่องของการแปรรูปเรื่องของการตลาดด้วยนะครับแทบจะครอบคลุมไปทั้งหมดนะครับก็สไลด์ต่อไปเลยนะครับท่านประธานครับคือผมก็สนใจเรื่องของกองทุนนะครับก็เลยไปดูเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนขอสไลด์ต่อไปนะครับคือผมพบว่ามีที่ค้นพบนะครับมีอยู่15กองทุนด้วยกันนะครับเป็นกองทุนที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรรมของเกษตรกรคนไทยเรานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีกองทุนเยอะแยะมากมายนะครับมูลค่ารวมเงินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับแต่เกษตรกรเนี่ยก็ยังยากจนอยู่นะครับยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมนะครับถ้าเราแบ่งเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินมีอย่างน้อย3กองทุนนะครับกลุ่มที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาและเกี่ยวกับสถาบันเกษตรกรนะครับมีอย่างน้อย8กองทุนนะครับแล้วก็มีกองทุนด้านการผลิตแล้วก็ผลิตแบบเฉพาะกลุ่มพืชนะครับเป็นกองทุนเฉพาะกลุ่มพืชมีอยู่อย่างน้อยก็4กองทุนด้วยกันนะครับคือเราก็จะเห็นว่านอกจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วเนี่ยก็ยังมีกองทุนอื่นๆอีกซึ่งถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็วัตถุประสงค์ก็ไม่ได้ไกลจากกันมากนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามนะครับก็คือว่าณขณะนี้เกษตรกรไทยนะครับเราถูกรายล้อมด้วย อุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ที่เขามีความพร้อมกว่าไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็เวียดนามกำลังจะตามมานะครับเกษตรกรไทยเราปรับตัวแข่งกับเขาไม่ได้แล้วเรามีกองทุนอยู่นะครับแต่กองทุนเหล่านี้ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถที่จะปรับตัวให้เปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนแปลงการผลิตเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้หรือไม่นะครับประเด็นที่1คือเรื่องของการทะลักเข้ามาของสินค้าเกษตรจากจีนนะครับสินค้าเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่นับทุเรียนนะครับประเทศไทยเราขาดดุลการค้าสินค้าเกษตรกับจีนเนี่ยมหาศาลเลยนะครับที่ผ่านมาทางกระทรวงเกษตรมักจะบอกว่าเราได้ดุลการค้าจีนเราพูดเฉพาะทุเรียนนะครับแต่ถ้าเราดูตัวอื่นๆเนี่ยเราขาดทุนหมดเลยนะครับประเด็นที่2ที่เป็นเรื่องสำคัญมากคือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเพื่อไปแข่งกับเขานะครับกองทุนนี้จะเข้าไปช่วยได้ยังไงนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของการเตรียมเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับหรือยูป๊อปซึ่งเป็นประเด็นในสื่อสังคมณตอนนี้อยู่นะครับเรื่องของยูป๊อปนะครับผมจะให้เน้นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปสู่คำถามว่าแล้วกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะเข้ามามีบทบาทในการป้องกันช่วยเหลือเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนผ่านไปได้ยังไงนะครับสภาแห่งนี้นะครับได้มีการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาพบว่ามีหน่วยงานเกษตรกรเนี่ยไม่พร้อมนะครับหน่วยงานรัฐได้ แสดงความกังวลและก็ไม่เห็นด้วยที่ไทยเนี่ยจะเข้าร่วมเป็นภาคียูปอออย่างน้อยนะครับกรมการข้าวนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชีวภาพสภาเกษตรกรองค์กรเหล่านี้ไม่เห็นด้วยนะครับส่วนองค์กรที่เห็นด้วยก็คือมีเฉพาะกรมวิชาการเกษตรนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็พัฒนาเมล็ดพันธุ์เนี่ยอันนี้คือเราไม่พร้อมเลยนะครับเดิมเรามีกองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถูกเอาไปรวมกับกรมการข้าวแล้วก็ทำเฉพาะเรื่องของการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องข้าวนะครับเรามีพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยกว่า59ล้านไร่นะครับใช้เมล็ดพันธุ์กว่า 1.4 ล้านตันราคานะครับราคาประมาณ 20,000 บาทหมายความว่าทุกวันนี้เกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยต้องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ย 20,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็สัดส่วนเมล็ดพันธุ์นะครับปรากฏว่าครึ่งหนึ่งของเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับเก็บเมล็ดพันธุ์เองหรือแลกเปลี่ยนกันเองนะครับถ้าหากเราเข้าเป็นภาคียูปอปเกษตรกรเหล่านี้คือครึ่งหนึ่งของประเทศไทยครับจะได้รับผลกระทบนะครับมันสับปะหลังก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังเนี่ยกว่า 500,000 ครัวเรือนนะครับซึ่งเก็บท่อนพันธุ์เองเนี่ยกว่า 75% นะครับกลุ่มอ้อยนะครับเกษตรกรกว่า 400,000 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก11ล้านไร่เกษตรกรเหล่านี้เก็บท่อนพันธุ์เองเช่นเดียวกันนะครับกว่า 85% นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเฉพาะเรื่องของเมล็ดพันธุ์เนี่ยเกษตรกรไทยจะกำลังจะเผชิญนะครับเผชิญปัญหาหากไทยเนี่ยเข้าเป็นภาคียูปอปก็กลับมาสู่คำถามที่ว่าแล้วกองทุนเหล่านี้ไม่ใช่แค่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับจะมามีส่วนร่วมในการเตรียมตัวให้เกษตรกรเนี่ยปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนผันไปได้ยังไงนะครับแล้วก็คำถามที่อยากจะถามถึงรัฐบาลนะครับก่อนที่จะเข้าเป็นภาคียูปอปนะครับก็คือว่ารัฐบาลได้ทำการศึกษาแล้วก็ประเมินผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วหรือยังนะครับได้มีแผนในการรับมือปัญหาผลกระทบหรือยังนะครับประการที่สองก็คือรัฐบาลมีร่างแก้ไขพรบคุ้มครองพันธุ์พืช2542แล้วหรือยังซึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นฐานหรือว่ากรอบกฎหมายที่เราจะเอาไปใช้ในการเจรจาอยู่ปอบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรนะครับได้เพิ่งเมื่อวานนี้นะครับได้มาชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการว่าตอนนี้ยังไม่มีร่างกฎหมายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเดิมทีพบว่าเคยมีร่างเอาไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางกรมวิชาการเกษตรกลับบอกว่ายังไม่มีร่างอันนี้ก็เป็นคำถามอยู่นะครับแล้วเราก็ยังไม่เห็นทางกรมวิชาการเกษตรเอาออกมาเผยแพร่ชาวบ้านประชาชนเกษตรกรเขาก็เลยตั้งคำถามอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลตอนนี้มีร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จะเอาไปใช้ในการเจรจาอยู่ป้อมแล้วหรือยังนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะมีข้อเสนอแล้วก็ข้อสังเกตนะครับส่วนที่เป็นข้อเสนอนะครับต่อกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับคือผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแบบช่วยในเชิงสงเคราะห์นะครับแล้วก็ให้เป็นเงินกู้ที่อาจจะไม่ได้ก้าวหน้ามากนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือผมคิดว่ากองทุนที่เรามีอยู่เนี่ยต้องคิดให้เยอะนะครับว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกรเราเนี่ยได้เงินจากกองทุนนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวตั้งตัวแข่งกับอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่รอบเราได้นะครับวันกองทุนเนี่ยควรหันมาทำงานเชิงรุกกับเกษตรกรให้มันมากขึ้นนะครับส่วนข้อสังเกตนะครับหนี้เสียที่ไม่มีทางที่จะได้คืนผมดูแล้วไม่มีทางที่จะได้คืนนะครับตั้งแต่ปี36อันนี้ที่เราพบนะครับมีมาตั้งแต่ปี36มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว 2-3 รอบนะครับก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะได้เงินเหล่านี้กลับคืนมาถามว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรที่กู้เงินไปแล้วเนี่ยมันถึงไม่สามารถเอาเงินมาคืนได้ผมขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนให้ฟังนะครับที่แม่ฮ่องสอนนะครับมีกรณีปัญหาที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเป็นสหกรณ์นะครับสหกรณ์การเกษตรกรรมการชุดก่อนหน้านี้ได้กู้เงินก้อนใหญ่เลยนะครับประมาณ60ล้านบาทนะครับได้กู้สหกรณ์ได้กู้เงินมาแล้วปรากฏว่ามีการทุจริตนะครับแล้วก็บริหารงานผิดพลาดขาดทุนโดยผู้จัดการณขนาดนั้นนะครับต่อมาเนี่ยก็คือไม่มีเงินไม่มีเงินไปจ่ายคืนแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนกรรมการสหกรณ์นะครับแล้วธกส.เนี่ยก็บังคับให้กรรมการชุดใหม่ที่มาแทนที่เนี่ยเซ็นสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กลายเป็นว่ากรรมการชุดเก่าและผู้จัดการเนี่ยก็พ้นหนี้แต่ว่ากรรมการชุดใหม่ที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้ามาแล้วก็ต้องมารับหนี้แทนจากต้นเงิน60ล้านบาทตอนนี้ผ่านไป20กว่าปีรวมดอกเบี้ยด้วยปรากฏว่ามี90กว่าล้านกว่าล้านบาทนะครับแล้วตอนนี้นะครับธกส.ที่เป็นเจ้าหนี้อ่ะกำลังจะฟ้องกรรมการชุดใหม่นะครับให้ชำระหนี้เป็นรายบุคคลซึ่งกรรมการเหล่านี้เขาไม่ได้ก่อนะครับกรรมการชุดใหม่คือคนที่เขาเข้ามาแบกสหกรณ์นะครับแต่ว่าแทนที่ธกส.เนี่ยจะหาทางช่วยเหลือแต่กลับจะไปฟ้องบังคับจากเขาคืนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนนะครับไม่ใช่ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นของสหกรณ์ซึ่งก็ต้องฝากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปลัดว่าการปลัดกระทรวงการคลังนะครับตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแต่ย้อนกลับมาที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรคือผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากจะถามด้วยนะครับว่ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในกองทุนนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการทุจริตนะครับเกิดขึ้นจากการทุจริตของผู้จัดการหรือของกรรมการบางคนแล้วก็มีการเล่นแร่แปรธาตุให้ตัวเองเนี่ยพ้นหนี้แล้วก็เอากรรมการชุดใหม่เนี่ยเข้ามานะครับกรรมการชุดใหม่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่ว่าต้องมาแบกหนี้ถึงที่สุดกรรมการชุดใหม่เขาก็ไม่จ่ายหรอกครับเขาก็จ่ายไม่ได้ด้วยอันเนี้ยก็เป็นปัญหาเป็นอย่างมากก็ฝากให้ทบทวนเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับท่านอลงกฎมณีกาศครับ
3: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรอำเภอเรนุนครและอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมตอนนี้มีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งครับไม่ทราบว่ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการสำรวจแร่โพแทสนะครับประมาณ 17,000 กว่าไร่ที่2อำเภอนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรครับที่วิตกกังวลแต่ว่าพี่น้องทั้ง2อำเภอเนี่ยปกติเขาก็อยู่แบบมีความสุขนะครับไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรมากมายแต่พอครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องของการที่จะสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่นะครับตอนนี้ในพื้นที่เองเนี่ยมีการคัดค้านค่อนข้างที่จะรุนแรงซึ่งแล้วเนี่ยในอำเภอท่าพนมครับท่านประธานมีองค์พระท่าพนมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งองค์พระท่าพนมนี้เนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างที่ขอเป็นมรดกโลกอยู่ด้วยนะครับซึ่งพื้นที่อำเภอท่าพนมแล้วก็อำเภอเรนุนครเองเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับท่านประธานครับที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยพึ่งพาทรัพยากรดินนะครับหรือว่าน้ำผิวดินรวมถึงน้ำใต้ดินนะครับในการทำนาในการทำไร่นะครับในการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับซึ่งการดำเนินการสำรวจแร่ที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้เนี่ยนะฮะต้องมีการเจาะสำรวจมีการใช้เครื่องจักรหรือว่ามีการดำเนินการอย่างอื่นนะฮะภายใต้ชั้นดินนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ควรจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มดำเนินการหรืออย่างน้อยเนี่ยก็คงจะต้องมีมาตรการป้องกันนะฮะผลกระทบต่างๆตามมานะฮะตัวผมเองเนี่ยทราบดีนะครับว่าในเรื่องของการออกอาชญาบัตรพิเศษนะครับเป็นเพียงการสำรวจแร่นะครับไม่เหมือนกับใบประธานบัตรนะฮะซึ่งเป็นใบที่อนุญาตให้มีการทำเหมืองแร่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับการสำรวจแร่เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงนะฮะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำรวมถึงแหล่งน้ำทางการเกษตรนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญควรจะเปิดโอกาสให้เกษตรกรประชาชนที่มีส่วนได้เสียนะฮะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งผมเองทราบไม่เป็นทางการนะครับว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคณะกรรมการแร่ได้มีการอนุมัติให้มีการสำรวจแล้ว1แปลงก็คือที่อำเภอท่าพนมส่วนอีก1แปลงของที่อำเภอเรนุนครเนี่ยคิดว่าน่าจะอนุมัติเร็วๆนี้นะครับเห็นว่าเรื่องแบบนี้นะฮะควรที่จะเปิดเผยนะข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างเพียงพอนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการดำเนินการก็ควรจะเป็นไปอย่างรอบคอบนะครับผมอยากกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรตรงนี้เนี่ยมันกระทบกับการใช้ชีวิตนะในเรื่องของเรื่องอาชีพเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพในหลายๆอย่างนะฮะก็อยากจะฝากท่านประธานนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยให้ท่านอธิบดีกพร.เนี่ยชะลอการออกอาชญาบัตรพิเศษก่อนได้ไหมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลหลายๆด้านกับพี่น้องประชาชนนะครับก่อนที่จะออกเพราะว่าเกรงว่าผลกระทบในพื้นที่เนี่ยนะฮะจากการที่ปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียในระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับท่านประธานครับปัญหาใหญ่ที่สำคัญของกองทุนก็คือปัญหาหนี้ค้างชำระนะฮะของลูกหนี้ซึ่งแน่นอนครับส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องต่อการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายอื่นตะกี้ผมได้ฟังท่านผู้ช่วยปลัดได้ชี้แจงในเรื่องการสำรองหนี้ศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมอ่านดูในเอกสารนะครับข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาขอให้ผู้บริหารทบทวนนโยบายการทำบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ของการให้ยืมนะครับแต่ว่าฟังดูตะกี้แล้วเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่าเป็นไปตามระบบบัญชีของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมดูแล้วในเรื่องของลูกหนี้นะครับในระยะสั้นเนี่ยประมาณ 1,700 กว่าล้านระยะยาว 1,500 กว่าล้านนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อ่านดูคร่าวๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาส่งประจำอยู่ไหมนะฮะอย่างของผู้เลี้ยงกุ้งนะฮะเห็นว่ายืมเงินในส่วนนี้ไปประมาณ500ล้านนะครับส่วนเรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อหรือโคขุนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมว่ารวมๆกันเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า500ล้านนะครับผมดูด้วยสายตาเองนะครับส่วนสหกรณ์กำแพงแสนนะฮะทราบว่ากู้อยู่ประมาณ50ล้านนะครับก็ไม่ทราบว่าการส่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประโยชน์ของกองทุนสังเคราะห์เกษตรกรเนี่ยผมเชื่อว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวไร่ชาวนาหรือในเรื่องของปศุสัตว์นะฮะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับก็ต้องขอชื่นชมของคณะทำงานของกองทุนเกษตรกรนะครับที่รายงานผลว่าสามารถที่จะส่งเงินคืนคลังได้อยู่นะฮะได้ยังมากกว่ารายจ่ายครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
4: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับในการรับทราบรายงานทางการเงินและบัญชีของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในครั้งนี้กระผมได้เริ่มต้นตั้งประเด็นให้กับตนเองว่าจะศึกษารายงานนี้ไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรและคนที่อยากกราบเรียนผ่านท่านประธานไปครับว่ากระผมตั้งเป้าหมายปลายทางที่คำว่าความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยถ้าหากเราเริ่มต้นที่ความมั่นคงทางอาหารและย้อนกลับมาการบริหารจัดการทุกอย่างจนถึงขั้นเกษตรกรและในภาคการผลิตวัตถุดิบในขั้นต้นนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่เราตรวจสอบได้ยังถูกต้องตามประเด็นมากขึ้นประการที่สองกระผมถอยมาหนึ่งแถวแล้วตั้งเป้าหมายที่ข้อเท็จจริงของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรว่าหนึ่งองค์กรนี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนเท่านั้นและสองก็คือมีลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียนซึ่งแปลว่าต้องได้เงินกลับคืนมาหมุนเวียนเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในวงกว้างขวางต่อไปสองประการนี้ครับและรวมถึงเป้าหมายใหญ่ในตอนแรกคือเรื่องความมั่นคงทางอาหารนั้นกระผมใช้ในการอ่านรายงานฉบับนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานครับว่าเมื่ออ่านแล้วมีความวิตกกังวลมากกว่าที่จะพอใจความวิตกกังวลนั้นหลายประเด็นนั้นท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงแล้วกระผมจะพูดอย่างสั้นที่สุดนั่นก็คือว่ากระผมตั้งคำถามว่ากองทุนมีความสามารถและมีเกณฑ์เพียงใดในการตรวจสอบ ลูกค้าที่ตนจะปล่อยสินเชื่อว่ามีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนประการที่สองเนื่องจากไม่ได้เป็นนิติบุคคลอย่างที่ว่าเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนขาดความสามารถในการติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระจะแก้ปัญหานี้อย่างไรและประการที่สามก็คือว่าด้วยความเป็นกองทุนหมุนเวียนเมื่อไม่มีเงินเก่ากลับมาใส่ในเก๊ะหรือในหน้าตากเดิมจะบริหารกองทุนให้สมกับคำว่ากองทุนหมุนเวียนได้อย่างไรนี่คือปัญหาพื้นฐานที่มีการพูดกันมาหลายปีแล้วนี่คือกองทุนที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2517นะครับท่านประธานครับ52ปีคนนี้แล้วจึงต้องตั้งคำถามว่าจะเดินไปทางไหนจากนี้ไปแต่ถ้าหากเราเริ่มต้นตั้งประเด็นที่ความมั่นคงทางอาหารแล้วเนี่ยถึงแม้จะเห็นหนทางอีกไกลและเกินในการเดินแต่ผมเชื่อว่ายังพอเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างท่านประธานที่เคารพครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่จะมีการขายเป็นการเกษตรที่จะมีการแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมและอาหารทั้งการบริโภคในประเทศและในการส่งออกไปต่างประเทศมีความหมายทั้งเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการบริโภคในทุกระดับเมื่อเราคิดในจุดนี้แล้วเนี่ยการตรวจรายงานบัญชีและการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผลที่พบนั้นค่อนข้างน่ากังวลใจครับกระผมจะเข้าสู่ประเด็นเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาสภาอันมีเกียรติแห่งนี้กระผมอยากจะชี้ประเด็นว่าปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนอกจากเกษตรกรที่ขาดความสามารถตั้งแต่ขั้นกองทุนให้สินเชื่อคือพิสูจน์ความสามารถในการใช้คืนแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการให้กู้ยืมกับหน่วยงานของรัฐกระผมยอมรับแหละครับว่าในบางหน่วยงานที่ไปตรวจสอบนั้นเช่นการยางประเทศไทยก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพอยู่รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรแล้วไปปล่อยต่อให้กับเกษตรกรโดยตรงก็นับว่าได้ผลดีพอสมควรแต่กระผมเกรงว่าจะไม่สามารถชมเชยแบบนี้ได้กับหน่วยงานของรัฐอื่นๆซึ่งมีข้อมูลขากลับที่ไม่ชัดเจนมากนักกองทุนได้ปล่อยเงินกู้ให้กับองค์กรเกษตรกรและหน่วยงานของรัฐเนี่ย 3,340 ล้านบาทนะครับประเด็นนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินอย่างเดียวแต่คำถามก็คือว่ากองทุนได้ทำหน้าที่เป็นกองทุนหมุนเวียนอย่างแท้จริงหรือเปล่าในการตั้งคำถามว่านี่คือการลงทุนสำหรับทำอะไรแน่นอนครับว่าเกษตรกรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตด้วยเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยจารีตประเพณีด้วยแต่ในยุคปัจจุบันนี้เรารู้แล้วว่าเราคิดณจุดนั้นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องบริหารทุกอย่างเป็นต้นทุนเพราะเราอยู่ในระบอบทุนนิยมจะชอบหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในระบอบทุนนิยมนั้นประเทศไทยต้องแข่งขันได้ภาคเกษตรกรรมไทยต้องแข่งขันได้แต่ถ้าหากเราตั้งเป้าหมายว่านี่เป็นการลงทุนเราก็ไม่ต้องมานั่งตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีเพื่อจะเอาผลสำเร็จในเวลาชั่วข้ามคืนสำคัญคือการตั้งประเด็นครับที่สำคัญก็คือว่าการตั้งประเด็นนั้นผมคิดว่าเราตั้งกันน้อยเกินไปผมก็ฝากท่านประธานได้กรุณาผ่านไปยังผู้บริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรว่าถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่จะปรับปรุงสายผ่านหรือสายโซ่การผลิตของประเทศไทยถ้าหากตรงนี้ยังเป็นการไปแค่ซื้อหนี้เกษตรกรก็คงไม่ได้ทันกินแล้วครับกับการแข่งขันระหว่างประเทศเพราะเท่ากับเป็นการไล่งับเงาของตนเองจนไม่สามารถที่จะทำอะไรใหม่ได้คือผมคิดว่าเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยทำหน้าที่อะไรในเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมโลกทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพในการผลิตและจากนั้นเนี่ยการย้อนกลับมาบริหารจัดการทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นมันจึงจะมีเหตุมีผลคือผมไม่ได้ตำหนิครับว่ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนั้นเริ่มต้นที่คำว่าสงเคราะห์พระคำว่าสงเคราะห์อยู่ในชื่อของกองทุนหมุนเวียนนี้ซึ่งสงเคราะห์นั้นสำหรับคนที่มีจิตใจที่กว้างขวางเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการแผ่พระคุณหรือเป็นการทำการกุศลไม่ได้เห็นว่าเกษตรกรเป็นผู้มีอาชีพอนาถาแต่มองว่านี่คือผู้ผลิตที่สำคัญของประเทศที่อาจจะขาดสภาพคล่องอาจจะขาดต้นทุนในการผลิตทั้ง working capital คือทุนทรัพย์ในการประกอบการเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งในเรื่อง cash flow หรือว่าการใช้จ่ายเงินเฉพาะหน้า พื่อกิจการดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดทัศนะในการมองตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญกระผมไม่แน่ใจครับว่าทุกคนเข้าใจคำว่าสงเคราะห์ตรงกันหรือไม่กระผมจึงอยากขออนุญาตเรียนเสนอท่านประธานว่าสงเคราะห์ในความหมายปัจจุบันนี้น่าจะมีความหมายของการทำให้เกษตรกรนั้นเป็นตัวของตัวเองได้ทำให้เกษตรกรนั้นเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ใช่ลงมือทำงานไปแล้วก็เอามือก่ายหน้าผากแล้วก็คิดถึงอนาคตอันไม่มีหรือมืดมนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะทำร้ายทั้งเกษตรกรไปจนถึงสายการผลิตแล้วก็ยาวไกลไปถึงเป้าหมายก็เรื่องความมั่นคงทางอาหารของชาติอีกด้วยคงไม่ต้องพูดย้ำซ้ำซากมั้งครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับโชคอย่างมหาศาลที่บรรพบุรุษได้เลือกตั้งประเทศที่นี่เนื่องจากในบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกนั้นเรามีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสายพันธุ์พืชทั้งสายพันธุ์สัตว์ทั้งสายพันธุ์จุลินทรีย์ทั้งหมดนี้สามารถจะมาประกอบส่วนเป็นการผลิตทางการเกษตรพัฒนาไปสู่การอุตสาหกรรมและอาหารได้อย่างดีวิเศษที่สุดหลายประเทศนั้นไม่ได้มีอย่างเรานะครับแต่เราเองกลับยังไม่ได้จัดการตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรับความโชคดีนั้นแล้วก็ผันไปเป็นความโชคดีของชาติท่านประธานครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะได้ใช้เวลาของสภาตอนนี้ก็คือว่าในการพูดถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยกระผมคิดว่าคงจะต้องบริหารงานควบรวมไปกับกองทุนประเภทอื่นๆราชการเหล่านั้นมักจะบริหารงานแยกแยะกันแล้วแต่ละคนก็เป็นเจ้าถิ่นในที่ของตนเองปัญหาใหญ่ที่สุดคือการประกอบร่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งที่ความจริงตอนต้นนั้นเริ่มต้นจากจุดเดียวกันแล้วมาแยกสายน้ำไปทีหลังจนลืมแล้วลืมกลับมาประกอบร่างแล้วมารวมตัวกันในตอนหลังคนไทยเราไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครหรอกครับท่านประธานครับไปอยู่ในองค์กรของใครชาติไหนก็มักจะเป็นคนที่เก่งของชาตินั้นแต่เมื่ออยู่ในระบบของไทยแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรมักจะมีลักษณะของการรวมตัวกันไม่ติดการเล่นกีฬาเป็นเฉพาะตัวไม่เป็นทีมเกิดขึ้นมาอยู่เป็นประจำทีเดียวท่านประธานครับผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความรุ่งเรืองมากในเชิงอนาคตลูกหลานของเราสามารถที่จะทำกิจการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ในสายการผลิตตรงนี้ได้อย่างดีถ้าหากว่าเราเริ่มต้นในการกำจัดจุดอ่อนเราเองไม่ใช่ที่เกษตรกรนะครับที่การบริหารจัดการภาครัฐที่ไปเชื่อมกับเกษตรกรเราคงไม่อยากให้คนทั่วโลกมองมาอย่างประเทศไทยหรือคนไทยมองประเทศไทยเองแล้วบอกว่าการเกษตรกรรมเมืองไทยนั้นทำให้ทุกคนร่ำรวยมั่งคั่งยกเว้นเกษตรกรขอบคุณมากครับ
1: ผมปิดการลงชื่ออภิปรายนะครับขณะนี้เหลืออีก4ท่านนะครับเชิญท่านเจริญอภิพัฒน์โกศลครับ
5: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเจริญอภิพัทรโกศลผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต3พรรคประชาชนขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ผ่านมาของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจากรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567ซึ่งตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกระผมมีข้อสังเกตถึงการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพสุ่มเสี่ยงขัดกฎหมายและส่อเจตนาหมกเม็ดตัวเลขหนี้เสียอย่างน้อย5ประการดังต่อไปนี้ประการที่1การฝ่าฝืนมาตรฐานบัญชีภาครัฐไม่ได้กำหนดนโยบายบัญชีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์สำหรับรายงานการเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยครั้งรับที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ณวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งผู้ชี้แจงได้ชี้แจงว่าทางกองทุนพร้อมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ออกโดยกระทรวงการคลังจึงไม่ติดใจในประเด็นนี้อีกนะครับประการที่2วิกฤตหนี้เสียค้างชำระเรื้อรังปล่อยปะละเลยเงินแผ่นดินจมหายข้ามทศวรรษท่านประธานครับเมื่อไปเจาะดูรายงานรายละเอียดเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1,770.66 ล้านบาทพบว่ามีหนี้เกินกำหนดชำระแล้วถึง 359.94 ล้านบาทส่วนเงินกู้ระยะยาว ยิ่งน่าตกใจเพราะกลายเป็นหนี้เสียดึงเชี่ยวกันมานานนับ10ปีเช่นโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรค้างชำระย้อนหลังไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2536ถึง2546/2547รวมยอดค้างชำระกว่า 54.34 ล้านบาทโครงการบริหารจัดการลำไยปี2548ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค้างชำระ 205.84 ล้านบาทโครงการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเกษตรกรค้างชำระสูงถึง810ล้านบาทโครงการขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.มีหลายโครงการที่ค้างชำระรวมกันสูงถึง 146.53 ล้านบาทแถมยังมีรายได้อื่นค้างรับอีก239ล้านบาทที่ต้องยอมผ่อนชำระยาวนานถึง20ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2585คำถามคือรัฐบาลได้เคยใส่ใจเร่งรัดติดตามหนี้เหล่านี้อย่างจริงจังหรือไม่หรือปล่อยให้เงินทุนของรัฐถูกลอยแพไปตามกาลเวลาประการที่3ภาวะเงินจมธนาคารแต่เกษตรกรกลับเข้าไม่ถึงท่านประธานครับณวันที่30กันยายน2567กองทุนมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแช่อยู่ในธนาคารสูงถึง 3,162 ล้านบาทฟันดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารปีละ 24.29 ล้านบาทแต่ตลอดทั้งปีงบประมาณ2567กองทุนกลับอนุมัติเงินช่วยเหลือองค์กรเกษตรกรได้เพียง6องค์กร6โครงการรวมเป็นเงินแค่ 17.11 ล้านบาทเท่านั้นและกองทุนยอมรับเองว่าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนยังไม่ทั่วถึงส่งผลให้องค์กรเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกองทุนได้จึงมีคำถามว่ามีเงินกองทุนดองไว้ 3,000 กว่าล้านบาทแต่แจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรได้แค่17ล้านบาทเพราะไม่ยอมประชาสัมพันธ์นี่คือการบริหารงานแบบนั่งทับเงินกู้ปล่อยให้เกษตรกรอดตายบนกองเงินใช่หรือไม่นะครับประการที่4ความล้มเหลวในการบริหารและติดตามรายงานของกองทุนยอมรับว่ามีปัญหาภายในเรื้อรังได้แก่1หน่วยงานรัฐและองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเงินไปไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการทำให้งานไม่เดินหน้าและไม่มีเงินคืนกองทุน 2. องค์กรเกษตรกรขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ยื่นของเงินล่าช้าและมีการเปลี่ยนตัวผู้ประสานงานโครงการบ่อยครั้งจนงานขาดความต่อเนื่อง 3. สมาชิกเกษตรกรขาดความรับผิดชอบทางการเงินและถอนตัวออกจากโครงการกลางคันเพิ่มความเสี่ยงหนี้เสียระยะยาวคำถามคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีระบบคัดกรองหรือมีกลไกติดตามประเมินผลอย่างไรทำไมจึงปล่อยให้โครงการกู้ยืมเงินแผ่นดินเหลวไหลได้ขนาดนี้ประการที่5ข้อผิดพลาดทางบัญชีเมื่อก่อนในปีงบประมาณ2567กองทุนต้องมานั่งแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีในงวดก่อนโดยเป็นการปรับลดบัญชีลูกหนี้และรายได้ค่าเบี้ยปรับที่เคยบันทึกไว้เกินจริงในหลายโครงการสูงถึง 21.4 ล้านบาทการทำบัญชีผิดพลาดข้ามปีเช่นนี้จึงสะท้อนระบบควบคุมภายในที่หย่อนยางอย่างชัดเจนท่านประธานครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเร่งดำเนินการติดตามหนี้เสียค้างชำระย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536เพื่อนำเงินแผ่นดินกลับคืนมาและปฏิรูปช่องทางการเข้าถึงของกองทุนเพื่อปลดล็อกเงินสด 3,000 กว่าล้านที่จมอยู่ในธนาคารนำไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับ
1: ท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์โคราชเขต2พรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตได้มีส่วนในการอภิปรายรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนปี2567 ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ที่ผมต้องลุกขึ้นมาพูดเรื่องของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพราะผมมองแล้วว่าในวันนี้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยเดือดร้อนอย่างยิ่งและเราต้องยอมรับความจริงว่าเกษตรกรวันนี้คนที่ทำก็คือทำเพราะไม่มีอะไรจะทำอยู่ด้วยความแร้งแค้นอยู่ด้วยความขาดทุนเรามองไปถึงกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรท่านประธานทราบไหมครับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2518ในสมัยท่านนายกสัญญาธรรมศักดิ์และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในปี2554คนที่เป็นคณะทำงานของกองทุนนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มียศมีตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นประธานกองทุนคือท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์มีผู้อำนวยการสำนักงบมีอธิบดีบุคลากรต่างๆ23อัตราแต่มันน่าเหลือเชื่อครับกับเงินกองทุนเริ่มต้นครั้งแรกถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมอ่านและศึกษาดูได้เงินจากการค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวพรีเมียมในปี2518เป็นจำนวนเงินตั้งต้น 9,000 กว่าล้านบาทและยังมีเงินสนับสนุนต่างๆอย่างมากมายโดยวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างที่ทางผู้แทนของกระทรวงเกษตรได้ชี้แจงครับแต่ท่านประธานครับในเงินกองทุนเหล่านั้นเนี่ยที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี18ปี54จนถึงปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับท่านได้มาอ่านหลักการและเหตุผลในการที่จะสนับสนุนเงินกองทุนให้กับแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการในการขอมาเริ่มต้นตั้งแต่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทำเรื่องมาส่วนภูมิภาคจนถึงคณะกรรมการกองทุนสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านเคยคิดไหมครับว่าอย่างเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปว่าในประเทศไทยเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกษตรกรพูดถึงเรื่องเงินกองทุนต่างๆเนี่ยมันมีมากมายแต่ละกองทุนเนี่ยเขียนขึ้นมาสวยหรูครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในกลุ่มเกษตรกรเลยทำไมผมพูดอย่างนี้ล่ะครับท่านประธานทราบไหมครับถ้าจากรายงานนี้เนี่ยถ้าท่านเปิดไปอ่านในหน้าที่21วันนี้เงินกองทุนของเราที่มีการรายงานเมื่อวันที่31ตุลาเนี่ยเขาเรียกว่ารายงานหลังจากที่มีการดำเนินการชี้แจงไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ในรายงานเนี่ยเงินไม่สามารถจะปิดงบได้ถึง826ล้าน556,600กว่าบาทนั่นหมายความว่าในขนาดนี้เนี่ยเงินที่เราจะเก็บได้ที่คาดการว่าจะได้เงินถึง 2,000 กว่าล้านบาทนี่ต้องหายไป800กว่าล้านบาทหนี้เหล่านี้ไม่รู้จะเป็นหนี้ศูนย์หรือหนี้เก็บไม่ได้จนกระทั่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากการรายงานเนี่ยนะครับที่ทางคณะกรรมการกองทุนได้ชี้แจงไปเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทนไม่ได้บอกว่าไอ้รายงานของท่านเนี่ยไม่ได้มีการดำเนินการในการประมาณการค่าเผื่อลูกหนี้จะศูนย์นี่ถึงขนาดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ออกมาบอกว่าคณะกรรมการคุณไปทำอะไรอยู่ทำไมคุณไม่ได้ทำรายงานหนี้เผื่อศูนย์ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนี่คืออะไรครับสิ่งที่ผมอภิปรายมาตอนนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าวันนี้ถึงเวลาหรือยังครับพี่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 1. จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการหลักการเพื่อที่จะอนุมัติสงเคราะห์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเรามีคำพูดหนึ่งครับผมชอบมากการที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่าให้ปลาจงให้เบ็ดท่านเคยคิดไหมครับว่าการที่ท่านจะอนุมัติเงินแต่ละบาทหรือแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่ทำเสนอมามันเป็นโครงการที่มีหวังผลที่เราจะได้เงินหรือไม่ยกตัวอย่างครับวันนี้พี่น้องชาวโคราชผมปลูกมันสำปะหลังเขาเรียกร้องอย่างเดียวครับเขาอยากได้ท่อนมันหรือพันมันเนี่ยที่มันไม่มีโรคใบด่าง กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนี่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราจะอนุมัติโครงการอะไรออกไปเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเหมือนแต่ก่อนที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าแห่งการส่งออกข้าววันนี้เราแพ้หมดมันสำปะหลังเราก็ไม่มีทางที่จะสู้ใครได้สินค้าเกษตรที่เป็นส่งออกเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเราแพ้เขาหมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเวลาท่านจะคิดหรือจะให้เงินสนับสนุนกับหน่วยงานใดให้ท่านได้ไต่ตรองว่าโครงการเหล่านั้นเมื่อพี่น้องเกษตรกรรับเงินไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะเกิดประโยชน์หรือไม่มากกว่าใครขอมาให้ไปใครขอมาให้ไปวนเวียนเวียนว่าตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่สามารถจะไปแข่งกับใครได้เพราะเกษตรกรเนี่ยต้นทุนการผลิตสูงมากท่านสนับสนุนปลูกข้าวไปเถอะครับส่งเสริมยังไงก็แล้วแต่ต้นทุนมันสูงกว่ารายจ่ายที่มันสูงกว่ารายรับที่จะได้เพราะฉะนั้นถึงเวลาอย่างครับที่ผมอยากจะฝากไปยังกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรท่านควรจะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ท่านควรจะหาวิธีในการที่จะประชุมหารือในการทำมิติใหม่ๆเพื่อที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกรผมดูรายงานท่านที่สนับสนุนครับกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรองค์การตลาดเพื่อการเกษตรกระทรวงมหาดไทยการยางแห่งประเทศไทยสหกรณ์และวิสาหกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านประธานแล้วทำอย่างไรล่ะครับเราจะสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าแห่งเกษตรกรที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผมกราบวิงวอนครับขอให้รายงานในครั้งหน้าในปี68และ69ที่ถึงเวลาที่ท่านจะได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือ 2 ครับทำอย่างไรที่จะให้เงินกองทุนนี้ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรและสร้างรายได้ให้กับเขาให้กับประเทศชาติไม่ใช่เป็นกองทุนที่ใครขอเงินก็ได้ถึงเวลาหนี้ศูนย์ก็ช่างหนี้ไม่ได้ก็ช่างแต่ผลประโยชน์แต่ละปีของพี่น้องประชาชนเกษตรกรทุกวันนี้ลำบากมากกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ท่านสุดท้ายครับท่านนพลเหลืองทองนาราเชิญครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนพรหมพิรามครับท่านครับผมเองนะครับก็ขอที่จะได้พูดจาถึงกองงบบัญชีของกองทุนนะครับสงเคราะห์เกษตรกรนะครับซึ่งเป็นกองทุนหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนประจำนะครับก็ได้พูดทุกครั้งนะครับแล้วก็ผมก็ได้ติดตามนะครับเพราะผมเองผมต้องเอาใจใส่ในเรื่องเกษตรกรเพราะว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยเขายิ่งมีความที่จิตใจเขาเนี่ยคือสภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความทุกข์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจด้านการทำมาหากินทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมต้องเอาใจใส่แล้วก็ผมก็ยังเคยคิดนะครับว่ากองทุนสงเคราะห์นะครับเกษตรกรกองทุนเนี่ย
7: เวลา18 นาฬิกา

0: นะครับเป็นลำดับที่96จาก99กองทุนแล้วก็ในลักษณะของสิ่งที่ท่านได้ปล่อยได้ดำเนินงานมาเนี่ยนะครับพูดถึงว่ากองทุนเนี่ยในปีปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านได้อนุมัติเงินกู้เนี่ย17ล้านนะครับเท่านั้นเองทั้งที่ตัวทรัพย์สินของกองทุนท่านมีเท่าไหร่เป็นหลักพันล้านแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับท่านพูดถึงนะครับในปี67เนี่ยกระทรวงการคลังเคยอนุมัติแผนให้ท่านเนี่ยนะครับ200อนุมัติให้ท่าน232ล้านแต่ว่าท่านเป็นงบรายจ่ายประจำเนี่ยเท่าไหร่ครับหักไป5ล้านกว่าแล้วครับที่เหลือก็คือเป็นงบรายจ่ายประจำทั้งนั้นแหละครับแล้วอย่างนี้มันจะไปรอดไหมท่านครับถ้ามันไปไม่ไหวนะครับเราคิดกันใหม่ดีไหมว่าจะทำอย่างไรดีนะครับให้เงินกองเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับได้เกิดประโยชน์กับการที่จะดึงดันต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ถ้าให้ผมดูเนี่ยนะครับในฐานะประชาชนเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอะไรก็เรียกเก็บไม่ได้นะครับในปี67เนี่ยนะครับหนี้ที่จะต้องเรียกเก็บเนี่ยกี่ร้อยล้านแต่ท่านเรียกเก็บได้เพียงร้อยละ 20% ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันน่าจะถึงเวลาแล้วมั้งครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่กองทุนของท่านกองทุนเดียวนะครับถ้าว่ากันตามตรงกองทุนทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้กลับมาทบทวนใหม่โครงการอันไหนเนี่ยที่ไปรอดโอเคส่งเสริมไปนะครับแต่อันไหนที่ไปไม่รอดเนี่ยยอมเถอะครับอย่าไปถูซี้เลยนะครับเสียดายนะครับเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับก็อยากที่จะพูดถึงในลักษณะเช่นนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นตามตัวเลขนะครับนักแต่ว่าทั้งหลายทั้งสิ้นที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็สะท้อนนะครับจากตัวเลขที่ได้เห็นนะครับตามตัวบทตัวหนังสือเนี่ยนะครับก็ถึงได้ประมวลมาพูดแบบนี้นะครับผมเองรักกองทุนท่านนะครับไม่รักเนี่ยตลอดแล้วเวลาที่เป็นผู้แทนมา10กว่าปีเนี่ยก็ไม่พยายามที่จะต้องของท่านทุกรอบนะครับจริงๆนะครับแทบไม่มีปีไหนที่จะขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความรักเนี่ยก็ถึงได้บอกท่านว่าถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเถอะนะครับเพื่อที่จะเอาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเอาเงินที่มีอยู่ตรงเนี้ยมันไปใช้ให้ได้ประโยชน์แล้วก็บางทีเนี่ยมันก็ผิดหลักการนะครับที่ว่าตัดตั้งค่าสงสัยเผื่อนี่จะสูญไม่ได้อะไรไม่ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยตามหลักการบัญชีมันก็ไม่ถูกต้องนักนะครับพูดถึงก็ยังให้กำลังใจท่านนะครับแต่ก็ยังมั่นยังหวังว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับงบดุลปี68ซึ่งจริงน่ะท่านก็คงรู้แล้วแหละว่าตัวเลขทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเพราะนั้นเนี่ยผมก็หวังว่าในตัวเลขที่จะออกมาเนี่ยมันคงไม่หลุด 3.00000 อีก4ตัวนะครับท่านครับผมหวังว่ามันน่าจะขึ้นไปนะครับเป็น 3.5 3.6 นะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ยืนอยู่ให้ได้นะครับแต่ถ้ามันยืนอยู่ไม่ได้ก็ยอมเถอะครับกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ครับเชิญท่านผู้แทนหน่วยงานได้ตอบชี้แจงครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติที่ได้กรุณามีข้อเสนอแนะในการที่จะแนะนำในการขับเคลื่อนหรือมีข้อสังเกตที่จะให้กับทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับในการไปดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ทางพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับผมขออนุญาตนำเรียนในภาพรวมนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับที่เป็นการดำเนินการกองทุนโดยตรงนะครับในส่วนของการดำเนินการของกองทุนเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์จริงอยู่ครับท่านที่วัตถุประสงค์ของกองทุนเนี่ยมันค่อนข้างที่กว้างและครอบคลุมในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการดำเนินการเนี่ยนะครับในโดยเฉพาะในส่วนที่เราให้ทางกลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานเนี่ยนะครับในการที่จะขอเข้าใช้เงินของกองทุนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพนะครับเราก็ได้มีการอนุมัติโครงการต่างๆให้กับทางกลุ่มเกษตรกรหรือทางองค์กรเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของทางพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับที่มีความประสงค์ที่จะขอใช้เงินกองทุนนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้าน ปศุสัตว์นะครับการเลี้ยงโคเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะต่างๆนะครับรวมถึงการประกอบอาชีพด้านการประมงไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็ดีนะครับรวมถึงโครงการในด้านพืชนะครับในการนำไปปลูกพืชประกอบกิจกรรมทางการเกษตรในด้านพืชต่างๆนะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพซึ่งก็ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของกองทุนของเกษตรกรครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการในการที่จะแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรในการที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์โลกนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะครับรวมถึงการทะลักเข้ามาของสินค้าทางการเกษตรเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ได้แนะนำให้กับทางพี่น้องเกษตรกรในการปรับตัวในการที่จะให้คำแนะนำในด้านการประกอบอาชีพหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับมีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้คำแนะนำส่งเสริมด้านการเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์ก็ดีนะครับในพื้นที่ก็ได้เข้าไปแนะนำนะครับในการที่จะแนะนำการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่จะมาขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยเรามีคณะทำงานพิจารณากันกรองและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับในระดับจังหวัดนะครับมีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานคณะทำงานนะครับเพื่อจะเข้าไปให้คำแนะนำในเรื่องของการเสนอโครงการนะครับในการที่จะวิเคราะห์โครงการว่าโครงการที่พี่น้องเกษตรกรเสนอขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในทางธุรกิจโครงการสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นะครับในส่วนนี้เป็นการแนะนำในเบื้องต้นในระดับพื้นที่นะครับแล้วหลังจากที่ผ่านการวิเคราะห์กันกรองขึ้นมาในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาวิเคราะห์โครงการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีคณะทำงานกันกรองโครงการนะครับในเป็นอนุกรรมการในส่วนของส่วนกลางที่จะพิจารณาโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีหลายโครงการครับต้องยอมรับว่าในเรื่องของการเสนอโครงการมาเนี่ยมันวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วเนี่ยรวมถึงการดำเนินการโครงการความเป็นไปได้เนี่ยมันมีความเสี่ยงในหลายๆด้านนะครับเราก็ให้ทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้กลับไปทบทวนนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการในการที่จะประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเกลการที่จะขอใช้เงินกองทุนอาจจะเริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วค่อยขยายขึ้นไปเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับอันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กองทุนพยายามให้คำแนะนำนะครับก็ในส่วนของการวิเคราะห์โครงการครับตามที่นำเรียนครับว่าในส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าถึงกองทุนเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญครับแต่ก็มีโครงการหลายๆโครงการที่เป็นโครงการที่ประสบความน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังดำเนินโครงการนั้นอยู่นะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สามารถที่จะไม่สมกับการดำเนินการเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จยังไม่ขนาดนั้นนะครับมีโครงการใหม่ๆที่เราอนุมัติไปนะครับเป็นโครงการใหญ่ๆมีหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการโคกำแพงแสนนะครับหรือแม้กระทั่งโครงการขององค์การสงเคราะห์เกษตรกรนะครับที่ขอใช้เงินกองทุนนะครับอันนี้ก็ยังได้ดำเนินการอนุมัติไปตามแผนในการชำระการใช้จ่ายเงินแล้วก็มีการชำระคืนกองทุนมาตามกำหนดนะครับที่ผ่านมายังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ในส่วนของโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จในที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายโครงการเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ทางกองทุนเนี่ยเรามีมาตรการในการที่จะ ติดตามนะครับในเรื่องของกรณีที่หน่วยงานกู้ยืมเงินแล้วชำระคืนล่าช้าหรือผิดนัดในการชำระเงินนะครับในส่วนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ดีนะครับซึ่งเป็นการใช้เงินผ่านหน่วยงานของรัฐแล้วไปดำเนินการปล่อยให้กับทางกลุ่มเกษตรกรอีกต่อหนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนนี้ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยก็จะเข้าไปในการเร่งรัดติดตามหรือแนะนำส่งเสริมอาชีพนะครับปรับรูปแบบในวิธีการทำงานแล้วก็เสนอขอปรับแผนการดำเนินกิจกรรมมาที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับเพื่อที่จะให้ทาง

0: สำหรับในเรื่องของผมขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของแผนการจัดสรรเงินแล้วก็การรับชำระเงินนะครับในปีที่ผ่านมานะครับนอกเหนือจากปี67นะครับซึ่งในปี67เนี่ยตามที่ท่านสมาชิกได้กรุณามีข้อสังเกตว่าในเรื่องของการจัดสรรเงินเนี่ยในส่วนปี67เนี่ยมีการจัดสรรเงินได้เพียงร้อยละ8นะครับแล้วก็ในส่วนของรายรับชำระคืนเนี่ยมีเพียงแค่20ร้อยละ20เท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นในช่วงของสถานการณ์ในช่วงปี67เนี่ยอย่างที่นำเรียนครับว่าในโครงการต่างๆที่เสนอเข้ามาเนี่ยก็มีหลายโครงการที่เราไม่ได้สามารถที่จะอนุมัติได้หรือเราให้ทางเกษตรกรเนี่ยได้กลับไปในการที่จะทบทวนกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ทำให้แผนในการดำเนินการในการจัดสรรเงินเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะครับแต่ว่าในส่วนของปี2568ครับในการดำเนินการจัดสรรเงินตามแผนเนี่ยเรามีการตั้งเป้าไว้500ล้านบาทนะครับก็มีผลการดำเนินการในการจัดสรรเงินไป592ล้านบาทเศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 118.49 นะครับแล้วก็มีการได้รับชำระเงินคืนตามแผนเนี่ยเรากำหนดไว้617ล้านบาทเศษนะครับเราได้รับคืนมา226ล้านบาทเศษนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการดำเนินการในปี68ครับแล้วก็ในการดำเนินการในปี69นะครับเรามีแผนที่จะจัดสรรเงินกองทุนเนี่ยจำนวน 1,000 ล้านบาทครับปัจจุบันเนี่ยเราได้ดำเนินการไปแล้ว929ล้านบาทเศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ92ครับส่วนในการรับชำระเงินคืนนะครับแผนเราตั้งไว้ในปี2519เนี่ย992ล้านบาทเศษครับได้รับคืนมา573ล้านบาทเศษนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 57.79 นะครับในส่วนของการตั้งเป้าในการที่จะจัดสรรเงินก็ดีหรือการรับชำระเงินก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้ก็อย่างที่นำเรียนครับว่ามันเป็นเรื่องของกิจกรรมตามแผนนะครับที่มีการวางไว้ตามรายละเอียดของโครงการนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับชำระคืนเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระคืนได้ตามแผนที่กำหนดเนี่ยทางกลุ่มก็ได้มีการในการขอชะลอหรือขอปรับแผนในการชำระคืนครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของทำให้ผลในการรับชำระในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการดำเนินการอาจจะไม่ถึงตามแผนที่กำหนดไว้นะครับสำหรับในส่วนของการดำเนินการในส่วนของตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการอนุมัติในการตามความต้องการของทางกลุ่มเกษตรกรนะครับก็ทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจะได้รับข้อแนะนำและข้อเสนอแนะนะครับในส่วนของการที่จะไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในทางที่สามารถที่จะตอบสนองให้กับทางเกษตรกรนะครับได้สามารถที่จะเกิดประโยชน์ให้กับทางเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าคงอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะให้ทางกลุ่มเกษตรกรเข้ามาขอใช้เงินอย่างเดียวนะครับอาจจะมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์อื่นๆด้วยนะครับอันนี้จะขออนุญาตนำกลับไปเพื่ นำเสนอต่อคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาต่อไปครับขออนุญาตนำกลับเรียนเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: ท่านสมาชิกยังมีใครยังประสงค์จะซักถามอีกไหมครับเชิญครับท่านวัชรพล
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์โคราชพรรคเพื่อไทยเขต2ผมขออนุญาตที่ผมได้อภิปรายเมื่อสักครู่คือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแปลงไปครับถึงเวลาแล้วเนี่ยที่ท่านต้องกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อที่ท่านจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริงผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ท่านให้ใครต่อใครทำเรื่อง

0: ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาแล้วก็ท่านก็ใช้วิธีพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้วก็ส่งไปนั่นเขาเรียกว่าตั้งรับแต่วันนี้ผมอยากที่จะให้ท่านได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ยกตัวอย่างเราทำอย่างไรที่เราจะซื้อพันธุ์ก้าไม้ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเหมือนกับรับจากเราไปแล้วเราหาพันธุ์ก้ามันที่ดีและพี่น้องเกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเขาขายผลผลิตได้เขาก็เอาเงินมาจ่ายคืนให้แต่วันนี้ในส่วนที่ท่านสนับสนุนไปมันเหมือนกับเราเอาเงินไปให้เขาอะแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือการขายสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยมันไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการก็ทำให้หนี้ศูนย์หนี้ศูนย์หนี้ศูนย์ตลอดเวลายกตัวอย่างง่ายๆครับแม้กระทั่งการซื้อปุ๋ยไปเนี่ยให้เกษตรจังหวัดแต่ละเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มาซื้อแล้วก็ผ่อนคืนหรือมีวิธีใดที่เราจะลดต้นทุนในการผลิตเขาได้วันนี้มันถึงเวลาที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากประชากรโลกเราลดจำนวนลงคนบริโภคข้าวลดลงการแข่งขันมากขึ้นคนที่ทำเกษตรกรรมทุกคนไปไม่รอดผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานไปยังคณะกรรมการครับถึงเวลาที่ท่านเองเนี่ยอาจจะต้องบูรณาการกันกองทุนต่างๆผมไม่ได้มีเจตนาจะไปต่อว่าหรือตำหนิท่านในสิ่งที่ท่านทำดีที่สุดแต่ผมอยากจะเห็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือแม้กระทั่งกองทุนต่างๆเนี่ยได้ระดมช่วยเหลือกันครับวันนี้แม้กระทั่งไร่ละพันบาทเนี่ยติดค้างตั้งแต่ปี68 69ก็ยังไม่ได้จ่ายพี่น้องเกษตรกรเลยเงินพันหนึ่งต่อหนึ่งไร่เขาได้เพียง10ไร่เนี่ยมันมีค่าสำหรับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านบริหารกองทุนแล้วเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายของกองทุนอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณครับ
1: มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับท่านผู้แทนจะตอบไหมครับสั้นๆนะครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับขออนุญาตนำเรียนทางท่านวัชรพลนะครับในส่วนของข้อเสนอแนะของท่านนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวัตถุประสงค์กองทุนด้วยอย่างที่ผมนำเรียนแต่ต้นเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตนำกราบเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของปี2569นะครับทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่เสนอโดยกรมเสริมการเกษตรนะครับเป็นการขออนุญาตผ่านหน่วยงานของรัฐนะครับในการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์สะอาดด้วยเทคโนโลยีระบบน้ำหยดนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับในวงเงิน154ล้านบาทนะครับในส่วนนี้ทางกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเนี่ยได้อนุมัติโครงการแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามระเบียบต่อไปนะครับตอนนี้ได้ดำเนินการแล้วนะครับขออนุญาตกราบเรียนข้อมูลเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ
1: ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับปีสิ้นสุด30กันยา2567นะครับก็ขอบคุณทางผู้แทนของหน่วยงานที่มาชี้แจงครับที่ประชุมครับวันนี้พิจารณามาพอสมควรแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ประจำวันพระราชบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569จากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับสำหรับในวันนี้ครับทีมงานเทคนิคคุณสายชนนีสังผู้บรรยายผมพฤทธแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ันลำบากเพราะนั้นก็จะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกผู้ส่งออกส่งไม่ได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยแล้วก็ไม่มีงานทำรายได้ก็หายไปกำลังซื้อในประเทศก็กระทบอันนี้คือปัญหาจากการส่งออกอีกส่วนหนึ่งก็คือจากการท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเที่ยวไทยเราก็ในช่วงปกติก่อนโควิดก็ประมาณ40ล้านคนนำรายได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเมืองไทยปีหนึ่งก็ประมาณ2ล้านล้านบาทหรือเฉลี่ยคนละประมาณ 50,000 บาทต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเม็ดเงินที่มันจะมาหมุนมาพักโรงแรมโรงแรมก็มีการจ้างงานมาซื้อมาจ่ายเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้เศรษฐกิจเราอยู่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการท่องเที่ยวเริ่มมีข้อจำกัดช่วงโควิดเนี่ยเห็นชัดเจนเลยช่วงโควิดที่มีปัญหาก็คือว่าการเดินทางลำบากนะครับแล้วก็มีการล็อกดาวน์ประเทศอะไรต่างๆมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเราก็กระทบตอนนี้ก็การท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่กลับมาที่เดิมยังอยู่ที่ประมาณ 34-35 ล้านคนก็ถือว่ายังไม่เต็มที่ก่อนหน้าโควิดนั้นอยู่ที่40ล้านคนอันนี้ก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งข้อจำกัดที่3ก็คือว่าการลงทุนจากต่างประเทศต่างประเทศปกติก็จะเข้ามาลงทุนมาตั้งโรงงานในพื้นที่ EEC เรามีนโยบายในการดึงคนมาลงทุนโดยผ่านเงื่อนไขของ BOI มีการส่งเสริมลดหย่อนภาษีต่าง
1: ๆ
0: อันนั้นก็เป็นวิธีการที่ต่างชาติก็มาใช้โอกาสตรงนี้เข้ามาลงทุนถ้าลงทุนมากๆก็มีการจ้างงานมากมีนั่นมีนี่พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเราก็มีงานทำ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นส่วนที่เราต้องพึ่งจากนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างแบบนี้นั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องทำยังไงให้เราแข่งขันได้ให้เราน่าสนใจให้ต่างประเทศมองประเทศไทยเราเป็นโอกาสนั่นโอกาสนี่มีความพร้อมทั้งบุคลากรทั้งโครงสร้างพื้นฐานเขาจะมาตั้งโรงงานเขาก็ต้องดูหลายอย่างทำเลก็มีผลประเทศไทยเราจริงๆก็มีข้อดีในเชิงของทำเลที่ตั้งอยู่พอสมควรนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆเราขีดวงเขียนวงกลมนะครับ
1: รอบ
0: ๆกรุงเทพวงกลมรัศมีที่1เป็นวงกลมสัก1ชั่วโมงครึ่งของการบินจะครอบคลุมอินโดจีนทั้งหมดนะครับนั่นคือประชากร300ล้านถ้าขยายวงที่2ให้กว้างขึ้น3ชั่วโมงบินจากกรุงเทพจะครอบคลุมจีนตอนใต้อินเดียบางส่วนแล้วก็อาเซียนทั้งหมดก็คือประมาณ 1,400 ล้านคนวงที่3คือ5ชั่วโมงบินจากกรุงเทพจะครอบคลุมจีนทั้งประเทศ
1: อ
0: ินเดียทั้งประเทศอาเซียนทั้งหมดบวกกันก็คือประมาณ 3,400 ล้านคนเพราะนั้นอันนี้คือเป็นทำเลที่ถือว่ามีศักยภาพสูงมากนะครับเพราะว่ามีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลกอยู่รอบๆเรานะครับ
1: นี่คือจุดเด่น
0: ขนาดจุดเด่นเลยนะครับขณะเดียวกันกลุ่มประเทศนี้จีนก็เติบโตในอัตราที่เมื่อ20ปีที่แล้วเติบโตในอัตรา 10% ตอนนี้อัตราการเติบโตของจีนก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ 5% แต่ประเทศที่เติบโตมากตอนนี้ก็คืออินเดีย
1: อ
0: ินเดียจะมาแทนจีนเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วอินเดียตอนนี้เติบโตกับเกือบ 10% เพราะนั่นเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพของการเติบโตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยุโรปสหรัฐอเมริกาเขาโตมานานแล้วการเติบโตจะน้อยเพราะนั้นเราอยู่ท่ามกลางประเทศที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็ประชากรเยอะซึ่งอันเนี้ยตลาดใหญ่มากเลยถ้าเราใช้โอกาสนี้นะครับขณะเดียวกันอาเซียนเองก็มีการเติบโตก็ถือเป็นประเทศเกิดใหม่ก็มีการเติบโตสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยซีกต่างประเทศเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญปีนี้ก็ต้นปีก็เจอปัญหาเรื่องของเนี่ยครับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางน้ำมันก็แพงขึ้น
1: ค่าน้ำมันก็สูงขึ้น
0: ก็ส่งผลต่อค่าขนส่งต้นทุนในการผลิตแล้วก็นำไปสู่เรื่องของเงินเฟ้อในที่สุดอันนี้ก็มันก็กระทบค่าของชีพประชาชนทุกประเทศแหละครับโดนหมดนะครับก็คือของแพงขึ้นความไม่อยู่ดีขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยมีผลทำให้หลายๆประเทศก็เลยจำเป็นต้องมีการปรับอะไรบางอย่างแล้วก็มีมาตรการมาคุมเงินเฟ้อเช่นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของการดูแลเงินเฟ้อซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบอีกแล้วถ้าดอกเบี้ยขึ้นปั๊บสิ่งที่โยงมาก็คือต้นทุนก็จะสูงขึ้นภาระต่างๆก็จะมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยเงินกู้ก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากก็ขึ้น พราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยจะมีผลถ้าหากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาความขัดแย้งยังไม่จบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีทั้งรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบนะครับแล้วตะวันออกกลางก็เพิ่มเข้ามาอีกและตอนนี้ขยายผลไปยังประเทศที่อีกประเทศหนึ่งคือตอนนี้ไม่ใช่อิหร่านนะครับไปเยเมนแล้วครับนะซึ่งเป็นอีกช่องแคบหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับช่องแคบแบบเอลเมนเดบนะครับซึ่งเป็นช่องแคบที่มันจะเชื่อมต่อไปยังคลองสุเอซอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาหลังจากที่อิหร่านมีปัญหาตรงช่องแคบโฮมูชซึ่งอันนั้นก็ครอบคลุมอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เลยโยมมาถึงเรื่องปัญหาของน้ำมันซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องนำเข้าน้ำมันเยอะด้วยอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อของเราด้วยในที่สุดเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับสองไตรมาสก็เลยตัวเลขการเติบโตก็ไม่สู้ดีนักนอกจากน้ำมันแล้วยังมีประเด็นก็คือเรื่องภาษีครับ
1: คร
0: ับ สหรัฐอเมริกาก็มีมาตรการภาษีภาษีอีกครับซึ่งเราก็โดนด้วยเพราะนั้นแล้วเราก็ส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกานี่เยอะมากก
1: ็
0: คือเราเกินดุลนะครับเพราะน้ำมันแพงในขณะเดียวกันก็เจอมาตรการภาษีอันนี้ก็เลยเป็นจำเป็นต้องปรับหลายอย่างเลยครับอันนี้เพราะนั้นในช่วง2ไตรมาสแรกเราก็เลยเติบโตได้ไตรมาสแรกอาจจะพอใช้ได้หน่อยก็คือ 2% เศษแต่ไตรมาสที่2นี่เหลือ 1.9 นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่เหลือของปีนี้จะเป็นยังไงอันนี้แหละเป็นประเด็นที่คงจะต้องมาวิเคราะห์มามองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไตรมาส3ไตรมาส4
1: อาจารย์มองยังไงครับไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ช่วงท้ายๆปีก่อนจะลาปี69กันไปอย่างเงี้ยครับ
0: เนี่ยครับไตรมาส3เนี่ยครับก็คือก็เนี่ยครับจากการที่มีน้ำมันมันมีปัญหาน้ำมันแล้วก็จะต้องดำเนินสู่ปัญหาเงินเฟ้อและสุดท้ายจะนำไปสู่ดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่ไม่ได้ปรับมาเป็นเวลา3ปีตอนนี้ล่าสุดมีการปรับขึ้นมาแล้วดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาปรับมาอยู่ที่ 3.75 ถึง 4% ซึ่งอันนี้เป็นการปรับครั้งแรกในรอบ3ปีมันเริ่มส่งสัญญาอะไรบางอย่างแล้วว่าปัญหาเงินเฟ้อซึ่งต่อเนื่องมาอันนี้เป็นวิธีการที่เขาต้องคุมเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเขาจะคุมเงินเฟ้อไว้ไม่ให้เกิน 2% ตอนนี้เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาก็ 3% กว่าเพราะนั้นหนีไม่พ้นเขาต้องคุมเงินเฟ้อนั่นก็คือดอกเบี้ยก็เลยขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะและมีหลายประเทศในยุโรปและในก็มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าถ้าดอกเบี้ยเขาขึ้นก็จะมีผลกระทบหลายอย่างโยงมาก็คือว่าเงินก็จะไหลออกนั่นก็คือค่าเงินบาทอาจจะอ่อนพออ่อนก็จะโยงมาถึงปัญหาอื่นตามมาเพราะฉะนั้นตรงนี้แบงก์ชาติเราก็คงจะต้องดูว่าจะต้องทำยังไงดอกเบี้ยเราจะปรับตามได้ไหมเพราะเงินเฟ้อเราก็เริ่มสูงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เกินเพดานเราเขียนไว้ไม่เกิน3เพราะนั้นของเรายังมีช่องว่างนิดหน่อยเพื่อพอจะประคองได้เพราะนั้นแต่ถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งถ้าน้ำมันไม่ลงและดอกเบี้ยจะขึ้นอีกอันนี้แหละก็เป็นประเด็นว่าแบงก์ชาติของไทยเราอาจจะต้องปรับดอกเบี้ยหรือไม่อันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนต่อภาระต่างๆด้วยเพราะดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยทั้งเงินฝากเงินกู้มันก็จะขึ้นตามทีนี้ในประเทศเราก็มีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนก็สูงอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็จะส่งผลให้ภาระหนี้ครัวเรือนก็อาจจะหนักขึ้นตามมาด้วยอันนี้ก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปัญหาของเราก็เลยค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เลยมีตัวเลขหนึ่งซึ่งมีผลข้างเคียงก็คือว่าตอนนี้ SME ทั้งหลายก็เริ่มมีข้อจำกัดสภาพคล่องเริ่มมีปัญหาตอนนี้ก็ NPL ก็เริ่มเยอะขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยเป็นเพราะว่ากระแสเงินเริ่มไม่พอเพราะกำลังซื้อก็เริ่มแผ่วธุรกิจรายเล็กซึ่งมีฐานกำลังเงินน้อยก็ลำบากขณะเดียวกันแบงก์เองก็ต้องระวังในการปล่อยสินเชื่อเพราะแบงก์พาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยู่ได้โดยการปล่อยสินเชื่อแต่ปล่อยสินเชื่อไปถ้าการเป็นเสียเขาก็เป็นภาระเพราะมันมีเกณฑ์ของแบงก์ชาติที่กำกับดูแลว่าจะต้องคงน หนี้แบบไหนสัดส่วนหนี้ดีหนี้เสียแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือหนี้ที่มีปัญหาหรือ NPL นี้ก็ต้องมีการตั้งสำรองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาระธนาคารเพราะฉะนั้นธนาคารก็คงต้องระวังมากขึ้นอันนี้มันก็เลยมากระทบถึงภาคเอกชนนะภาครัฐล่ะภาคเรามาดูภาครัฐบ้างพอเป็นแบบนี้ปั๊บภาครัฐก็เลยต้องเล่นบทเหมือนกับต้องใช้กลไกของภาครัฐเล่นบทพระเอกแหละรัฐอาจจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนแทนไหมเพราะภาคครัวเรือนกำลังซื้อก็ไม่มากนะครับธุรกิจเขาก็ไม่ค่อยไหวรัฐเองก็ต้องช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐเองก็มีงบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยก็คืองบลงทุน
1: ครับ
0: ทีนี้โครงสร้างตรงนี้แหละครับที่จะเป็นประเด็นปัญหาก็คือว่างบของรัฐบาลเนี่ย100บาทเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำสัก75บาทเป็นรายจ่ายลงทุนสัก20บาทแล้วก็เป็นรายจ่ายชำระหนี้สัก5บาทโดยประมาณเพราะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดว่างบลงทุนเราก็มีพื้นที่ไม่มากก็เป็นหนักอยู่ที่งบประจำงบประจำก็คือเป็นเงินเดือนข้าราชการอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของงบประจำทั้งหมดอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดตรงนี้จะลดก็ลดลำบากเพราะนั้นรายจ่ายเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะต้องอยู่ต่อกรอบนี้ที่บังเอิญรายรับนะครับเศรษฐกิจเราเติบโตไม่ได้มากรายรับมันก็เลยได้น้
1: อ
0: ยเพราะรายรับของรัฐนี่มาจากภาษีเป็นหลักภาษีเงินได้บุคคลเงินได้นิติบุคคลมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามิตอาจจะมีศุลกากรด้วยนิดหน่อยเนี่ยครับเพราะเศรษฐกิจเติบโตน้อยรายได้ก็ไม่มากคนมีงานทำก็น้อยภาษีก็น้อยจับจ่ายใช้สอยก็น้อยแวดก็จะน้อยเพราะนั้นมันจะโยงกันอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของรายรับมันไม่พอรายจ่ายก็เลยเป็นที่มาของการทำงบแบบขาดดุลพอขาดดุลก็เลยต้องหาเงินมาเติมงานมาเติมก็คือไปกู้มาเติมมันก็เลยกลายเป็นหนี้สาธารณะของประเทศอันนี้มันก็เลยโยงไปถึงหนี้สาธารณะของประเทศซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับในรอบ28ปีที่ผ่านมาเราทำงบขาดดุล
1: มาโดยตลอดครับ
0: ยกเว้นมีอยู่2ปีที่เป็นเกินดุลอยู่2ปีเท่านั้นเองในรอบ28ปีเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราก็ขาดดุลก็ต้องไปกู้ยืมมันก็สะสมเพราะเราคืนหนี้ปีหนึ่งก็ไม่ได้มากนะครับตามกรอบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเราจะคืนหนี้ได้ไม่เกิน 12% ของรายจ่ายในปีนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเพราะนั้นหนี้มันก็เลยค้างๆสะสมตอนนี้เราก็มีหนี้บวกลบคูณหารกันแล้วนี่นะตอนนี้ก็มีหนี้อยู่ประมาณเกือบ13ล้านล้านบาทนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าหนี้สาธารณะของประเทศเอาตัวนี้ตั้งและเทียบกับ GDP ก็เลยเป็นที่มาของกรอบวินัยการเงินการคลังว่าหนี้สาธารณะจะต้องไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับ GDP คนไทยเราก็ประมาณ 18.5 ล้านล้านเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังทีนี้ด้วยการที่เศรษฐกิจเราโตได้อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดไว้ก็เลยทำให้สัดส่วนตัวนี้ของไทยตอนนี้อยู่ที่ 68% กรอบวินัยการเงินการคลังเขียนไว้ที่ 70%เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเหลือพื้นที่การคลังประมาณ 2% ซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นขีดจำกัดของการใช้เครื่องมือทางการคลังถ้าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดทางการคลังขณะเดียวกันแบงก์ชาติดูแลเรื่องการเงินเขาก็พยายามจะประคองเรื่องดอกเบี้ยช่วยแต่การคลังก็ต้องลงทุนต้องช่วยขับเคลื่อนแต่ด้วยงบแบบนี้และข้อจำกัดอันนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนของทางการคลังว่าพื้นที่ทางการคลังเนี่ยมันเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเราจะขับเคลื่อนในช่วงที่เหลือปีนี้ได้อย่างไร
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้งบประมาณครับ
1: ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะหาทางออกเรื่องปัญหาเหล่านี้เราสามารถที่จะมีทางออกอย่างไรบ้างในการที่อาจารย์ปูมาให้ได้ฟังว่าเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาตรงนี้ครับอย่าง AI อย่าง innovation เนี่ยตรงนี้มองว่าจะเป็นทางออกในเรื่องของปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
0: ก็คือจริงๆนะครับที่ว่าเศรษฐกิจเราเติบโตได้ ได้ไม่มากอย่างที่คาดไว้เนี่ยครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากการที่สินค้าเราแข่งขันไม่ได้หรือเปล่าเราส่งออกไม่ได้อย่างที่คิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีตัวเลขการส่งออกที่เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือตัวเลขการขาดดุลเขาเรียกว่าขาดดุลการค้าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าสินค้าแซฟสินค้าเราแข่งขันไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ต้นทุนเราแพงกว่าเขาไหมซึ่งต้นทุนมันก็มาจากการที่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราแข่งขันไม่ได้เพราะเราเครื่องจักรเราล้าสมัยหรือเปล่านะหรือศักยภาพของแรงงานเราอาจจะไม่ดีขึ้นหรือเปล่าเพราะตรงนี้มันจะมีผลต่อต้นทุนในการผลิตเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่าเราจะใช้อะไรเข้ามาช่วยนะครับอันนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่หรือปรับโครงสร้างผลิตสินค้าใหม่ๆไห
1: ม
0: เพราะสินค้าของเราเนี่ย อาจจะเป็นสินค้าที่อาจจะไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มมากนักไม่ได้เทคโนโลยีสูงนักเพราะนั้นไอ้เรื่องการจะเล่นเรื่องราคามันก็จะเล่นยากราคามันอย่างเช่น
1: ราคาเกษตร
0: อย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยเขาก็จะทานกันแค่ไหนล่ะใช่ไหมเขาจะทานก็ทานไม่มากแล้วสินค้าเกษตรเราจะขายแพงเจ้าเหตุผลอะไรมาอธิบายว่าจะขายแพงก็เนี่ยเพราะนั้นก็ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าเทคโนโลยีอาจจะอธิบายได้มันช่วยให้สะดวกขึ้นดีขึ้นเพราะนั้นขอแพงขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้มีตัวเลขประเทศหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าประเทศไต้หวันไตรมาสที่สองที่ผ่านมาประเทศไต้หวันเนี่ยเศรษฐกิจขยายตัว 12.5% ขณะที่ของเราเนี่ยประมาณ 1.8-1.9 ขณะเวียดนามเองก็ประมาณ 8.5 แต่ไต้หวันเนี่ยมากสุดในเอเชียปีนี้ณไตรมาส2ขยายตัว 12.5 ซึ่งเป็นเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามูลค่าสินค้าที่เขาผลิตเนี่ยมันแพงเพราะเขาผลิตพวกชิปคอมพิวเตอร์และบังเอิญมันก็เกิดปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกาเรื่องสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน
1: ร
0: เรื่องของการกีดกันทางการค้าความขัดแย้งสุดท้ายทุกคนก็ต้องเฮมาซื้อชิปของไต้หวันก็เลยดีมานด์มันก็ล้นราคาก็กระโดดเลยทำให้มูลค่าผลผลิตของเขาในแต่มาสองมันก็เลยโป่งขึ้นมาเลยตัวเลขการเติบโตก็เลยสูงมากผิดปกติ 12.5% ซึ่งปกติประเทศแบบนี้จะเติบโตไม่ได้ขนาดนี
1: ้
0: แต่เป็นเพราะว่าสินค้าที่เขาผลิตนะครับถ้าเดียวกันถ้าเรามองกลับของเราสินค้าเราราคาเราได้แบบนี้ไหมนะเพราะนั้นที่เราบอก
1: เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับอาจารย์ไต้หวัน
0: ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นว่าเราจะต้องมีการปรับโครงสร้างแต่การที่ทำแบบไต้หวันได้เขาเตรียมตัวมานานเขามีความพร้อมหลายอย่างกว่าจะเข้ามาวันนี้เนี่ยเขาก็ปลุกปั้มมานานนะมันต้องเริ่มจากนับหนึ่งนะต้องมีแผนนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งว่าเนี่ยตอนนี้ยุค10-20ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันจะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นประหยัดเวลาน้อยลงต้นทุนก็จะถูกลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมที่เป็น S-curve อาจจะต้องขับเคลื่อนหนักหน่อยนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรสายนี้ก็ต้องมารองรับด้วยนะอย่างเช่นเราจะมี data center เราจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตชิ้นส่วน
1: เซมิคอนดักเตอร์
0: แบบนี้จำเป็นต้องมีบุคลากรรองรับนะเพราะนั้นมันจะโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องป้อนบุคลากรต้องผลิตบุคลากรนะครับอันนี้มันต้องคู่ขนานกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอย่างของไต้หวันเนี่ยเขาก็เตรียมพวกนี้มานานแล้วแหละนะครับอย่างตอนนี้ของมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็เตรียมมา10ปีแล้วตอนนี้ความพร้อมของเขาในเ
1: ร
0: ื่องนี้ก็เลยมากกว่าเราเพราะนั้นก็เลยมีบริษัทพวกไฮเทคทั้งหลายเนี่ยย้ายไปที่มาเลเซียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาและตอนนี้มาเลเซียก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเข ขาวางแผนว่าจะให้มาเลเซียเป็นฮับของซิมิคอนดักเตอร์ของโลกเขาพูดวันนี้เพื่อ10ปีข้างหน้าเพราะนั้นก็ต้องเตรียมพัฒนาบุคลากรบริการเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าถ้าเกิดเราอยากจะยกระดับการเติบโตเศรษฐกิจให้ได้มากซึ่งรัฐบาลเองก็มีแนวทางจะยกระดับรายได้คนไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงในปี2580นะครับนั่นก็หมายถึงจะต้องมีรายได้ต่อหัวเนี่ยครับ 15,000 เหรียญต่อคนต่อปีซึ่งขณะนี้ของไทยอยู่ที่ประมาณ 7,500 เหรียญนั่นหมายถึงจากวันนี้ไปอีก12ปีข้างหน้าคือปี2580เราจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวจะทำยังไงนั่นหมายถึงว่าเท่าตัวนี่ก็คือ 100% นั่นก็คือ12ปีหารเข้าไปก็ปีต้องประมาณ 7-8% นะครับต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่ถึงคำถามคือถ้า 7-8%
1: จะทำยังไง
0: จะทำยังไงใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคโนโลยีนี่ก็เลยเป็นจำเป็นมากนะครับเราจะต้องสร้างความพร้อมด้านนี้เพิ่มศักยภาพด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้นะครับแล้วพวกนี้มูลค่ามันจะสูงเพราะนั้นตรงนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันอีกซีกหนึ่งก็คือซีกรายจ่ายรายจ่ายตอนนี้ก็มีประเด็นว่างบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินเนี่ยเป็นงบประจำสักประมาณ 75% และ 75% นี้เป็นงบเงินเดือนอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของ 75% ซึ่งก็มีประเด็นที่ทางรัฐบาลโดยท่านรองนายกก็บอกว่าจะต้องลดสัดส่วนข้าราชการอะไรบางส่วนลงเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ว่าเราอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ไหม AI พวกนี้เข้ามาแทนที่ได้ไหมงานบางอย่างเนี่ยครับก็สามารถใช้พวกนี้มาช่วยได้ทำให้เพราะทำให้เราก็อาจจะประหยัดบุคลากรทำให้บุคลากรคนเดียวทำงานได้มากขึ้นเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีมันมาแล้วเราจะปรับตัวยังไงเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยครับมันก็พัฒนาของมันไปเราไปฝืนมันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไ
1: ร
0: เราจะเอามันมาใช้งานอย่างไรนะครับก็มีบริษัทหลายบริษัทก็ไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีก็ถึงล้มละลายมันก็มีนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะครับเราจะอยู่กับมันอย่างไรเราจะใช้มาในการช่วยอย่างไรผมว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับ
1: นะครับอาจารย์ครับหลักสูตรที่จะเป็นการสร้างทั้งองค์ความรู้ up skill re skill เห็นบอกว่าตอนนี้มีหลักสูตร AIMM จากทางด้านนิด้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงด้วยตรงนี้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าอย่างไรครับ
0: ครับก็อย่างนี้ครับก็คือมาจากแนวคิดที่ว่านวัตกรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราจะใช้ประโยชน์ยังไงและเราจะอยู่กับมันอย่างไรตรงนี้นิด้าเองก็ได้ร่วมมือกับมหาลัยเจ้อเจียงซึ่งมหาลัยเจ้อเจียงเนี่ยครับเป็นมหาลัยที่ล่าสุดเนี่ยครับได้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงมหาลัยฮาร์วาร์ดในด้านของผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการตีพิมพ์มากสุดของโลกนะครับและที่นั่นก็จะเป็นแหล่งผลิตพวกสตาร์ทอัพแล้วก็พวกยูนิคอร์นนะครับก็คือสายเทคทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งผู้ก่อตั้งบริษัทดีปซีกันนะครับ ซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่เพราะนั้นที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วก็มีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เยอะมากนะครับนิด้าเราเองเราก็เป็นสถาบันที่พัฒนาบุคลากรด้านบริหารอยู่แล้วนะครับเราเป็นสถาบันที่สอนระดับโทกับเอกนะครับเป็นของรัฐนะครับนิด้านะครับแล้วก็เราก็เน้นด้านการบริหารเพราะนั้นเราก็ได้มีการหารือกับทางหมอเจ้อเจียงเพราะเขาทางด้านเทคโนโลยีเขาไปไกลมากก็เลยมีความร่วมมือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารนะครับเป็นหลักสูตรอบรมขึ้นมาเราเรียกว่า AIMM ซึ่งก็จะมีสองส่วนก็คืออบรมที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ไปอบรมที่มหาลัยเจ้อเจียงแล้วก็ไปดูงานด้วยทางมหาลัยเจ้อเจียงก็ช่วยดูแลเรื่องการอบรมในซีเขาแล้วก็ไปดูงานเสร็จแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาจะช่วยเราในเชิงของการพัฒนาด้วยก็คือเขาจะจัดกิจกรรม business matching ก็คือให้ผู้บริหารของสตาร์ทอัพของยูนิคอร์นเขา ได้มีโอกาสพบปะของผู้ประกอบการผู้บริหารองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจะได้ไปแลกเปลี่ยนและอาจจะมีความร่วมมือซึ่งอันนี้ก็เป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนิด้าเราก็เป็นแห่งแรกที่ทำเรื่องนี้กับมอริเตเทียงเพราะนั้นก็ถือเป็นหลักสูตรแรกนะครับซึ่งก็หวังว่าหลักสูตรนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในภาวะที่เรื่องของนวัตกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ AI ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมนะครับ AI นวัตกรรมนี่มันภาพใหญ่ AI นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมนะครับในยุคนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ทั้งหมดนี้ผสมผสานกันเพราะนั้นก็จริงๆหลักสูตรนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริหารที่จะได้รับทราบรับรู้และก็เรื่องของการประยุกต์ในเชิงการบริหารในมิติต่างๆและก็ในภาคส่วนต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนในการบริหารงานในการทำธุรกิจนะครับทำให้เพิ่มความสามารถแข่งขันขององค์กรและของประเทศด้วยในที่สุดนะครับ
1: ครับถ้าเกิดสนใจเชื่อว่าหลายคนเลยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการและสนใจสมัครได้ถึงเมื่อไรติดต่ออย่างไรครับในส่วนหลักสูตรตรงนี้ครับ
0: หลักสูตรนี้ก็ติดต่อได้ที่นิด้าเลยนะครับก
1: ็
0: คือเข้าไปในเว็บไซต์ของนิด้าได้เลยนะครับแล้วก็รับสมัครตอนนี้ก็รับสมัครอยู่นะครับจะเริ่มก็รับสมัครถึงประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนประมาณสักราวๆกลางเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีโอกาสไปอบรมที่ประเทศจีนด้วย1สัปดาห์นะครับโดยที่เหลือก็จะเรียนที่บังอบรมที่เมืองไทยที่นิด้าทุกวันศุกร์นะครับ
1: ทุกวันศุกร์อ
0: ันนี้ก็เป็นครับทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ไปอบรมที่หมอเจ้าเจียงด้วยเป็นเวลา7วันนะครับอันนี้ก็ไปอบรมไปฟังการบรรยายไปดูงานแล้วก็รวมทั้งมีบิสเนสแมทชิ่งให้ด้วยนะครับซึ่งก็คิดว่าผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์เยอะนะครับแล้วผมนั่งได้เห็นเปิดโลกกระทัดไปแรงต่างนะครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากดีกว่าเรื่องของ AI เรื่องของนวัตกรรมวันนี้เราคุยกันได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาทักษะ AI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปิดท้ายรายการให้สักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับคือจริงๆเรามีความพร้อมหลายอย่างนะครับเรามีจุดเด่นหลายอย่างเรามีทรัพยากรมากมายในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีแร่ธาตุมีความอุดมสมบูรณ์มีหาดทรายปะการังเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่ผมว่าเราจะเติมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นเหมือนอย่างตัวอย่างของประเทศสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์นี่เขามีจุดอ่อนเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะครับเมื่อ61ปีที่แล้วตอนนี้เขาแยกออกมาจากมาเลเซียไม่มีอะไรเลยครับไม่มีหาดทรายไม่มีปะการังเกาะแก่งไม่สวยงาม
1: ไม่มีทะเล
0: ทำนาไม่ได
1: ้
0: นะครับพื้นที่ก็ไม่มากแต่เขามีประชากรอยู่อย่างเดียวเพราะนั้นเขาไม่มีทางเลือกเขาเลยพัฒนาบุคลากรอย่างเดียวก็คือพัฒนาทุนมนุษย์และมันตอบโจทย์ทุกวันนี้รายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 65,000 เหรียญต่อคนต่อปีของเรา 7,500 เหรียญนี่คือ
1: ต่างกันเยอะมาก
0: การพัฒนาบุคลากรก็เลยมีความสำคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งที่แล้วก็มีนักคิดคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อโปรเฟสเซอร์แกรี่เบเกอร์ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ว่าอันนี้สำคัญมากเพราะเขาบอกว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่การศึกษาต่ำและรายได้สูงไม่มีทุกประเทศที่รายได้สูงจะต้องมีการศึกษาสูงคู่กันเสม
1: อ
0: และท่านคนนี้ได้รางวัลโนเบลในปี1990จากแนวคิดนี
1: ้
0: เพราะนั้นตรงนี้ครับการพัฒนาทุนมนุษย์ก็เลยเป็นรากฐานสำคัญซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งเพราะนั้นการเรียนรู้การเพิ่มทักษะต่างๆก็เลยมีนัยยะสำคัญนะครับถ้าเราอยากยกระดับรายได้ประเทศให้มีการเติบโตและรายได้สูงการศึกษาก็เป็นทางหนึ่งที่จำเป็นนะครับเราจะยกระดับขึ้นมาทีนี้พอมีการศึกษามันก็นำไปสู่เรื่องของการเข้าใจแล้วก็การใช้เทคโนโลยีมันก็จะตามมาพอได้มีการรับรู้เรียนรู้ต่างๆเพราะนั้นตรงนี้ก็คือการลงทุนในการศึกษาก็เลยมีความสำคัญการพัฒนาทุนมนุษย์ก็มีความสำคัญนะซึ่งตรงนี้กระทรวงอวเองขณะนี้ท่านรัฐมนตรีก ็ดูเหมือนจะพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันการศึกษานิด้าเราเองก็เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงก็ช่วยอีกมุมหนึ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารให้รับรู้กับการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ว่าอนาคตในทุกวิกฤตมันมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราถ้าเรามีกรอบมีวิธีการคิดมีอะไรต่างโอกาสมันมีตลอดเวลานะครับ
1: วันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยครับรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตร AIMM สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังด้วยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังว่าใครที่ติดตามอยู่นะครับการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างที่บอกเลยสำคัญมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาให้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับมาคุยกันแล้วก็มาเรียกว่าให้ข้อมูลความรู้ต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับมาดูข้อความกันในช่วงท้ายๆกันวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะนะครับมีหนุ่มไพรัชด้วยสวัสดีส่งกำลังใจเชียร์กรีธารอบคัดเลือกนะครับโอ้โหน้องบิวสุดยอดจริงๆคุณบอล นะครับดูไปด้วยชื่อว่าตอนนี้ก็ดูไปด้วยแล้วก็จัดรายการไปด้วยนะครับหลายคนก็เปิดทีวี NDT ดูไปด้วยแล้วก็ฟังสวทไปด้วยควบคู่กันจากกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณพรชัยตัวเมืองเพชรบุรีคลื่นมากเริ่มตกแล้วครับ101ตกแล้วครับตอนนี้นะครับคลื่นวิทยุอาจจะไม่ชัดแต่ก็พยายามฟังคุณจันทิวาลือชานะครับมีข้อความป้าโอสุดยอดเลยป้าโอเห็นมั้ยฮะได้ประโยชน์มากนะครับใครที่ฟังอยู่เรียกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยฟังรายการอยู่เยอะแยะเลยบอกว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ครอบคลุมในทุกๆมิติจริงๆนะครับฟังรายการคุณสุพิชเพ่งแจ่มนะครับมีคุณรงโอ้มาเพียบเลยคุณจิรรัตน์นะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมฝากข้อจอข้อใจแล้วก็กดติดตามไว้ทั้งในส่วนของเพจของสวทด้วยนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็ออนไลน์ไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้ปิดท้ายกันสักนิดนึงนะครับในช่วงสั้นๆตรงนี้เพจของเราลงเอาไว้อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งท่านกำกับดูแลสคบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการปราบบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยโดยเฉพาะตามมหาลัยนะครับตามโรงเรียนต่างๆใกล้สถานศึกษาเนี่ยต้องไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าปิดท้ายกันอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่เรียกว่าน่ากลัวมากนะครับที่กลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนนะครับที่จะต้องฟังนะฮะนั่นก็คืออันตรายเรื่องระบบประสาทระบบสมองจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทำลายเซลล์สมองถูกทำลายจากการที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนะครับเรื่องการจดการจำต่างๆนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็เรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องด้วยถ้าเราไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเซลล์สมองนะครับระบบหลอดเลือดระบบหัวใจอันตรายมากนะเท่าที่ฟังดูหลอดเลือดภาวะมีภาวะหลอดเลือดแข็งหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจจะผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับการหายใจก็จะมีปัญหาเหนื่อยง่ายระบบทางเดินอาหารเกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยอาหารไม่ย่อยแล้วก็นำไปสู่เรื่องอันตรายต่างๆขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นเมื่อรู้ว่าอันตรายอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะจากเพจของเราไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันทุกๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้วันและเวลาเดียวกันนี้แหละนะครับเรียกว่าใครที่ติดตามกันอยู่อย่างคุณอาร์ตก็ทักทายมาวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณบอลมีประจุ1956ด้วยแล้วก็หมูรุ่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้คุยแล้วก็ได้ติดตามการดูแลสุขภาพด้วยหลายพื้นที่นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเฝ้าระวังเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อตลอดทั้งวันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆสถานการณ์แต่วันนี้ครับเวลาของบอลหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับ5โมงเย็นวันนี้เวลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิติธันปัตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอปากไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตะระเกียรรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโญระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนิโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีค.ศ. 2030

0: เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
3: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

0: คือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์เล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานหม่อมฉันจะนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดโดยเสด็จพระสวามีไปทุกหนทุกแห่งให้แผ่นดินล่มสลายยังดีกว่าเป็นม่ายอยู่คนเดียวหม่อมฉันไม่ปรารถนาแผ่นดินที่มีทรัพย์มากมายจรดฝั่งมหาสาครแต่ต้องพลัดพรากจากพระสวามีหญิงที่ทิ้งสามียามทุกข์ยากเป็นหญิงไม่ดีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าลูกมัตสีถ้าเช่นนั้นหลานชาลีกับหลานกันหาชินาทั้งสองยังเล็กนักให้อยู่กับพ่อแม่เถิดพ่อแม่จะเลี้ยงดูเองพระนางมัตสีกราบทูลว่าชาลีและกันหาชินาจะทำให้ชีวิตที่เศร้าโศกของหม่อมฉันทั้งสองรื่นรมอยู่กลางป่าแสนไกลไร้ผู้คนพระเจ้าสนชัยตรัสว่าหลานทั้งสองเคยสุขสบายไปอยู่กลางป่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรเมื่อกษัตริย์เจรจากันอยู่อย่างนี้ราตรีก็สว่างเจ้าพนักงานนำรถเทียมม้าสินทบมาเทียบไว้ที่ประตูวังรอรับพระเวสสันดรพระนางมัตสีถวายบังคมกษัตริย์ทั้งสองพระองค์บอกลาสตรีข้าหลวงทั้งหลายพาพระโอรสและพระธิดาไปประทับอยู่บนรถก่อนพระเวสสันดรบริจาคม้าและราชรถพระเวสสันดรถวายบังคมพระชนกและพระชนนีแล้วทรงทำประทักษิณเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีมุ่งหน้าสู่เขาวงกตขณะนั้นมีประชาชนมายืนคอยส่งเสด็จตามท้องถนนเป็นจำนวนมากพระนางผุดสดีดำริว่าลูกต้องให้ทานในระหว่างทางจึงให้คนนำรถบรรทุกรัตนะตามไปมอบให้พระเวสสันดรพระเวสสันดรทรงบริจาครัตนะและเครื่องประดับจนหมดตัวพระราชทานให้ยาจกผู้มาขอถึง18ครั้งจึงเสด็จออกจากพระนครไปประสงค์จะทอดพระเนตรราชธานีเป็นครั้งสุดท้ายแผ่นดินในที่มีประมาณเท่ารถพระที่นั่งก็แยกออกหมุนรถพระที่นั่งให้หันหน้ากลับพระนครเชตุดรพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่ประทับของพระชนกพระชนนีทำให้เกิดแผ่นดินไหวเป็นที่น่าอัศจรรย์พระองค์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อัมมาศกลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัตสีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแลงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่ห้าที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพร่กว้างพระโพธิสัตว์ต รัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตรัสถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาชินาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ทรงกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเวสสันดรเลือกเก็บผลที่สุกดีให้ลูกทั้งสองพระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนมาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีตาละระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่ออัญชรคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชรคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิฏฐะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิฏฐะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกกระเริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัตสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัตสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัตสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูน่าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสง

ามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตรัสห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็มีคิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบพระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้นหนึ่งราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพดเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้นเมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาหน้ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างบรรณศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดวันเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับ

สั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุถึงเชิงเขาเวปุลบันพศประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบันพศแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสมุจจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสามโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้วเสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบทสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบทกุมารและดาบทสินีกุมารีพระนางมัตสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัตสีเสด็จไปอุปัฏฐากพระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัตสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตเป็นภารทวาชโคตมารดาชื่อนางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตลกพราหมณ์มีเรื่องเล่าว่า
ในยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2. ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปร่อนค่อนคอด 4. เกิดนาม5หรือนามงั่วชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางอมิตตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภริยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภริยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เธออยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพราหมณีด่ากระทบฉันว่าได้ผัวแก่ชูชกกล่าวว่าต่อไปเธออย่าได้ทำการงานอีกเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักน้ำเองอย่าโกรธเคืองนักเลยนางอมิตตาจึงกล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภริยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภริยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้หลังจากตรอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะบอกท่านตามที่ได้ยินมาพระเวสสันดรประทับอยู่ที่เขาวงกตท่านจงไปทูลขอลูกของพระองค์มาเป็นทาสชูชกกล่าวว่าอมิตตาฉันแก่แล้วทุพพลภาพเรี่ยวแรงไม่มีทั้งหนทางก็ไกลไปแสนยากเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลยฉันจะดูแลเธอเองอย่าขัดเคืองนักเลยนางอมิตตาปนากล่าวว่าท่านยังไม่ทันไปเลยก็ยอมแพ้เหมือนคนขาดไม่ทันถึงสนามรบยังไม่ทันได้รบก็ยอมแพ้แล้วถ้าท่านไม่หาทาสและทาสีมารับใช้ก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันจะไม่อยู่กับท่านเมื่อท่านเห็นฉันแต่งตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์
เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพิริพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็น

0: ั้นร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้ขว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพรามนี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชกยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพรามเท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพลิกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณ์ราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วพระชนกก็ทรงปรารถนาจะพบพระโอรสทั้งพระชนนีก็ชราหูตาฝ้าฟางเจตบุตรข้าเป็นราชทูตมาทูลเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครถ้าเจ้ารู้ก็จงบอกทางบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพรานเจตบุตรดีใจหลงเชื่อชูชกคิดว่าพราหมณ์นี้จะมาทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับจึงผูกปูงสุนัขไว้แล้วช่วยให้ชูชกลงจากต้นไม้หักกิ่งไม้ปูให้นั่งจัดแจงโภชนาหารให้ทานกล่าวด้วยความลิงโลดใจว่าตาเป็นราชทูตที่รักพระเวสสันดรจึงอุตส่าห์เดินทางมาสู่ป่าที่แสนลำบากเช่นนี้ข้าจะให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างและบอกทางไปพบพระเวสสันดรจอมพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรให้ชูชกกินอาหารแล้วให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นเสบียงทางแล้วยืนชี้บอกทางว่าท่านพราหมณ์เบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศที่พระราชาเวสสันดรประทับอยู่พระองค์ทรงเพศเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินทิวป่าเขียวนั้นเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดและภูผาสูงยอดเสียดเมฆเขียวชอุ่มนั้นเป็นหมู่ไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะห์และเถาย่านไทรลู่ไหวไปตามลม เหมือนมานพน้อยเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเมาสุราครั้งแรกเดินส่วนเซไปมาฝูงนกนานาชนิดส่งเสียงร้องราวดนตรีไพรทั้งโพระดกและดูว่าวส่งเสียงร้องขันคูอยู่ยอดไม้โผผินบินจากต้นนี้ไปสู่ต้นนั้นหมู่ไม้ต้องลมพัดกิ่งใบลู่ไหวเสียดสีกันไปมาดังจะชวนบุคคลผู้ผ่านไปให้ยินดีที่นั่นเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมทั้งพระนางมัทสีพระโอรสและพระธิดาพรานเจตบุตรพรรณนาป่าที่พระเวสสันดรอาศัยอยู่ต่อไปว่าที่บริเวณอาสมนั้นมีป่าไม้นานาพันธุ์ทั้งมะม่วงมะขิดขนุนไม้รังไม้ว่าสมอพิเภกสมอไทยโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรเริกทจวพปร3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิ
ครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพ

0: ทีมนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหลาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24ตุลาคม2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้วัดทุกแห่งในราชอาณาจักรจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณา

0: เศษใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์024141414โดยในปีที่ผ่านมาสิริราชมูลนิธิได้รับน้ำใจจากประชาชนชาวไทยรวมเป็นเงินกว่า103ล้านบาทกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ16ปีเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศและผลักดันมรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก
1: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ16ปีวันสถาปนาจะเดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เข้าถึงชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3ภารกิจหลักได้แก่การอนุรักษ์การต่อยอดและการสร้างโอกาสพร้อมผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนสู่มรดกโลกย้ำว่าการทำงานยังคงเน้นเชื่อมโยงชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทั้งวิถีชีวิตประเพณีอาหารและการแต่งกายมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้คนทุกกลุ่มดูแลสวัสดิการของบุคลากรศิลปินพื้นบ้านศิลปินแห่งชาติและครูภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลังสำหรับการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งภาพยนตร์ซีรีส์และสารคดีเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยจะมีการจัดงานมหกรรมอาหารถิ่น77จังหวัดภายใต้ชื่องานไทยฟุ้งปรุงไทยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหายเปิดเวทีให้นำวัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นมาพัฒนาสูตรร่วมกับเชฟชื่อดังและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับสู่เมนูในร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำส่วนการเสนอรายการชุดไทยที่จะมีการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้ได้เร่งโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่และศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัลมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือแนวทางขยายสิทธิโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนว่าที่ประชุมได้พูดคุยกันในหลายประเด็นทั้งการขยายสิทธิ์ให้นักเรียนเข้าถึงนมโรงเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมถึงระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนหรือมิวบอร์ดพิจารณาต่อไปขณะที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายสิทธิ์ไปยังโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมมาศึกษาปีที่3แล้วนอกจากนี้ยังหารือถึงการขยายกรอบงบประมาณโครงการจากเดิมประมาณ 14,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นและรองรับการขยายระยะเวลารับนมจากเดิมประมาณ260วันเป็น365วันหรือให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันพร้อมทั้งพิจารณาจัดระบบโควต้าการผลิตเพื่อสร้างการแข่งขันด้านคุณภาพการพัฒนากลไกตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนตลอดกระบวนการศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย

0: าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในเดือนธันวาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและผู้นำชาติอื่นๆขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐที่เชิญประธานาธิบดีปูตินให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะพิจารณาเกี่ยวกับคำเชิญดังกล่าวและจะดำเนินการในเรื่องนี้ผ่านช่องทางการทูตศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตว์ผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อวานนี้ที่คาดว่าปรากฏการเอลนินโยในปีนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2570โดยประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ไนจีเรียอินโดนีเซียซูดานอินเดียบราซิลและสหรัฐนอกจากนี้ปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยเช่นกันโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนราว50ล้านคนอาจเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นนายดาริโออาโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิกบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหรัฐและนายแซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้เตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติพร้อมย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามเพื่อตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AIขณะที่สหรัฐและจีนเลือกใช้วิธีที่แตกต่างกันในการกำกับดูแลและควบคุมเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎระเบียบใหม่แต่จีนเลือกบังคับใช้กฎระเบียบที่ควบคุมอัลกอริทึมรวมถึงต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอย่างชัดเจนบนเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-9และ15-10ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมา2-1ทีมในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพญี่ปุ่น2-0ทีมโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซต15-4และ15-9ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ที่เอาชนะอินโดนีเซียมา2-0ทีมยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำสถิติน้ำหนักรวม299กิโลกรัมหลังยกท่าสแนช126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทเรือกันเชียงภายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาภายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านและเหรียญเงินนักกีฬาจากฮ่องกงมวยสากลรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบแรกจันแจ่มสุวรรณเพ็งดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024เอาชนะหว่างง็อกไมล์นักชกจากเวียดนามด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับเฉินเนียนฉินนักชกจากไชนีสไทเปต่อไปส่วนในรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วแพ้เฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายเทเบิลเทนนิสรอบ2ในประเภทหญิงคู่สุธาสินีเทเวตบุตรกับอรมันภารนังคู่มือ18ของโลกเอาชนะคู่จากเลบานอน3เกมรวด11-3 11-1และ11-5ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอคู่จากไชนีสไทเปต่อไปด้านชายเดี่ยว

0: รอบแรกถิตภัทรปรีชาญาณดาวรุ่งวัย16ปียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะนักกีฬาจากปากีสถานขาดลอย4เกมรวด11-4 11-7 11-6และ11-3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างหวังชูฉินมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปกีฬาเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกเฟรย่าสริยาบราวทำคะแนนได้ 41.76 คะแนนจบอันดับ11ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทพาร์คชายรอบคัดเลือกกรวิทย์เกตแก้วทำคะแนนได้ 52.71 คะแนนและไบรอันแวนอุปพงศ์ทำได้ 47.00 คะแนนไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่5ส่วนที่1จะเป็นจีน71เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้9เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ3ของรายการ7-5 2-6 และ3-1รีทายผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือวางอันดับ4จากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1จากชลบุรีเอาชนะสุกฤตตาสุกแก้วจากพัทลุง2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้ธนัชพรผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับรดามนัทวีวัฒน์ที่เอาชนะริโอฮิกาชินักหวดลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-0วอฟบวกทีมจากลีกรองของประเทศเยอรมนียกเลิกสัญญาคริสเตียนเอริกเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มิดฟิลด์รายนี้กลับไปพักผ่อนและใช้เวลาใกล้ชิดกับครอบครัวหลังวูบหมดสติระหว่างเกมทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่2หลังเคยเกิดเหตุในศึกยูโร2020ซึ่งเอริกเซนมีสัญญากับทัพหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027แต่ได้ขอยุติสัญญาก่อนกำหนดโดยยังไม่มีการยืนยันว่าจะประกาศแขวนสตั๊ดหรือไม่ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้าน

0: นะคะ
1: ซึ่งความผันผวนของฮอร์โมนที่เราปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบดูจะมากกว่าผู้ชายนะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยบางทีผู้ชายแบบมีความเครียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีความภาระรับผิดชอบเยอะก็ทำให้ฮอร์โมนตกได้เร็วได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้การชะลอวัยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสะสมเล็กผสมอะไรคะ
0: เก็บเล็กผสมน้อย
1: เล็กผสมน้อยไปนะคะท
0: ั
1: ้งในเรื่องของอารมณ์นะคะก็คือพยายามลดความเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดมันจะมีผลทำให้ฮอร์โมนเพศถูกสร้างลดลงนะคะเพราะว่าจริงถ้าเราไปดูเขาเรียกว่าแผนผังการสร้างฮอร์โมนนะคะมันจะตั้งต้นด้วยพวกสารกลุ่มคอเลสเตอรอลแล้วก็ไล่ลงมาถัดไปเป็นฮอร์โมนเพศคอร์ติซอลฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็คอร์ติซอลฮอร์โมนความเครียดอะไรเงี้ยมันจะดึงกันไปดึงกันมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเครียดเยอะเนี่ยมันจะฝั่งที่จะไปสร้างฮอร์โมนเพศมันจะลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของอาหารเนาะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ครับ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าแบบเป็นการกินตามแบบเขาเรียกว่าอาหารในแถบบ้านเราเนี่ยการกินแบบเขาเรียกว่าต้องมีความร้อนถ้าใช้ความร้อนก็ความร้อนผ่านน้ำจะดีกว่าที่ไม่มีน้ำเช่นถ้าเราเอาไปปิ้งย่างอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีน้ำเนาะมันไม่เขาเรียกว่าถ้ามีน้ำเนี่ยผลพวงจากของเสียที่เกิดขึ้นจากในอาหารมันจะน้อยลงใช่ค่ะ
0: ค
1: พวกนึ่งพวกต้มอย่างเงี้ยจะดีกว่าเลี่ยงทอดเลี่ยงปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การกินอาหารตามฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเองเนี่ยก็โชคดีที่ว่าที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีแบบผักร้านผักปลอดสารพิษมาขายอะไรอย่างเงี้ยก็แวบดูบ้างอะนะคะก็คืออย่างถ้ามีพวกดอกสโหน่เขาทำมาเป็นขนมอย่างเงี้ยก็ไปซื้อกินบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็เขาก็ต้มฟักทองต้มกล้วยต้มอะไรมาก็คือเป็นคนชอบกินแนวนี้อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่กินจุกไม่กินจิกแล้วก็ไม่กินดึกเนาะอย่างคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกินข้าวสักสองสามทุ่มเนี่ยบางคนก็คือแบบเหมือนพุงมาเลยอะไรเงี้ยถ้าทำบ่อยๆนะคะแล้วก็ลำดับการกินอาหารก็คือกินผักเป็นลำดับแรกในเมื่ออาหารเพื่อให้ผักเนี่ยไปรองท้องชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็พยายามกินพวกถั่วธัญพืชนะคะผลไม้หวานน้อยอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะพวกถั่วพวกธัญพืชเนี่ยจริงๆมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุแล้วก็วิตามินซึ่งมันไม่มีทางที่จะเกิดพิษได้นะคะเพราะว่าในส่วนของปริมาณการกินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะจำกัดเขาเรียกว่ามันจะมีความปลอดภัยอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็พวกเมล็ดพืชเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งของพวกสเต็มเซลล์ด้วยคือทำให้เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยอ่อนเยาว์กว่าอายุตามการเวลานะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะคะเวลาอย่างน้อย2ลิตรถ้าไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรทางการแพทย์เนาะคือเรื่องอาหารเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละก็เราก็ต้องมาเช็คลิสต์ดูว่าเราทำอันไหนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การออกกำลังกายนะคะก็ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่หักโหมนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมีกำลังไม่ฝ่อรีบนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นฮอร์โมนเพศลดลงเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเขาเรียกว่ากำลังมันจะน้อยลงนะคะแล้วมันจะมีผลต่อการเดินเหินการเคลื่อนไหวการทรงตัวเวลาเราจะล้มหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ช่วงเช้าก็ถ้ามีเวลาเกษียณแล้วก็รับออกไปรับแสงแดดนะคะเดินนะคะเดินเฉยๆเดินเร็วก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าข้อเข่าอะไรไม่ดีเนาะแล้วก็เป็นการช่วยปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตแล้วก็ทำให้การหลั่งฮอร์โมนสมดุลด้วยนะคะคือแสงธรรมชาติเนี่ยมันจะช่วยเซ็ตระบบสารฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยให้มันสมดุลนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยเพราะว่าจะมีส่วนในช่วยในการสร้างวิตามินดีนะคะเพื่อให้ร่างกายเรามีวิตามินดีก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของพวกกระดูกนะคะการดูดซึมแคลเซียมนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันด้วยนะคะคือ ระยะ 5-10 ปีหลังที่

0: ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยพวกหมอเนี่ยเขาจะนิยมกินวิตามินดีกันนะพวกหมอแบบพวกชะลอวัยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะนะคะแล้วก็บางทีพอเราอายุมากขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ไอชั้นไขมันใต้ผิวว่ามันบางลงบางทีมันโดนแดดมันก็สร้างไม่พอจะไปโดนแดดแรงๆก็ผ
1: ิ
0: วหน
1: ัก
0: ไม่เกีย
1: บอ่าใช่ใช่ใช่
0: ใช่ค่ะจริงหนูก็มีกินอยู่บ้างนะวิตามินดีสองอาทิตย์สองอาทิตย์นิดนึงอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ลืมก็กินอ่ะไปเอาของแม่มากินทีนี้แล้วก็เรื่องนอนนะคะเรื่องนอนก็นอนให้เป็นเวลานะคะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนตามตะวันนะคะตามดวงอาทิตย์
1: ดวงอาทิตย์เลยโอ้ดีดีทำได้ดี
0: จริงๆเรื่องนอนนะตัวเองก็ทำไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าทำได้จะดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรานอนดึกอ่ะมันจะเป็นตัวเร่งให้ฮอร์โมนเพศตกค่อนข้างเร็วเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่น่าจะใช่น่าจะใช่
0: คือผิวพงผิวพันเนี่ยโหหยาบกร้านไปเลยถ้านอนไม่ดีนะคะแล้วก็การนอนเนี่ยมันเป็นการชาร์จแบตชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสร้างพวกโกรทฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายทั้งกระดูกกล้ามเนื้อผิวอะไรต่างๆ
1: ทั้งหมดเลยครับผม
0: ใช่ค่ะเรื่องอารมณ์อาหารการออกกำลังกายการนอนนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือหาเวลาใกล้ชิดธรรมชาตินะคะก็คือถ้ามีโอกาสก็รอบๆ บ้านก็อาจจะปลูกสมุนไพรไว้ใช้เองบ้างปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ใบไม้ไว้มองละบ้างอ่ะนะคะให้จิตใจมันแช่มชื่นเนาะแล้วก็หาเวลาพบปะเพื่อนฝูงนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างนะคะแล้วก็อาจจะหางานอดิเรกทำเนาะก็คือเวลาไว้ทองอ่ะเราอย่านึกว่าเราจะแบบกินกินนอนนอนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบเป็นอัลไซเมอร์ได้ไวนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้คิดไม่ได้ทำอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโลกจะถามหานะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีอะไรทำให้ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยกระ
1: ให้สมองได้คิดให้ร่างกายมันได้แอคทีฟขึ้นมาครับผม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการฝึกสตินะคะสมาธินะคะเราว่างแล้วเราไม่ต้องทำงานแล้วเราก็หันมาสนใจการดูแลจิตใจจากข้างในบ้างการเรียนรู้เรื่องหลักความจริงของชีวิตธรรมชาติธรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้จิตใจเราเบิกบานแล้วก็มีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีในเรื่องของนอกจากร่างกายแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะสำหรับสมุนไพรที่จะมีส่วนช่วยไม่ว่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วเกษียณแล้วหรือว่ายังฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เกษียณเนี่ยก็กินได้นะคะวันนี้ก็เลยเลือกมาตัวที่มันน่าจะแบบกินได้ยาวๆหน่อยนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยจะมีสารเคอร์คูมินเนาะที่เป็นสารลดอักเสบของข้อนะคะแล้วก็จริงๆมันมีสารอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสารที่ชื่อโพลีฟีนอลนะคะซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยมันจะเหมือนสารที่พบในวายแดงนะคะสารตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล
1: ์
0: นะคะใช้ลดการอักเสบของเซลล์ป้องกันไม่ให้ DNA เสียหายนะคะดียังไงไม่ให้ DNA เสียหายก็คือไม่ให้เราเป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันก็จะเริ่มถามหาในคนที่อายุมากขึ้นเนาะแล้วก็มีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันเซลล์แก่ดูแลสมองแล้วก็ดูแลพวกข้อต่างๆได้นะคะก็กินวันละ1ถึง2เม็ดได้นะคะหรือเราอาจจะกินหลังอาหารที่เรากินมื้อใหญ่ๆนะคะเพื่อมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารนะคะหรือว่ากินหลังอาหารที่เราคิดว่ามื้อนี้เรากินไม่ค่อยเฮลตี้
1: อ
0: ่ะกินไปปีนปิ้งกินย่างกินสเต็กเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากการที่มันเกิดอนุมูลอิสระในเนื้อสัตว์ที่มันผ่านความร้อนสูงๆเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ตำรับต่อมาก็ตรีผลา
1: ตรีผลา
0: ค่ะตรีผลาเนี่ยก็เป็นตำรับอายุรเวทเก่าแก่นะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการชะลอวัยนะคะแล้วก็มันจะไปเด่นในเรื่องของลำไส้เหมือนกับขมิ้นเลยนะคะจริงขมิ้นก็เด่นเรื่องลำไส
1: ้
0: ตรีผลาก็มีงานวิจัยเยอะเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะคะจริงๆการดูแลภูมิคุ้มกันในทุกช่วงวัยมีความสำคัญโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเราจะตกนะคะเมื่อภูมิคุ้มกันตกเนี่ยเราจะเจ็บป่วยง่ายขึ้นนะติดเรื่องติดเชื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังในผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยถ้า

0: แบบสัก 80-90 เนี่ยเราเห็นได้ว่าหลายหลายคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อนะคะเช่นติดเชื้อที่ปอดแล้วลามเข้ากระแสเลือดหรืออะไรต่างๆนะคะ
1: คอ
0: ันนี้ก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็ตีผลาเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่มีงานวิจัยแล้วก็เป็นตำรับยาโบราณเก่าแก่นะคะก็อาจจะกินวันละ 2-3 เม็ดนะคะถ้ากินก่อนนอนก็จะได้เรื่องของช่วยระบายด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวนะคะก็มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็คือน้ำมันที่ดีจากพืชเนี่ยมีหลากหลายที่ผู้สูงอายุควรจะเลือกกินในชีวิตประจำวันเนาะเช่นถ้าไม่ใช่ทางสมุนไพรไทยเนี่ยถ้าเป็นเชิงแผนปัจจุบันที่มีงานวิจัยเยอะๆก็จะเป็นพวกน้ำมันปลาใช่ไหมคะ
1: โ
0: อเมก้า3อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นแถบทางยุโรปทางโซนนู้นน่ะนะคะเมดิเตอร์เรเนียนก็จะแนะนำให้กินเป็นพวกน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือถ้าเป็นอื่นๆก็จะมีน้ำมันงามอนนะคะที่อาจจะใช้เป็นแหล่งของโอเมก้า3แทนตัวน้ำมันจากปลาได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าความแตกต่างของตัวน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยตัวที่โดดเด่นคือมันช่วยเรื่องการนอนหลับ คือการนอนหลับเนี่ยเราไปดูเลยมันจะไม่เจอในน้ำมันชนิดอื่นนะคะอย่างถ้าน้ำมันงาเนี่ยเขาก็จะไปเด่นในเรื่องข้อเน
1: า
0: ะ
1: เพราะกระดูก
0: ไปเด่นในเรื่องข้อกระดูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องการนอนเรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องปรับสมดุลฮอร์โมนแบบร้อนวูบวาบในหญิงวัยทองเนี่ยจะมีข้อมูลของตัวน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็กิน2แคปซูลก่อนนอนได้ค่ะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือใบโบบกนะคะใบโบบกเนี่ยก็ทำให้การไหลเวียนเลือดดีนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดอ
1: ่
0: ะให้มันยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าพออายุมากขึ้นหลอดเลือดที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็จะเริ่มแข็งนะคะไม่ยืดหยุ่นนะคะก็จะเกิดโรคหลอดเลือดตามมาได้หลอดเลือดแข็งโรคกำดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งโรคไตเสื่อมเนี่ยถ้าไปดูพยาธิสภาพเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะเป็นเรื่องของหลอดเลือดที่มันแบบว่าไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
1: หลอดเลือดในไตใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าไตมีหลอดเลือดเยอะมาก
1: หลอดเล
0: ือ
1: ดเลี้ยงอยู่ในไต
0: หลายล้าน
1: เส้นเล็กๆ
0: กระจุกเลยใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเราดูแลหลอดเลือดเราดีแข็งแรงเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือ
1: ด
0: ไปที่ไตหรือว่าไปที่ต่างๆไปที่สมองเนี่ยก็ดีขึ้นอย่างโบโบเขาก็จะมีข้อมูลว่าดูแลสมองด้วยเนาะคือหนึ่งในกลไกนั้นคือเป็นกลไกเรื่องของการไหลเวียนเลือด คือเหมือนใบแปะกล้วยเหมือนกันหรือว่าตำรับกีบบัวแดงเนี่ยถ้าไปดูว่าทำไมมันถึงบำรุงสมองได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการไหลเวียนเลือดค่ะก็ทำให้เซลล์มันไม่เสื่อมไม่ฝ่อไม่ตาย
1: เลือดมันไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ทั่วถึงได้ดีขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็โบโบกเนี่ยก็คือมันจะช่วย เรื่องของสมรรถนะทางกายในผู้สูงอายุได้นะคะคือมันมีงานวิจัยแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพการทำงานของสมองด้วยนะคะก็กิน1แคปซูลวันละ 2-3 เวลาได้นะคะถ้าความดันเราลดมากไปก็ลดลงนะคะเพราะว่าใบโบโบกเนี่ย
1: อย่าง
0: ตัวเองกินเนี่ยตัวเองกินจะความดันลดหน่อยใช่ค่ะ
1: แต่ไม่ได้ลดเยอะใช่ไหมไม่ได้ลดเยอะแต่ว่าลดลงมาหน่อยนึงจาก
0: ใช่ค่ะไม่ได้ลดถึงขั้นตกแต่ว่ามันแต่พื้นฐานเป็นคนที่
1: ความดันต่ำ
0: กินของพวกนี้แล้วความดันมันคุมดีอ่ะคือหมายความว่าชอบกินของที่มันมีฤทธิ์คือของจากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรากินหลายๆอย่างร่วมกันเนี่ยมันก็ทำให้ความดันเราค่อนข้างคุมได้ดี
1: ออกจ
0: ะไปแนวลดลงด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกตัวนึงก็คือลูกยอนะคะลูกยอก็เป็นสมุนไพรบำรุงเลือดนะคะแล้วก็มีเคสวัยทองเนี่ยนะคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเหนื่
1: อ
0: ยไม่ค่อยอ่อนเพลียง่ายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะเพราะว่าเคยมีเคสลูกค้าที่เขาเป็นชายสูงวัยที่ทำอาชีพขับรถไกลๆอย่างเงี้ยก
1: ็
0: คือกินแล้วเขาบอกเขาไม่ค่อยเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าในการวิจัยในผู้หญิงจะมีเยอะกว่าเช่นการได้ยินเสียงดีขึ้นเนี่ยก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะแล้วก็อาการปวดข้อลดลงอะไรเงี้ย

0: นะคะแต่ลูกยอก็มันเป็นผลไม้มันก็จะมี
1: โพแทสเซียมสูง
0: สูงก็ต้องระวังในคนที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม
1: คนที่ที่หมอให้จำกัดโพแทสเซียมต้องระวังนิดนึง
0: ส่วนใหญ่จะเป็นไตวายระยะ
1: 4
0: 3 3B 3 B 4 5อะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มเจอละ 3B แต่ว่า 3A หนูว่าบางคนก็ไม่เจอเท่าไหร่นะคะก็คือ GFR น้อยกว่า60แต่จริงๆอ่ะให้ไปฟิกที่ค่าโพแทสเซียมโดยตรงเพราะว่ามัน
1: จะชัดเจนกว่าตรงกว่า
0: ใช่ๆๆค่ะใช่
1: GFR มันรับรวมมากกว่าของเรามีเป็นแคปซูลเหมือนกันใช่มั้ยยอ
0: ใช่มีแคปซูลทุกยอ
1: ทำเป็นยอเรียบร้อยถ้าว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษก็สามารถใช้ยอแคปซูลได้บวกแคปซูลได้
0: ใช่
1: ค
0: ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นของแบบว่าบ้านเราอ่ะที่แบบเราหาได้อะไรได้แล้วก็เข้าถึงได้ราคาไม่ได้
1: สูงไม่แพงมากใช่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถามว่าสมุนไพรอ่ะมันก็เป็นแหล่งของสารชะลอวัยเกือบทุกตัวเลยนะหนูว่าถ้าเอามาแบบ
1: เอามาวิเคราะห์จริงๆใช่ๆๆ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเมืองนอกเราก็จะต้องไปเสียเงินซื้อแพงหน่อยนะแต่ถ้าอยากรู้หนูก็ตอบได้นะอย่างเช่นนะถ้าของคนจีนเนี่ยตัวที่เขานิยมกินกันก็พวกเก๋ากี้พวกพุทราจีนพวกเนี้ยมันก็เป็นเหมือนอาหารพื้นฐานที่เขากินกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็แต่ต้องเลือกนิดนึงนะคือต้องเลือกแบบ
1: คุณภาพ
0: ออแกนิกหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีไอ้ตัวเก๋ากี้เนี่ยเขาบอกบางทีมันมีอะไรนะกรรมฐานกรรมฐานปนอะไรอย่างเงี้ย
1: มันมาจากไหนกรรมฐานมันมาจากไหนอะ
0: เหมือนสีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะหรือว่าแบบว่าในดินที่เขาปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องดูนิดนึงครับโอเค
0: ค่ะก็ต้องเลือกแบบออแกนิกหรือเลือกร้านเลือกอะไรเอาเองรีวิวเองนะหรือว่าถ้าเป็นแถบอายุรเวทเนี่ยไอ้พวกเม็ดหมามุ่ยก็เป็นตัวบำรุงกำลังที่ดีทั้งในหญิงทั้งในชายแก้ปวดเมื่อยหมามุ่ยก็เป็นถั่วอย่างหนึ่ง
1: ตระกูลถั่ว
0: นะคะเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทั้งเพศหรือว่าช่วยในเรื่องของสมองนะคะถ้าที่โรงพยาบาลก็เอามาใช้กับคนไข้โรคสันพากินสันนะคะแล้วก็ถ้าของอินเดียนะเขาจะมีตัวโสมอินเดียด้วยนะคะโสมอินเดียอัสวากันดานะคะสรรพคุณก็จะคล้ายๆสมจีน
1: อ
0: ่ะ
1: เหมือนสมจีนเหมือนสมเกาหลีนะ
0: ใช่แต่ถ้าบ้านเราก็กระชายเนาะ
1: ใช่
0: กระชายก็คือกินบำรุงกำลังได้กินแบบเรื่อยๆได้นะถ้าไม่แผดร้อนอะไรนะคะก็เป็นตัวที่ชะลอวัยได้นะคะแล้วก็เหมาะกับคนเราคนไทยด้วยคือหมายความว่าตามตำราโบราณเนี่ยเขาก็บอกว่าเกิดที่ไหนก็ให้กินสมุนไพรของ
1: ที่นั่น
0: ของบ้านนั้นเมืองนั้น
1: ที่มันปลูกมันขึ้นนะครับผม
0: เพราะว่าหนูเคยกินสมแล้วกินไม่ค่อยได้ปวดหัวกินแล้วปวดหัวไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะแล้วแต่คนนะคะ
1: แล้วแต่คนครับ
0: ใช่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยครับผู้ฟังคงได้ข้อมูลเบื้องต้นไปนะครับให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับต้องการผลิตภัณฑ์ไฟเบทก็สามารถติดต่อได้นะครับฝ่ายขายของเรานะเบอร์02-02-07710เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางของอภัยภูเบศนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อสอบถามเรื่องสมุนไพรหรือว่าติดต่อฝ่ายขายได้นะครับเซฟเบอร์นี้ใส่เครื่องไว้หรือจดใส่ไว้เลยนะคุณผู้ฟังครับเผื่อว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรอภัยภูเบศสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆอยากจะปรึกษาฟรีด้วยนะครับหรือว่าจะติดต่ออยากได้ผลิตภัณฑ์ไพพูเวทมาใช้นะก็โทรศัพท์ไปเบอร์นี้แหละนะฮะเบอร์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นเบอร์อัตโนมัติก็ต่อไปที่เราต้องการฝ่ายต่างๆได้นะครับเซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้นะเบอร์นี้ฝากไว้เลยนะครับ02-02-87710นะครับ02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับถ้าต่อหนึ่งเนี่ยจะไปถามเรื่องความรู้เรื่องสมุนไพรสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์ไพพูเบศนะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยอะไรเนี่ยนะต่อหนึ่งถ้าต่อสองไปที่ฝ่ายขาย

0: นะเป็นเบอร์อัตโนมัติของเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะจดไว้หรือว่าเซฟใส่เครื่องไว้นะครับ02-02-87710นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังมีข้อซักถามในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นสุขภาพอื่นๆยูกยาต่างๆสมุนไพรต่างๆสุขภาพต่างๆที่อยากจะสอบถามด้วยตรงกับทางอาจารย์อาหลังเบรกนะคืนนี้เรามาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473ใช้เบอร์นี้นะครับรับทีละท่านทีละท่านนะครับปรึกษากับอาจารย์อาในค่ำคืนนี้02-02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะของเราเองเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ดูแลชุมชนคนไทยด้วยกันด้วยนะครับเป็นของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะฮะแล้วก็ดีทั้งคุณภาพดีทั้งความปลอดภัยนะครับเปิดสายครับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาสอบถามพูดคุยโดยตรงกับทางอาจารย์อานะครับ02-290-0473ครับสายแรกมาแล้วจากไหนครับ
7: สุพรรณจ
6: ้
7: ะ
6: สุพรรณนะจ๊ะทูคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์อาสวัสดีคุณบุญรุ่ง
6: ครับ
7: อ
6: าจารย์อยู่ไหมอาจารย
7: ์เรียนถามอาจารย์อาว่าเมื่อกี้ฟังไม่ทันว่ากินอะไรฮะที่จะไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายหรือเลี้ยงไตอะไรเมื่อกี้ได้ยินไม่ทันถนัดเนี่ย
6: อ๋ออาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวนะสงสัยจะหลุดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรอาจารย์ใหม่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง

0: แป๊บหนึ่งคุณจะฟังแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ผู้
1: ขอโทษค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: คร ับ
0: ครับผู้ฟังจากสุพรรณอยากจะถามเรื่องสมุนไพรที่อาจารย์พูดคุยไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวทวนคำถามใหม่คำถามทวนคำถามใหม่ครับคุณนาครับ
2: ถามว่ายาอะไรคะที่กินเข้าไปแล้วไปรักษาเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงไตหรือจะไปเลี้ยงร่างกายอะไรเนี่ยฟังไม่ถนัดเมื่อกี้นี
0: ้บัวบกว่าอาจารย
1: ์ใบบัวบกค่ะ
2: ใบบัวบกนะคะ
1: ใช่แต่มันต้องกินเรื่อยๆนะ
0: ใช้เวลาหน่อย
1: ค่ะ
2: ฉันเป็นไตระดับระยะ4เลยด้วยล่ะ
1: กินได้กินวันละเม็ดวันละเม็ด2 เม็ดพอค่ะ
2: แล้วก็ส่วนน้ำมันลำข้าวกับรีพลานี่แหละค่ะแค่อะไรบ้าง
1: น้ำมันลำข้าวจะช่วยเรื่องการนอนหลับค่ะช่วยลดไขมันในเลือดจริงๆงานวิจัยในต่างประเทศอ่ะมีว่าช่วยลดการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งได้ด้วยค่ะแล้วก็ในผู้หญิงก็ช่วยดูแลเรื่องร้อนวูบวาบในผู้ชายจริงๆช่วยดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากได้ค่ะ
2: รีพลาแล้วคะ
1: ตีพลาจะช่วยเรื่องของลำไส้ค่ะถ้าทะเบียนยาเลยเป็นยาช่วยแก้ท้องผูกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาไปใช้เรื่องของชะลอวัยค่ะชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เสริมภูมิคุ้มกันช่วยระบายด้วยครับผมอายุวัฒนะโดยยาอายุวัฒนะด้วยเชิญครับ
2: วันนั้นเมื่อวันก่อนเนี่ยที่บรรยายว่าอะไรนะอะไรยอนะที่แก้คอหรือแก้อะไรเนี่ยหรือแก้ลิ้นแก้ลิ้นนะคะ
1: พยายอ
0: กิ
1: เลสทางพร
0: กิสลินพยายอว่าไงครับ
2: พยายอแก้ลิ้น
0: แก้ลิ้น
1: แก้เยื่อบุช่องปากและลิ้นอักเสบค่ะ
2: ค่ะชื่อพยายอใช่ไหมคะ
1: ใช่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสเลดพังพร
2: อ๋อ
1: เรียกได้2ชื่อมันมี2ชื่ออื
0: ม
2: อ๋อพยายอสเลดพังพร
0: อืมตัวเดียวกัน
2: ครับ
0: ตัวเดียวกัน
1: ไม่แพงด้วยนะ30กว่าบาทเอง
0: หลอดละ30กว่าบาทกีซาลินพยายอ
1: ค่ะ
0: ของไพบูเบตนะ
2: ของไพบูเบตอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้แล้วมีคุณภาพด้วยแต่ถ้ามีต้นเองจะเลือกใช้ใบสดอะไรก็ว่ากันไปครับ
2: เดี๋ยวข้างหน้าว่าอะไรนะพยายอในข้างหน้าว่าอะไรนะ
0: กีซาลีน
1: รูปแบบยามันมีหลายแบบถ้าเอาป้ายปากต้องเป็นกีซาลีนเพราะว่ามันกินได
0: ้ถ้าเป็นลิ้นในช่องลิ้นหรือว่าในช่องปากเนี่ย
2: ลิ้นนี่นะ
0: ถ้าเป็นที่ลิ้นหรือเป็นในช่องปากใช้กีซาลีนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: กีซาลีนพยาย
1: อพูดง่ายๆว่ายาป้ายปากยาป้ายปากก็ได
0: ้เดี๋ยวถ้าเป็นเลิมเป็นงูสวัสดเป็นผิวหนังข้างนอกเนี่ยใช้ครีมพยายอได้อีกเป็นครีมพยายอ
1: ด้วย
2: คนละอย่างกันนะกีซาลีนวิตามินพยายอ
1: จ้ะ
2: แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: อ
2: า
0: จาร
2: ย์ขอบคุณบรรลุ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับจากสุพรรณบุรีเนาะโอเคครับเห็นบอกว่าทางสิงห์บุรีฝนตกหนักเชิญครับจากไหนครับ
3: ปิด
0: วิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
4: สวัสดีค่ะหมออา
1: ค
4: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
4: จากโคราชอยากถามคุณหมอว่าผลไม้ที่ทานอ่ะมันทำให้ใจเสื่อมได้หรือคล้ายอย่างอะโวคาโดกล้วยมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อไม่ค่ะก็คือผลไม้เกือบทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะมันก็จะเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่ะแร่ธาตุที่มันมักจะเจอเยอะคือแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไตเริ่มเสื่อมเนี่ยไตเขาจะกำจัดของเสียแร่ธาตุอะไรต่างๆได้ไม่ดีมันก็มักจะเจอภาวะว่าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เดี๋ยวฟังก่อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้อง

0: จำกัดการกินผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแต่ไม่ได้ว่าเอ้ยคนไปกินผลไม้พวกนี้แล้วจะไตวายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการกินผลไม้นั้นมันช่วยควบคุมความดันโลหิตด้วยค่ะ
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: ที่ให้ที่เขาห้ามเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นไตระยะ 3B ระยะ 4 ระยะ 5ซึ่งมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมกินเข้าไปผลไม้บางตัวโพแทสเซียมมันสูงใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: โพแทสเซียมสูงเนี่ยมันทำให้ไตทำงานหนักเมื่อไตทำงานหนักปุ๊บไตมันก็เสื่อมเพิ่มขึ้น
0: ค่ะไม่ใจมันจะกำจัดโพแทสเซียมออกไม่ทันแล้วถ้าโพแทสเซียมในเลือดมันสูงมากๆเนี่ยมันอาจจะไปมีผลต่อการเต้นของหัวใจค่ะ
2: ประมาณนี
1: ้ของยายตรวจเลือดมาฟังผลเขาบอกของยาย 5.25 ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่สูงแล้วจะประสบกับ
2: โพแทสเซียม
0: ผลร้ายนะบางทีแบบว่ามันค่อยๆสูงแล้วร่างกายเราแบบคือมันไม่ได้แบบจุดปู๊ดสูงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ว่าอันตรายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คนด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: ตาย
0: เพราะว่าคุณยาก็ยังดูดีอยู่ใช่ไหมล่ะตอนสูงอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรถูกไหม
1: ค่ะ
0: เออนะแต่คน
2: พอเข้าใจไหมพอเข้าใจหลักการ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวกลัวจนไม่กล้ากินอะไรเลย
1: ค่ะทายก็เลยอยากเรียนถามคุณหมอดูนะคะ
0: ก็คืออย่างนี้ส่วนใหญ่อ่ะเราต้องไปปรับเอาเองเช่นสมมติว่าวันเนี้ยเราตรวจกับหมอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงใช่ไหมเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปกินอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลดลงจากที่เราเคยทำมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเจอสูงมากๆหมอก็จะให้ยามากินช่วยขับออก
1: ให้ค่ะให้ยา2ซองมา6ซองกินมื้อเดียวน้ำแก้วนึงหมดเลยค่ะ
0: ใช่ก็เป็นยาช่วยขับโพแทสเซียม
2: เพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เลยต้องเลือกกินใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ต้องลดการกินลงจากเดิมคือไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเป็นคนกินผลไม้อะไรบ้างมากขนาดไหนเนี่ยแล้วก็เผาๆลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ค่ะค่ะก็เดือนสองเดือนที่แล้วคือได้ของฟรีมายายก็เลยกินมากไปหน่อยค่ะหัวคาโดค
2: ่
1: ะ
2: ได้ของฟรีมาเลยกินเยอะหน่อยเสียดายของก็อย่าไปกินเยอะอย่าไปกินถี่นะ
0: ค
2: ่ะโอเคครับ
1: ขอบคุณ
2: พอเข้าใจหลักการแล้วเนาะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับอาจารย์ครับโพแทสเซียมต้องตรวจค่าเลือดใช่ไหม
0: ตรวจจากเลือดค่ะคือตรวจเกลือแร่ในเลือดต้องบอกขอหมอ
2: ต้องบอกหมอว่าขออยากให้ตรวจค่าโพแทสเซียมด้วย
0: ค่าเกลือแร่ในเลือดส่วนใหญ่มันจะเป็นแพ็กเกจออกมาเลยเป็นโซเดียมโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่าเกลือแร่ในเลือด
0: ใช่อ
2: ันนี้ต้องบอกก่อนตรวจใช่ไหม
0: บอกก่อนเจาะเลือดเราไป
2: แล้วบอกกับหมอ
0: จะได้ส่งเลือดเซตนั้นไปส่งตรวจผลออกมาไม่ต้องเจาะหลายหลอดอะไรเงี้ย
2: ไม่ปัญหาคือเราเจาะเลือดก่อนเจอหมอดิ
0: ก็ต้อง
2: รองวดหน้า
0: ต้อง
2: รอขอครั้งหน้าโอเคครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากนนทบุรีค่ะ
2: เชิญครับ
3: ค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะได้สองนาทีสุดท้ายก็ได้ยินเสียงอาจารย์คือถามแล้วก็รีบถามรีบฟังค่ะรู้สึกจะได้ยินว่าอาจารย์อาจจะพูดว่าถ้าจะกินขมิ้นน่ะกินไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดไม่อะไรให้ปลอดภัยเนี่ยจะต้องกิน3มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อวันทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าดิฉันฟังถูกหรือเปล่าดิฉันว่ามัน30มิลลิกรัมหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: 3ค่ะเอา3คูณน้ำหนักตัวค่ะมันจะเป็นขนาดอาหารขนาดปริมาณอาหารนะคะไม่ใช่ขนาดเป็นยารักษาอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อขนาดอาหารค่ะเพราะว่า
0: ใช่ค่ะ
3: ดิฉันลองเอา3คูณ

0: อย่างที่ฉันน้ำหนัก50เนี่ยคูณ3เข้าไปอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันได้ปริมาณ
1: น
0: ้
1: อย
0: กว่าน้อยกว่าขมิ้นที่เขาขายตามท้องตลาดก็เลยตกลงเป็น3คือ3ที่เป็นอาหารนะคะ
1: ใช่ค่ะอ้างอิงจาก European Food Safety Authority ค่ะหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป
0: อ๋อค่ะทีนี
1: ้
0: มันถ้ากินอย่างนั้นก็คือคำนวณไม่ถูกว่ากินยังไง
1: อ๋อสมมติว่าเดี๋ยวนะคะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ
0: 50คืออย่างสมมติว่าอย่างเคยกินขมิ้นเนี่ยที่เจอนะคะน้อยสุดก็คือประมาณ250มิลลิกรัมค่ะทีนี้พอคูณกับน้ำหนักตัวไปแล้วมันได้355มันได้150มันก็เลยน้อยกว่าขมิ้นที่เขาขายตามตลาด
1: คือถ้าไม่ซีเรียสอะไรอ่ะเม็ดหนึ่งอ่ะมันก็ไม่เกิดผลเสียหรอกค่ะเพราะว่าการดูดซึมยาเข้าเลือดมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถ้าเราจะเอาเป๊ะๆ เลยอ่ะเนาะมันก็ต้องแกะผงมาแบ่ง1ใน3 แล้วก็กินวันละ1ส่วน3แคปซูลชงน้ำเอาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคือเป็นโรคกระเพาะนะคะไม่ยอมหายอะค่ะบางทีเราพอเรากินไปเรื่อยๆพอตอนไหนหยุดกินมันก็ปวดขึ้นมาอีกเนี่ยก็เลยจะคิดว่าจะกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้แบบว่า
1: uh-huh.
0: ถ้าเกิด3มิลลิกรัมเนี่ยถึงจะปลอดภัยก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่ากินเกินอยู่แล้วนะคะทีนี้จะ uh-huh. เรียนถามอาจารย์อาว่าที่บอกว่า3มิลลิกรัมหรืออะไรเนี่ยมันคือเคอร์คิวมินหรือว่าเป็นเนื้อขมิ้น
1: เป็นเนื้อขมิ้นค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่คือคิวมินนะคะ
1: เป็นผงเงาขมิ้นค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ตัวคือคิวมินนะคะ
1: ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเราหวังผลเรื่องการรักษาเนี่ยการกินในขนาดอาหารอาจจะไม่ช่วยนะคือขนาดยามันไม่ถึงการรักษานะคะ
0: มันก็ไม่หายเนาะ
1: ใช่คือเราก็อาจจะต้องติดตามอาการของตนเองด้วยอะค่ะ
0: ก็ระวังไอ้เรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวอะไรก็ระวังอยู่แต่บางทีมันกินเผลอไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาขึ้นมาเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าคงจะต้องกินไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กินได้เนาะกินไปเรื่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งคะ
1: ถ้าเรากินมากกว่านั้นน่ะค่ะแล้วเรากังวลน่ะเราก็อาศัยการดูผลเลือดประจำปีเอาค่ะ
0: ดูผลเลือด
1: ใช่ดูค่าตับค่าไตว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อคือผลเลือดเนี่ยก็ดูค่าตับค่าไตเป็นตัวบอกแต่ไม่ใช่ว่าไปตรวจเลือดดูค่าคือคิวมินอะไรเงี้ยเขาไม่มีตรวจใช่ไหมคะไม่มีเนาะ
1: ไม่น่าจะมีแหล่งตรวจนั้นในประเทศไทยค่ะคือเราดูว่าเราเพื่อเรากังวลเรื่องความปลอดภัยไงเราส่วนใหญ่เราก็กลัวเรื่องตับเรื่องไตเนาะเออแล้วก็อาศัยคอนเฟิร์มแบบนั้นเอาอย่างนั้นนะคะ
0: กินมาหลายปีแล้วไม่เป็นไรตับไตไม่เป็นไร
1: ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: ค่ะทีนี้พอได้ยินว่า3มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนี่ก็เลยก็กังวลค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคือขมิ้นเนี่ยมันใช้ส่วนเง่าใต้ดินนะคะเราก็ควรจะเลือกแหล่งผลิตที่เขาเชื่อถือได้แบบอินซีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยผลเสียของยาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มาจากตัวยาก็ได้แต่อาจจะมาจากสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในพืช
2: โดยเฉพาะสารหนักสารเคมี
1: ในดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่มันจะด
1: ูดซ
2: ึ
1: มแต่อย่างของไพโพเบตเนี่ยเขาก็ปลูกอินซีแล้วเขาก็มีแลบQC ตรวจสอบอีกทีนึงว่าไม่มีโลหะหนักอะไรต่างๆปนเปื้อนนะคะ
2: ใช่ครับพวกเราถึงปลอดภัยไงทั้งคุณภาพและปลอดภัยพวกพืชลงหัวนี่มันชอบดูดสารต่างๆเข้าหัวใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับผมอ่ะต่อครับผู้ฟังครับต่อครับสายว่างอยู่นะฮะต้องการจะคุยปรึกษาด้วยตรงกับอาจารย์อามาเลยครับมาเลยนะโทรได้เลยครับตอนนี้สายว่างครับ022900473นะมีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีครับด่วนเลยครับน่าจะได้อีกสัก1ท่านนะหรือมากกว่า1ท่านแล้วแต่คำถาม

0: นะครับเชิญครับโทรจากไหนครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอที่โทรจากหนองคายค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณหมอจ๊ะอยากทานยาพวกสมุนไพรเนี่ยเราหาซื้อตามร้านที่หนองคายได้ไหมคะ
0: สมุนไพรของใครของอภัยภูเบศหรือว่าของใคร
1: เขาก็เขียนว่าของอภัยภูเบศนะคะ
0: ครับแล้วมันมีร้านแต่ตัวแทนจำหน่ายอยู่ใช่ไหม
1: จ้าม
0: ีร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่ดูเคยซื้ออะไรมาใช้บ้างหรือยัง
1: เคยซื้อแต่อะไรนะนอนไม่หลับ
0: อภัยบี
1: อภัยบีจ้ะ
0: อ๋อแล้วคำถามคืออะไรครับ
1: ว่าเราอยากจะทานพวกอะไรนะที
0: ่ตัวอื่น
1: ยอเม็ดแล้วก็ใบบัวโบกค่ะ
0: แล้วที่ร้านมีขายไหมล่ะที่ร้านที่หนองคาย
1: ก็ไม่ได้ไปถามนานแล้วค่ะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็จะไปถามดู
0: เ
1: พราะว่าเราแก่แล้วเรา
0: อ
1: ยากจะทานพวกสมุนไพรมันเกี่ยวกับท้องนะคะ
0: มีอาการยังไงเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงเผื่อจะได้แนะนำสมุนไพรได้อย่างถูกต้องครับเชิญครับ
1: ท้องนี่มันทานอะไรมันก็เจ็บปวดท้องแล้วก็อะไรนะมันท้องมันเดินน่ะนะมันท้องเสียน่ะนะ
0: ท้องเสียบ่อยเหรอ
1: จ้าท้องเสียบ่อย
0: บ่อยบ่อยขนาดไหนกี่วัน
1: ห่วยเพิ่งจะผ่านไป 2-3 วันนี่มันถ่ายตลอดถ่ายเป็นน้ำนะคะ
0: อาจารย์ซักไซต์ต่อเลยครับเชิญครับ
2: ค่ะไม่มีท้องผูกสลับบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่จะเสีย
1: ทำปกตินี่เราจะถ่ายทุกวันนะคุณหมอแต่เราทานอะไรก็ไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วมันท้องเสียอย่างแต่เราไม่ได้ไปหาหมอหรอกเราก็กินยาธาตุน้ำขาวบ
2: ่
1: ก็อะไรสีดำๆน่ะเป็นเม็ดดำๆด้วยเขาก็
0: ทานเดินทานผงทาน
1: ทานผงน่ะค่ะมันก็ค่อยยังชั่วแล้วก็เลยไม่กินของรสจัดนะคะ
0: อันนั้นคือปัญหาท้องเสียซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ก็ดีแต่มันก็ยังอืดอยู่ค่ะมันชอบท้องอืดจ้ะ
0: ปัญหาหลักๆที่ก่อนท้องเสียคือปัญหาท้องอืด
1: ค่ะ
0: มีท้องอืดบ่อยๆ
1: จ้ะ
0: ท้องผูกมีไหม
1: ไม่มีจ้ะ
0: แล้วก็เผอิญเมื่อวันก่อนเป็นท้องเสียโดยไม่รู้ว่าไปกินอะไร
1: จ้ะ
0: อันนี้ก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ก็ไม่ค่อยดีหรอกท้องมันยังอืดอยู่เนี่ย
0: ไม่หมายถึงท้องเสียไม่หมายถึงท้องเสียเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าท้องอืดเนี่ยคือเป็นท้องอืดประจำอยู่แล้วของเราอ่ะมักจะอืดประจำอยู่แล้ว
1: ใช่ท้องนี่อะไรนิดเลยหน่อยมันก็อืด
0: โอเคอาจารย์ต่อครับอาจารย์
1: นอนไม่หลับ
0: โอเคสองนาทีสุดท้ายอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็จริงๆถ้าตัวเริ่มต้นเลยก็ขมิ้นชันค่ะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ฝาดหน่อยๆนะคะมันจะช่วยสมานแผลในลำไส้ในกระเพาะได้แล้วมันมีน้ำมันขับลมในท้องได้แล้วก็รักษากระเพาะลำไส้ได้ดีค่ะก็อาจจะกิน1เม็ด3เวลาเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะส่วนลูกยอก็กินได้นะลูกยอก็ขับลมในไส้ได้ค่ะแต่ว่าตีผลาอาจจะยังไม่เหมาะช่วงที่ท้องเสียนะคะเพราะว่ามันช่วยระบาย
1: แล้วกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารคะ
2: กินหลังอาหารมันจะช่วยย่อยอาหารให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยค่ะ
1: จ้ะ
0: แต่ส่วน
1: ลูกยอนี่เกี่ยวกับอะไรจ๊ะ
2: ลูกยอบำรุงเลือดลมถ้าเป็นเรื่องลำไส้มันจะแก้กดไหลย้อนแล้วก็ขับลมที่ข้างทางในลำไส้
1: นี่แหละค่ะใช่
0: เป็นกดไหลย้อนด้วยเหรอ
1: จ้า
0: ก็แนะนำแล้วโอเคลูกยอต้องกินด้วยไหมอาจารย์
2: กินร่วมกันได้อย่างละเม็ด3เวลาหลังข้าวพร้อมกันก็ได้ค่ะ
0: ลองดู
2: หรือถ้ามันย้อนขย้อนบ่อยเนาะก็เอาลูกยอมาไว้ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
1: โอ้ค่ะพรุ่งนี้ถ้าเผื่อไปถามที่ร้านเขาไม่มีไล่จะโทรไปที่อภัยภูเบศเลยจ้า
0: ใช่จ้าดีมากถูกต้องไปถามที่ร้านนะแล้วถ้าไม่มีก็โทรไปสั่งซื้อที่ไพบูเบียได้เลยนะครับ
1: เพราะว่าเราอยากได้ยาด่วนนะ
0: โอเคแล้วเข้าใจเรื่องการกินยอกินขมิ้นชันแล้วนะ
1: ค่ะขมิ้นชันนี่ก็เคยได้จากโรงพยาบาล
0: ไม่

0: ไอ้วิธีการกินเข้าใจแล้วนะ
1: เข้าใจไม่เข้าใจหรอกบางทีก
0: ็เอาก
1: ินกว่าอาหารลิ้นหลังอาหาร
0: โอเคโอเคสรุปอาจารย์สั้นๆเลยยอ
2: ยอ1เม็ดก่อนอาหาร3เวลาขมิ้นชัน1ถึง2เม็ดหลังอาหาร3เวลาค่ะ
0: โอเค
1: โอเคค่ะ
0: เคลียร์ครับครับโอเคครับเพราะเวลาจะหมดโอเ
1: คครับ
0: ขอบคุณอาจารย์อามากครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อเดี๋ยวเจอคุณหมอมกรต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องขณะที่เทศบาลหนองบอนนำเรือท้องแบนรับส่งประชาชนจากน้ำเอ่อล้นท่วมเส้นทางคมนาคมส่งผลกระทบในการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นโดยคลองบ่อไร่มีระดับน้ำ5.80 เมตรส่วนคลองแอ่งบริเวณสะพานคอแลมีระดับน้ำ5 เมตรขณะนี้พบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดจึงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่เทศบาลตำบลหนองบอนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งจนประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกบ้านเรือนได้เทศบาลตำบลหนองบอนนำเรือท้องแบนให้บริการรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มกว่า 14,000 รายเตรียมของบกลางจำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ยืนยันไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาน
8: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มอีก 14,400 รายรวมมีผู้กู้ต้องเร่งดำเนินการประมาณ 75,000 รายจะเร่งรัดการอนุมัติให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อวันพร้อมกับเร่งของงบกลางปี2569จำนวน 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอโดยหลังจากนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายตัดโอกาสทางการศึกษาของประชาชน

0: ขณะที่การบริหารจัดการหนี้กยศ.เตรียมปรับระบบให้มีความยืดหยุ่นและยึดผู้กู้เป็นศูนย์กลางเพื่อแก้ปัญหาหนี้ทางเทคนิคของผู้กู้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายซึ่งค้างชำระเพียง 500 ถึง 1,000 บาทโดยเปิดทางเลือกในการชำระหนี้ทั้งการปิดยอดหรือขยายระยะเวลาการหักเงินเพื่อให้เหลือจำนวนกลุ่มที่ต้องบริหารจัดการจริงกว่า 1,500,000 รายให้เหลือประมาณ 1.5 ล้านรายนอกจากนี้คณะกรรมการกยศ.ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษผ่านการกู้ยืมประเภทที่5เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบในทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570 สร้างเสถียรภาพตลาดและส่งเสริมความมั่นคงให้เกษตรกรโคนม
2: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่4/2569มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การซื้อขายน้ำนมโคปี 2569/2570ซึ่งจะมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับการจำหน่ายน้ำนมโคอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาตาอุลละทารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศแห่งปากีสถานที่ระบุว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหาร10แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานส่งอากาศยานและคนขับหรือโดรนจำนวน8ลำและยิงปืนโจมตีจุดตรวจชายแดนของปากีสถานด้านนายซาบีฮุลละมูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานจะดำเนินการตอบโต้กองทัพปากีสถานที่โจมตีพื้นที่ดังกล่าวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เตือนแล้วเตือนแล้วใช่ไหม
1: เตือนแล้วฮะเตือนแล้ว
0: กบินบุรีก็ท่วมบ่อยนะคุณหมอเนาะ
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อ๋อครับเป็นไงติดแล้วติดตามน้องเนเน่บ้างป่ะครับ
1: โอ้ตามฮะก็คือตามตั้งแต่รู้ว่าไปประกวด
0: อ่าครับ
1: เป็นครั้งแรกๆแล้วครับก็ตามดู
0: อ่า
1: คือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าโอ้มีพรสวรรค์มีอัจฉริยะอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะใช่ครับส่วนหนึ่งอ่ะน้องเนเน่เขา
0: ต้องมีต้องมีอยู่ในตัวบ้างแหละครับผม
1: แต่ว่าที่ผมตามดูจริงๆนะคือผมว่าเขาฝึกฝนหนักมาก
0: เขาตั้งใจใช่วันนึงเป็น10ชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกโอ้โหตั้งใจฝึกมากฝึกหนักฝึกหนักจริง
1: ๆเองจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีบอลสวรรค์หรือเปล่าคือเท่าที่ตามดูว่าน้องเขาเล่นแล้วเขาชอบ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็เล่นกีตาร์นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยตอนแรกจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์
0: ใช่
1: เขาก็เลยบอกไม่มีอะไรเรียนก็ไปเรียนกีตาร์อะไรเงี้ย
0: ดนตรี
1: ผมว่าเขาชอบ
0: เ
1: ขาชอบแล้วเขาฝึกฝนเนาะฝึกฝนแล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตเน
0: า
1: ะ
0: นาคา
1: ผมตามไปดูคลิปแรกๆเนี่ยคือแบบไม่มีใครมองเลยนะก็แบบว่าคนก็มองผ่านไปผ่านมา
0: ใช
1: ่ก็ปลื้มใจจริงๆนะ
0: เนาะนะครับปลื้มใจจริง
1: ๆเขาไปถึงตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าผมให้เครดิตเรื่องของความพยายาม
0: ความอดทนความตั้งใจตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจเรียนรู
1: ้ต้องนะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะผมว่าคนไทยนะถ้าตั้งใจอะไรจริงๆเนี่ยเราทำได้นะฮะ
0: เราไม่แพ้ชาติไหนหรือถ้าหากว่าเราตั้งใจทำนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
1: วอลเลย์บอลก็ชนะเห็นไหมไปติดนะ
0: โอ้โห
1: วอลเลย์บอลนะฮะตอนนี้เอเชียนเกมด้วยบอลแพ้ญี่ปุ่นหมดลูกนะเน
0: ี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เข้ารอบ
1: แต่
0: แพ้แบบ
1: ฮ่องกงมายอด
0: เราแพ้แบบยังไงก็เข้ารอบแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่เต็มที่เดี๋ยวไปวัดกับจีนรอบ8ทีม
1: คือผมยังจำได้นะพี่โรมคือจีนเนี่ยแบบที่ประทับใจที่สุดก็คือ1990ไง
0: เอเชียนเกม
1: ที่วันเอเชียนเกมที่จีนเลยอ่ะวันชาติจีน
0: อ
1: ่ะที่1พฤษภาคมจำได้นะประเปิดช้างมูลยิงเข้าไปนะแบบนั้นเป็นจำได้เลยตอนนั้นคือประกวดโอ้นี่ล่าแหละ
0: ครับ
1: ก็หวังว่าวันเสาร์นี้จะ
0: มีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วจีนกับไทยไม่ได้ห่างกันมากนะ
1: พอ
0: มีความหวังอ่ะพอมีความหวังครับ
1: นี่แต่เอเชียนเกมรอบนี้เขาดูกันทางไหนที่ขึ้นลงไปหาทางด
0: ู
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ดูทางเน็ต
1: มันมี
0: มีช่องถ่ายทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีถ่ายทอดให้ดูแล้วต้องฟรีทีวีคือไม่มีทรทแล้ว
1: นั่นดิ
0: ก็ต้องแอบดูในเน็ตเอา
1: แล้วอย่างนี้มันไม่มีอะไรมัดแฮปอะไรนี้แล้วแหละมันยังไงอ่ะมันไอ้นี่มันต้องได้ดูดิยังไง
0: นั่นน่ะสิมันก็
1: ฟุตบอลโลกอ่ะไม่ต้องดูก็ได้ฟุตบอลโลกยูโร
0: เราไม่ได้เข้ารอบอ่ะเนาะ
1: แบบนี้มันต้องได้ดูก่อน
0: นั่นน่ะสิแต่นี้มันน่าเป็นข้อคิดอยู่เหมือนกันนะ
1: อันนี้น่าดูนะพูดจริง
0: เพราะว่าไทยนักกีฬาไทยแข่งเยอะ
1: แข่งเยอะเดี๋ยวมีวิ่ง100เมตร
0: ใช่แข่งเยอะวันนี้คุณก็ตามไปถ่ายนักกีฬาไทยเอาลิขสิทธิ์แพงไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์สรุปไม่ค่อยมีตังค์แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมเชิญครับเชิญครับ
1: ก็วันนี้ครับเป็นวันที่24กันยาครับเป็นวันพิเศษนะครับวันสำคัญของชาวสาธารณสุขนะครับวันนี้เป็นวันมหิดลครับผม
0: โอ้
1: กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกวันคล้ายสวรรคตนะครับสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะคร
0: ับ ครับ
1: เป็นต้นราชสกุลไม่มีโดนน
0: ะ
1: ครับก็เป็นองค์เจ้าที่มีความสำคัญมากนะครับคือท่านเป็นริเริ่มเรื่องของระบบการสาธารณสุขการแพทย์นะครับแล้วก็วางรากฐานให้เรามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็วันนี้ในหลายจังหวัดนะทุกจังหวัดแล้ว

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันที่คนไทยเรายิ้มมีความสุขนะครับน้องเนเน่คว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์คนแรกของประเทศไทยนะโอ้สุดยอดล็อกเกอร์สตาร์หญิงของไทยเรานะครับอ่ะคุณหมอมกรลิ้มอุดมพรครับชั่วโมงที่2แฟนคลับท่านเยอะและก็รออยู่อ่ะไปพบคุณหมอมาก่อนเลยคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ทำไมใส่เสื้อสีนี้เนี่ย
3: มันสบายดี
2: สีแบบสบายๆ
3: ตรงนี้เย็นๆสบาย
2: ๆเออแล้วอากาศ
3: ตกตลอด
2: ใช่เห็นสักแก้วน้ำท่วมไม่ใช่เหรอคุณหมอ
3: เติมโอ้โหก็เราต้องเฝ้าระวังฮะ
2: กระบิน
3: น้ำก็เออขึ้นมาเริ่มเขาปักธงสีแดงแล้วอ่ะ
2: อ๋อ

0: นะฮะหมอเนี่ยรักษาโรคบางทีรักษาโรคเดียวเนี่ยรักษาได้คนเดียวเนี่ยนะฮะแต่ถ้าระบบดีระบบสาธารณสุขดีเนี่ยมันช่วยทั้งประเทศ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใช่
0: แนวคิดท่านเนี่ยคือโอ้โหเอามาปรับใช้แล้วก็ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีของความเป็นแพทย์นะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง
1: โอ้น่าติดตามน่าติดตามมากนะครับช่วงไลฟ์สดทาง Facebook หลัง5ทุ่มไปแล้วนะฮะคุณหมอไลฟ์สดต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับช่วงนี้เอามาเตือนอีกแล้วครับผมควบคุมโรคครับถ้าฝนมาทีไรเตือนเก็บเห็ดป่าฤดูฝนนะฮะเสี่ยงเป็นพิษปี69เนี่ยป่วยกว่า 3,200 รายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว11รายครับเมื่อวันนี้นะฮะ24กันยายนในแพทย์บนเทียนธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติซึ่งมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ขึ้นปะปนกันด้วยลักษณะของเห็ดบางชนิดมีความคล้ายคลึงกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำมาปรุงอาหารหรือไม่ตั้งใจถึงว่าพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดที่เป็นประจำนะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลของกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายอัตราการตายอยู่ที่ 0.036 ต่อประชากรแสนคนนะครับโดยกลุ่มที่ป่วย3อายุสูงสุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่ม60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็น50ถึง59ปีและกลุ่มอายุ40ถึง49ปีตามลำดับนะครับโดยเขตสุขภาพที่พบมากที่สุดลำดับแรกได้แก่เขตสุขภาพที่10รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่8สุขภาพที่9นะครับและเขตและ1ตามลำดับโดยภาพรวมสถานการณ์เห็ดพิษยังคงพบในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกระจายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแต่แพทย์บนเทียนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับอาการหลังได้รับพิษจากเห็ดผู้ป่วยอาจเริ่มมีอาการตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายชั่วโมงหลังกินเห็ดพิษนะฮะขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารพิษอาการอาจมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวและในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะครับแจ้งประวัติกินเห็ดหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างเห็ดหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วยเพื่อให้แพทย์ใช้วินิจฉัยประกอบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยผมควบคุมโรคขอย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถยืนยันชนิดได้นะครับทั้งนี้อาจมีอาการสงสัยว่าจะได้รับเห็ดที่จะเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับผมนะครับก็มีเขามีคำขวัญ นะฮะให้ยึดหลักนี้นะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะครับเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บ
1: ไม่เก็บไม่กินไม่คุ้มไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงว่างั้นเถอะ
0: แล้วก็ความเชื่อในการทดสอบเห็ดนะฮะเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการส้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้จริง
1: ครับ
0: ก็ต้องระวังด้วยนะตอนนี้จะทานอะไรก็ดูดีๆนิดนึงนะครับก็เสียกันทุกปีนะก็ยังป่วยโอ้โหปี 3,200 รายนะเสียชีวิต11รายนะครับก็ยังต้องระวังระวังกันครับพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้จะเอาเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองตายมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเษกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ประสงค์บริจาคอวัยวะ
1: โอ้ดีจัง
0: ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้รณรงค์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยนะครับเพราะเราทราบและเพราะเรารู้ว่ามันสามารถที่จะทำประโยชน์ได้มากนะครับทั้งดวงตาทั้งหัวใจนะครับเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับซึ่งตอนนี้โครงข่ายของการบริจาคอวัยวะเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศนะครับในทุกภาคเนี่ยจะมีโรงพยาบาลที่

0: ามารถที่จะเก็บอวัยวะได
1: ้
0: นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปยังสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได
1: ้
0: นะครับนะก็ของทางภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลชลบุรี
1: ชลบุรี
0: เป็นโรงพยาบาล
1: ประจำภาค
0: แม่ข่าว
1: แม่ข่าว
0: ที่จะเก็บอวัยวะนะครับแล้วก็จะส่งอวัยวะเนี่ยไปให้ผู้ที่ต้องการต่อไปแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องมาจากผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะใช่ไหม
1: ครับ
0: วันที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีการแจ้งความประสงค์ถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยก็สามารถดำเนินการเก็บอวัยวะได
1: ้
0: ทีนี้ขั้นตอนสำคัญเนี่ยนะครับก็คือจะต้องวินิจฉัยก่อนครับ
1: ว่า
0: ผู้ป่วยอ่ะเสียชีวิตแล้วตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการวินิจฉัยภาวะเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้นนะ
1: สมอง
0: มันจะหมายถึงภาวะก้านสมองตายครับก้านสมองตายทำไมต้องก้านสมองนะครับเพราะสมองคนเราเนี่ยจะมีสมองใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มันจะเลียวเล็กลงมาเนาะแล้วก็มาที่ก้านสมองหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะลงไปที่ไขสันหลังนะครับตรงก้านสมองเนี่ยทำไมจะต้องเป็นก้านสมองเพราะก้านสมองเป็นศูนย์รวมของชีวิตครับเป็นศูนย์รวมของการหายใจเป็นศูนย์รวมของการเต้นของหัวใจการควบคุมเกลือแร่กดดันถ้าก้านสมองตายทุกอย่างจบฮะนะครับทุกอย่างจบนะสมองใหญ่เสียหายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: สมองใหญ่สมมติว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบใหญ่ๆมากๆนะครับแล้วมันอยู่แค่ด้านบนเนี่ยยังไม่ตายนะเพราะว่าการสมองยังทำงานอยู่เช่นโอเคอาจจะนอนไม่รู้เรื่องนะฮะนอนอ่อนแรงครึ่งซีกไม่ตอบสนองแต่ไม่เสียชีวิตนะครับหัวใจหยุดเต้นนะครับแต่ถ้ามีเครื่อง
1: ช่ว
0: ยกระตุ้นหัวใจปั๊มให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอนะคือเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องเรียกเอ็กโมนะต่อให้สมองหัวใจหยุดเต้นแล้วแต่ไปปั๊มข้างนอกแล้ววนเลือดกลับมาใหม
1: ่
0: ก็อยู่ได้นะครับ
1: ก็
0: ยังเพราะว่าถ้าสมองไม่ตายเนี่ยก็ยังถือว่าย
1: ังมีชีวิตครับ
0: ใช่แต่ถ้าสมองตายเมื่อไหร่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเพราะนั้นเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมแยกคำศัพท์ที่เรามักจะงงๆกันก่อนนะฮะคือเวลาคนไข้ซึมเนี่ยนะครับมันจะมีการประเมินการรู้สติเนี่ยหลายระดับนะครับเช่นซึมนะหมดสติโคม่าแล้วก็สมองตายถ้าซึมเนี่ยโอเคซึมเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแน่ๆใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่ทำให้สมองทำงานลดลงอันนี้ยังดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ถ้าหมดสติหมดสติเนี่ยต้องมาประเมินนะฮะว่าการสมองยังทำงานไหมคือถ้าแค่หมดสติเฉยๆนะการสมองยังทำงานดียังหายใจได้เองดีนะฮะถ้าแบบนี้โอกาสฟื้นตัวจะสูงนะครับถ้าแค่หมดสตินะแต่ถ้าเป็นโคม่านี่คือหมายถึงว่ามันเริ่มมีการขาดเลือดนะฮะหรือความเสียหายของตัวก้านสมองบางส่วนแหละอันเนี้ยคนไข้ก็จะซึมมากขึ้นนะครับแต่ก็จะตรวจเจอความผิดปกติอะไรบางอย่างนะฮะของก้านสมองเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยการฟื้นตัวอาจจะไม่ดีนะนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะสมองตายเนี่ยมันจะหมายถึงการทำงานของก้านสมองเนี่ยหยุดไปทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วทางกฎหมายนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะประเมินว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับสมองตายหรือยังเนี่ยโดยหลักการเนี่ยจะต้องมีคุณหมอ2คนนะครับมาเป็นยืนยันคอนเฟิร์มซ้ำคือหมายถึงว่าพอคนหนึ่งตรวจอีกคนหนึ่งต้องตรวจซ้ำนะฮะว่าถูกต้องหรือเปล่านะถ้าเป็นหมอระบบประสาทยิ่งดีนะฮะเป็นประสาทแพทย์ประสาทศัลยแพทย์เนี่ยอันนี้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้หมอที่มีปริญญาเนี่ยสองคนก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำนะฮะภายใน48ชั่วโมงนะครับตรวจซ้ำ2รอบนะครับการตรวจเนี่ยจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยก็คื

0: จะต้องดูก่อนว่าคนนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกไม่รู้ตัวนะครับเป็นภาวะที่ไม่รู้ตัวไม่หายใจนะครับแต่ว่าจะต้องไม่ได้อธิบายได้ว่าซึมคนไข้คนนี้ซึมลงจากการใช้ยาอยู่นะฮะคือหมายถึงว่ามันต้องอธิบายได้จากเหตุจากโรคภัยไข้เจ็บอ่ะแต่ไม่ได้อธิบายว่าเช่นซึมแบบนี้แล้วมีการใช้ยาพวกยาเสพติดนะฮะใช้ยาพวกระงับประสาทอยู่ยานอนหลับแบบเนี้ยนะฮะจะต้องตัดเหตุปัจจัยพวกนี้ให้ได้ก่อนแต่จะต้องแน่ใจว่าคนไข้ที่หมดสติไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นจากตัวโรคเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการตรวจยืนยันว่าจะเป็นสมองตายหรือเปล่าซึ่งเขาจะเป็นการตรวจนะครับเช่นมีการเคลื่อนไหวได้เองไหมนะครับเขาจะมีการกระตุ้นการเจ็บปวดนิดนึงนะครับมีการกดลงไปแล้วดูที่มีการขยับขยื่นไหมถ้ากดลงไปแล้วขยับขยื่นก็แสดงว่ายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมยังทำงานอยู่นะครับส่วนสำคัญก็คือจะเป็นการตรวจเขาเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ของก้านสมองนะครับคือก้านสมองเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทสมองอยู่12เส้นนะครับซึ่งมันจะมีเฉพาะตรงก้านสมองเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นคุณหมอเนี่ยเขาจะตรวจการทำงานของตัวเส้นประสาทสมองเนี่ยนะครับ6อย่างนะครับว่ายังมีการทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะเช่นตรวจรูบั้นตาว่าตอบสนองต่อแสงไหมนะครับอันนี้เรามักจะคุ้นๆกันเนาะบอกรูบั้นตาขยายแล้วแสดงว่าเสียชีวิตซึ่งอาจจะไม่จริงเสมอไปนะ
1: ครับ
0: อื่นด้วยอันนั้นสองเช่นคอเนียลรีเฟกซ์นะฮะดูเรื่องของการขยับตัวของตาเมื่อมีการกระตุ้นนะครับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าและลูกตานะครับเรื่องของการกลืนอะไรนี้เป็นต้นนะเขาจะมีการตรวจ6อย่างซึ่งทั้ง6อย่างเนี่ยจะต้องไม่ตอบสนองทั้งหมดเลยนะครับจะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดเนกาทีฟหมดนะครับคือถ้ามีอันใดอันหนึ่งเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าคนไข้นั้นอยู่ในภาวะสมองตายจริงนะครับต้องตรวจให้ผ่านทั้งหมดก่อนถ้าผ่านทั้ง6ข้อแล้วก็จะไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นการเค้าเรียกว่า apnea test apnea test คือหมายถึงว่าเค้าจะคือปกติคนหยุดหายใจแบบนี้เค้าจะใส่ท่อช่วยหายใจใช่มั้ยแล้วก็ใส่เครื่องไว้นะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเค้าจะลองปิดเครื่องช่วยหายใจครับนะฮะแล้วดูปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับคือถ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการหายใจนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยถ้าผู้ป่วยอายุไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ตรวจแอปเนียเทสไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เค้าเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าสมองนะฮะมาช่วยในการวินิจฉัยด้วยนะครับก็จะทำแบบนี้ครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็อีก12หรือไม่เกิน48ชั่วโมงถัดมานะครับโดยแพทย์2คนนะครับในการยืนยันถ้าเข้าเกณฑ์นะครับครบในการวินิจฉัยก็จะยืนยันว่ามีภาวะสมองตายนะครับแล้วถ้ายืนยันว่าสมองตายเนี่ยเป็นเดสนะหรือเป็นเดสก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะดับอวัยวะออกจากร่างได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นการวิจัยที่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ทราบขั้นตอนกันนะฮะว่าทำอย่างไรแต่ปกติเนี่ยคุณหมอก็จะดูแบบนี้นะฮะการจะบอกว่าคนนึงเสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยต้องมีการประเมินให้ดีนะครับเพราะว่ามันสำคัญในแง่ของทางกฎหมายแล้วก็เนี่ยจะผูกกับเรื่องของการบริจาคอวัยวะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สนใจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่ผมว่ามันหาค่าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการต่อชีวิตของอีกหลายๆคนเลยนะครับหนึ่งร่างเนี่ยนำไปใช้ได้เยอะนะฮะดวงตานะครับหัวใจไตนี่ก็เป็นที่ต้องการมากๆนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังครับส่วนท่านไหนที่อยากจะบริจาคอวัยวะเนี่ยสามารถที่จะติดต่อตอนนี้ได้ทุกโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยเขาจะมีด้วยรับบริจาคอวัยวะอยู่ก็

0: บาทที่ใกล้บ้านท่านได้เลยครับผม
1: อืมโอเคครับประมาณนี้นะเบื้องต้นนะครับให้คุณหมอมกรพักเลยครับได้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามโดยตรงในประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมนะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473เตรียมคำถามให้ดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวถามคุณหมอมากรคุณหมอมากรก็จะได้เคลียร์ให้ในประเด็นต่างๆนะครับหลังเบรกครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะจ้ะหน้าตาปิ๊งเชียว
3: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
4: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
3: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
4: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
3: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังจะลองใช้ของอภัยภูเบศดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหมดีๆๆรถมาแล้วไปกันไปกัน
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยเชิญครับผู้ฟังที่ต้องการจะพูดคุยสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะกอนนะครับ02-290-0473นะต้องการโทรศัพท์ไปที่สายของอภัยภูเบศนะครับก็มีสายที่เป็นเบอร์02เหมือนกันนะครับอยากจะให้เซฟเอาไว้ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับ02-02-87710 02แล้วก็02อีกตัวหนึ่งนะครับ87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับสวัสดีครับ
7: คุณวิกนุสันครับภาวะสมองขาดน้ำใช่ครับ
6: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: ภาวะสมองขาดน้ำใช่ไหมฮัลโหล
7: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
6: ตกลงคำถามคืออะไรครับ
7: ภาวะขาดน้ำคืออะไรครับ
6: โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
8: ภาวะขาดน้ำก็เป็นภาวะเรียกว่าดีไฮเดรตนะฮะดีไฮเดรตก็ตรงไปตรงมาก็อาจจะเป็นจากการกินน้อยนะครับขาดน้ำจริงๆหรือสูญเสียก็ได้ครับ

0: ่นท้องเสียนะครับหรือว่าเสียเลือดเสียไปทั้งเหงื่ออย่างนี้ก็ได้ก็ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำขึ้นมาในร่างกายนะครับก็แล้วก็นอกจากนี้แล้วยังอาจจะมีเป็นการขาดน้ำจากภายในก็ได้นะเช่นภาวะไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะครับไข้เลือดออกเนี่ยเลือดมันน้ำในเส้นเลือดมันจะออกไปนอกนะครับหลอดเลือดก็ทำให้ขาดน้ำคือความสำคัญของการขาดน้ำคือมันจะทำให้ช็อกได้ถ้าขาดเยอะๆนะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำในเลือดในวงจรเลือดเนี่ยมันลดลงก็ทำให้ช็อกได้แล้วก็อาจจะแบบพวกสูญเสียเกลือแร่อะไรแบบเนี้ยครับนะก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไป
1: โอเคครับอ่ะคงเคลียร์เรียบร้อยนะครับคงเข้าใจนะท่านที่ถามมานะครับสายอื่นที่รออยู่เชิญครับมีโอกาสที่จะสอบถามประเด็นสุขภาพต่างๆกับคุณหมอเชิญครับ02-290-0473นะครับเบอร์เดียวนะฮะเปิดเบอร์เดียวรับทีละท่านทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473นะเบอร์เดียวเรารับทีละท่านนะผู้ฟังที่มีคำถามมีประเด็นอยากจะปรึกษากับคุณหมอเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
2: อาจารย์หมอสวัสดีอาจารย์หมอ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
2: ผมไม่รู้ขึ้นวงกลมเลยตรงหลังคอตรงเหนืออะไรขึ้นมาขนผมอะมันบวมขึ้นมาเฉยๆเมื่อวานนี้เป็นวงกลมเลยเจ็บมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ
0: วงกลมครับเป็นวงกลมเจ็บด้วยแหละ
2: ตรงขนผมลงมาใกล้ๆอะไรอะ
0: ปวดเจ็บเป็นก้อนนูนหรือเปล่าครับ
2: นูนครับ
0: มันเป็นก้อนนูนไหมฮะเป็นก้อนนูนกดเจ็บไหมครับ
2: นูนแล้วก็เจ็บมากเลยแล้วก็เป็นเม็ดๆด้วยเป็นเม็ดๆด้วย
0: ก็น่าจะติดเชื้อเป็นฝีป่ะครับไม่เป็นฝีป่ะครับ
2: ฮะ
0: ต้องไม่ให้คืองี้ผมมองไม่เห็นภาพเนาะแต่ว่าผมรู้แต่ว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆเพราะว่ามันนูนขึ้นมาแล้วเจ็บปวดและเจ็บเป็นอย่างรวดเร็วติดเชื้อแน่ๆครับแต่ไม่รู้เป็นไรไปให้คุณหมอดูดีกว่าครับเดี๋ยวต้องกินยาฆ่าเชื้อครับผม
1: ว่าไงนะ
2: ต้องไปโรงพยาบาลให้เช็คดูใช่ไหม
0: ถูกต้องฮะผมมองไม่เห็นฮะแต่ผมรู้แต่ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแน่ๆครับอาจจะเป็นฝีก็ได้ครับ
2: อาจารย์หมอผมไปโรงพยาบาลรอปตท.ใกล้บ้านได้ไหม
0: ไม่ได้ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับไปให้คุณหมอเขาดูดีกว่าครับ
2: ไม่มันปูมเข้ามาลงเข้ามานูนเข้ามาเลยนูนเข้ามาแล้วปวดมันเนี่ยมันสองคืนเองอ่ะ
0: ก็นี่ผมก็เลยว่ามันน่าจะเป็นฝีไง
2: เขารู้ตัวเขานั่นเลยมันวงใหญ่ละประมาณใหญ่กว่าเหรียญกาดิ
0: ไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ
2: ไม่ใหญ่กว่าอย่างนั้นขออีกเรื่องอาจารย์หมอมันปวดท้องทุกวันเลยไม่หายปวดท้องทุกวันเลยไม่หาย
1: ปวดท้องทั้งวันเลยปวดตลอดไม่หาย
2: เจ็ดวันแล้ว
1: ปวดมา7วันแล้ว
2: ครับผม
0: ปวดตรงไหนอ่ะปวดตรง
2: ตำแหน่งไหนเหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางเนี่ย
0: เหนือสะดือขึ้นมาตรงกลางตรงลิ้นปี
2: ่ไม่ถึงลิ้นปี่อ่ะใต้กลาง
0: ๆไม่ถึงลิ้นปี่ลักษณะปวดเป็นยังไงจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆเป็นลูก
2: ๆมันถ้ากดลงไปมันก็คงชั่วมันปวดเนื้อมันก็ปวดอีก
0: ลักษณะการปวดเป็นยังไงครับจุกๆเสียดๆหรือมันบิดๆครับ
2: มันปวดจุกๆเข้าไปยังไงอ่ะ
0: ถ้าปวดจุกๆตำแหน่งตรงนี้ก็มีกระเพาะกับลำไส้เล็กส่วนต้นอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้ครับไปให้คุณหมอเขาดูทีเดียวไปเลย
1: อืม
0: ไปโรงพยาบาล
1: เป็นสองโรคเลยไปหาหมอเลยทีเดียวดีกว่า
2: ครับขอบคุณมากคุณอาจารย์หมอมาลองขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ครับโชคดีครับหาเวลารีบไปนะต้องรีบไปนะครับอย่ารอช้า
2: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก็ดู2โรคเลยเนาะมี2โรคแล้วก็ไปหาหมอซะเลยครับ

0: เชิญครับเชิญครับหมอฟังอยู่ครับป
1: ิ
0: ดวิทยุครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์นะครับ
2: ฮัลโหล
3: อ๋อเชิญครับ
0: อ้าวฮัลโหลแล้วก็เป็นดนตรีซะแล้วหลุดไปแล้วผมญาติตัดสายนะครับ
3: ผมไม่ได้ยินเสียงลิงโคนอันนี้นานมากยุคเก่ายุคเก่า
0: อันนี้มันเป็นเพราะอะไรสายหลุดใช่ไหมหรือยังไงพักสาย
3: ไม่รู้อ่ะ
0: แล้ว
3: พักสายไงไม่รู้
0: ครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจฮัลโหลสวัสดีครับปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท์ครับ
2: ค่ะจะถามคุณหมอว่าอายุ74ค่ะคือกระดูกเสื่อมไปไหนไปไกลไปได้ไปจักรยานไปได้ถ้าไม่มีจักรยานเดินไม่ไหวแล้วตอนนี้เดินเวลาเดินมันเจ็บผ้าเจ็บหลังมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยสุดๆเลยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเพราะอายุมากหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: ก็ถ้าฟังดูก็น่าจะเป็นลักษณะข้อเสื่อมมั้งครับ
2: กระดูกเสื่อมแล้วกระดูกก็ซุดหนึ่งกระดูกสะโพกกระดูกหลังอะไรเงี้ยถ้าไม่มีจักรยานมันเดินไกลเดินไม่ไหวเลยเหนื่อยมาก
3: ก็คุณป้าไปหาหมอแล้วใช่ไหมล่ะหมอเขาบอกเป็นกระดูกทรุดใช่ไหมล่ะกระดูกเสื่อมกระดูกทรุดใช่ไหม
2: และรักษาหมอมาตั้งนานเขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมให้กินอะไรที่ชงจนเช้าอ่ะแล้วตอนเนี้ยไอ้ยาหน้าหมอเขาไม่ให้กินแล้วเขาบอกเขาไม่มีงบโรงพยาบาลไม่มีงบเพราะว่าถ้ามีเงินก็กินถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินเขาบอกเนี้ยหมอแล้วตอนนี้จะไม่ได้กินยาอะไรเลยกินยาให้กินเตี้ยมเรากินไม่ได้มันกินแล้วท้องมันปู
3: คำถามคือหรือโทรมาบ่นเฉยๆ
0: ต้องการถาม
2: คำถามคือว่ามันไอ้ที่มันเหนื่อย
0: สายสัญญาณขาดหายไปถามใหม่ครับฮัลโหลน่าจะหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหม
2: อยู่ค
0: ่
2: ะ
0: อยู่โอเคถามใหม่ครับคำถามคือ
3: ว่า
2: คือว่าอาการที่มันเหนื่อยเนี่ยมันจะมีเป็นโรคอื่นหรือเปล่าคะคือไม่เกี่ยวกระดูกเนี่ยแต่ทำให้มันเหนื่อย
0: สายหลุดเลย คุณหมอจะตอบเลยหรือว่ารอให้โทรมาอีกรอบหนึ่ง
3: ตอบก็ได้ครับตอบก็ได้คืออาการเหนื่อยไม่เกี่ยวกับกระดูกต้องแยกกันกระดูกมันก็เป็นเรื่องปวดเนาะแกลงน้ำหนักไม่ได้ข้อแกเสื่อมเยอะแต่เรื่องเหนื่อยก็ต้องมาประเมินว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงหรือเพี้ยนะฮะก็ต้องให้คุณหมอเขาประเมินอ่ะถ้าเหนื่อยจริงก็เป็นจากปอดกับหัวใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เพี้ยคิดเพี้ยครับ
0: ครับก็ต้องให้หมอประเมินถึงจะรู้ว่าเหนื่อยจริงและเหนื่อยจากอะไรเหตุจากหัวใจหรือปอดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกแน่นอนนะการเหนื่อยเนาะโอเคอ่ะคุณน้าฟังแล้วพอเข้าใจนะพอจับจุดได้ไหมครับโอเคหมอบอกว่ามันคนละเหตุกันคนละโรคกันนะอาการเหนื่อยนะเดินมากๆแล้วเหนื่อยเดินนานหน่อยเหนื่อยกับอาการกระดูกข้อเข่าเสื่อมหรือว่ากระดูกพรุนกระดูกบางอะไรก็แล้วแต่ในคนละโรคกันนะครับส่วนว่าการเหนื่อยเนี่ยมันจะกระทบอะไรบ้างเนี่ยนะต้องมาประเมินว่ามันเกิดจากเหตุอะไรและเหตุมันหนักแค่ไหนนะครับถ้าคุณน้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจโทรมาถามใหม่ได้นะครับส่วนท่านที่รออยู่เอาต่อเลยครับสายว่างแล้วครับตอนนี้สายว่างครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
0: เชิญถามได้เลยครับ
3: เชิญ
4: เรื่องเวลาเป็นกดไหลย้อนน่ะมันจุกตรงลิ้นปี่แต่ทำไมปวดหัวใจด้วยฮัลโหล
3: คุณฟังอยู่คร
0: ับ หมดคำถามแล้วใช่ไหม
4: ก็ถามแค่นี้เรื่องปวดหัวใจ
0: ปวดลิ้นปวดเป็นกดไหลย้อนปวด
4: เป็นกดไหลย้อนแล้วเวลามันเกิดอาการจุกใช่ไหมท้องอืดเนี่ยแล้วมันปวดหัวใจด้วย
0: คุณหมอวิเคราะห์หน่อยเกิดจากอะไรเกี่ยวกันไหมยังไงเชิญคุณหมอครับ
3: คุณป้าเคยไปทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือยังครับ
4: เคยไปอะไรอ่ะ ที่เขาใช้สายอะไรเยอะๆอันนั้นนะคือทำสามครั้งแล้วขอว่าคลื่นหัวใจปกติ
3: ปกติโอเค
0: คุณน้าช่วยปิดวิทยุด้วยนะคุณน้าอย่าเปิดวิทยุนะ
3: เจ็บจอกเจ็บอะไรไม่รู้เนี่ย
0: คุณน้ามีเสียงอะไรก็อย่าเปิดวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์นะจ๊ะวิทยุปิดไปเลยจ้ะ
4: ปิดแล้ว
0: โอเคโอเคอ่ะโอเคครับต่อครับคุณหมอครับ
3: ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะแยกโรคเสียงในจบเป็นจบเด็กคือเพื่อจะแยกโรคว่าเป็นโรคหัวใจจริงไหมเพราะว่าไอ้โรคหัวใจเนี่ยบางทีก็จะมาเหมือนโรคกระเพาะได้แต่ถ้าคุณป้าทำแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจปกติก็คงเชื่อตามนั้นว่าไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบแน่นะครับเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้ก็เป็นอาการกดไหลย้อนนะครับเพราะการกดไหลย้อนจุกเสียดขึ้นแสบลิ้นปี่บางทีจะมีความรู้สึกว่ามันแน่นๆตรง
0: หัวใจ
3: ส่งออกทางสายได้เพราะมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่จุดสำคัญจริงๆคือต้องแยกให้ออกว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งคุณป้าตรวจมา3รอบแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เส้นเลือดหัวใจตีบก็โฟกัสไปที่การรักษาเรื่องกดไหลย้อนนะครับ
4: แต่หมอบางคนก็บอกว่าป้าเป็นโรคหัวใจแล้วบางคนก็บอกว่าป้าน้ำท่วมหัวใจว่ากินน้ำเยอะไม่เข้าใจคำพูด
0: อ้าวเดี๋ยวให้หมอโอเคฟังหมอต่อ
3: คือมันอย่างนี้มันต้องเริ่มต้นที่อากาศนะครับว่าถ้าเป็นพวกน้ำท่วมปอดอ่ะคนไข้ก็จะต้องมีอาการหอบเหนื่อยเนาะแล้วมันก็จะมีอาการแสดงที่ปอดเวลาดูรูปเอ็กซเรย์นะครับคือถ้ามีคุณหมอบอกว่าติดใจเรื่องโรคหัวใจจริงๆเนี่ยป้าก็ถามต่อดีแล้วหมอจะส่งป้าไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมเช่นต้องไปทำเอ็กโคคาร์ดิโอแคลไหมต้องส่งไปพบหมอหัวใจเฉพาะทางหรือเปล่าเพื่อแยกออกไปใช่ไหมฮะ
4: ตั้งหลายปีแล้วนะ
3: แล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่เปล่าแล้วตอนนี้ยังเจ็บหัวใจอยู่ไหมฮะ
4: รู้สึกว่าเบาลงเพราะหมอที่ยาที่เคยให้กินน่ะแต่จำตัวยาไม่ได้ที่กดไหลย้อนนะเขาไม่ให้กินตอนนี้ป้าก็มีอาการจุกตรงลิ้นปี่อ่ะแต่ป้าไปที่หมอแพทย์แผนไทยเขาให้ไอฟ้าทลายโจรมากินตั้งแต่กินฟ้าทลายโจรแล้วมันก็เหมือนไม่ปวดหัวใจไม่ค่อยจุกไม่ค่อยอืดนะฮัลโหล
0: หมอฟังอยู่หมอยังงงๆอยู่ครับ
4: ค่ะ
3: งงเพราะไอ้เสียงติดแซด
0: ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันผมพยายามปิดเสียงอยู่ผมพยายามปิดเสียงคุณผู้ฟังอยู
3: ่
0: ลดเสียงคุณป้าไว้โอเคครับคุณหมอเชิญครับ
3: อันนี้ผมตอบสั้นๆอย่างนี้นะคือถ้าผมฟังดูนะโอกาสเป็นโรคหัวใจน้อยถ้าเคสแบบนี้เพราะว่าฟังดูเป็นมานานแล้วแหละนะครับแล้วอาการทางหัวใจมันไม่ค่อยรุนแรงอะไรผมว่าป้าไปโฟกัสเรื่องการรักษากดไหลย้อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นน่ะอาจจะต้องส่องกล้องนะส่องกล้องลงไปดูกระเพาะนิดนึงนะครับผมว่ารักษากดไหลย้อนให้เต็มที่ไปเลยป้าปรึกษาหมอไปเลยครับกินยาต่อเรื่องคุมอาหารปรับพฤติกรรมพวกนี้ส่องกล้องผมว่าน่าส่องกล้องตอนนี้ครับ
4: หมอปกติเคยให้ยากดไหลย้อนมาใช่ไหมก็ไม่ให้มาเคยกินยากดไหลย้อนมาเป็นปีแล้วแต่มาเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยากดไหลย้อน
0: ทำไมเขาไม่ให้อ่ะบอกเขาว่าเขาถามแล้วถามเขาไม่ทำไมเขาไม่ให้
4: ถามเขาไม่พูดอะไรอ่ะในป้าก็วันนั้นไปถอนฟันก็เลยแวะไปที่แพทย์แผนไทยไว้เล่าอาการให้เขาฟังเขาก็เลยให้ฟ้าทลายโจรมาให้มา60เม็ดก็กินไปแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้น
0: อันนี้ซ้ำอันนี้เล่าซ้ำแล้วโอเค
4: ค่ะเราสามค่ะ
0: แล้วจะยังไงดีกดซื้อยากินเองได้ไหมคุณหมอหมอแม่ยายังไงดีครับ
3: คือสมมติเป็นแม่ผมนะผมก็จะพาแม่ไปหาหมอแผนปัจจุบันก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอยู่นะครับก็โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะว่าการตรวจวินิจฉัยมันยังไม่ได้ส่องกล้องอ่ะผมว่าคุณป้าก็ควรจะส่องกล้องไงมันต้องไปสุดที่ส่องกล้องก่อนไปส่องดูที่มันแผลในกระเพาะอะไรมันเยอะไหมมันมีติดเชื้อแบบซีเรียเอสไฮโดรไลน์หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ต้องวินิจฉัยก่อนมันจะได้วางแผนการรักษาให้มันถูกต้องแต่ไอ้ประเด็นที่ว่าจะเป็นโรคหัวใจอ่ะถ้าใจผมนะผมก็โอกาสเป็นน้อยเพราะถ้าเป็นป่านนี้มันน่าจะแสดงอาการ
0: น่าจะมากกว่านี้แล้วโอเคครับอ่ะคุณน้าว่
3: าคุณเอาตามนี้ก่อนนะ
0: เดี๋ยว
3: ตรงนี้ก่อน
0: โอเคคุณน้าฟังแล้วโอเคไหมเข้าใจไหม
4: ไม่จะถามอีกคำหนึ่งที่ว่าเขาจ่ายยาไอขับปัสสาวะมาแล้วก็เขียนที่ซองบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วยยาที่ขับปัสสาวะเพราะป้าไตไม่ดีด้วยฮัลโหล
3: ได้ยินแล้ว
0: ได้ยินครับได้ยินแล้วครับแล้วมันเกี่ยวกับยาขับปัสสาวะอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจอะไรหรือเปล่าครับ
3: คือถ้าหมอเข้าใจยาขับปัสสาวะเนี่ยแสดงว่าเขาเจอหลักฐานว่าเคสเนี้ยมีน้ำท่วมปอดนะมีภาวะเขาเรียกว่าหัวใจวายคอนเจสตีฟฮาร์ทเฟลเลียร์มีน้ำท่วมปอดก็อาจจะเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยจริงๆก็ได้นะ
4: ขาข้างขวา
0: เดี๋ยวฟังก่อน
4: ขาข้างขวา
0: เดี๋ยวฟังคุณหมอก่อนคุณน้าฟังคุณหมอนิดนึง
3: เพราะนั้นเคสเนี้ยจะต้องคุยกับคุณหมอให้ดีฮะต้องตั้งหลักให้ดีว่าตอนนี้รักษาอะไรกันอยู่ใช่ป่ะพ่อป้าก็มาบอกเอ๊ะกดย้อนไม่ให้กินยาแล้วแต่โรคหัวใจมีฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ไอ้ยามันดูมีจริงนะเพราะนั้นผมก็เลยค่อนข้างสับสนก็คิดว่าต้องตั้งหลักที่โรงพยาบาลน่ะคุณป้าต้องคุยกับหมอประจำตัวแต่ผมเดาว่าตอนนี้มันน่าจะมีภาวะน้ำท่วมปอดอยู่เขาเลยให้ยาขับปัสสาวะมากิน
4: ขาบวมไงคุณหมอ
0: ขาบวม
4: ขาข้างขวามันเคยบวมเมื่อเดือนมีนาทีนี้หมอก็เลยให้ยาขับปัสสาวะมาแล้วเขาก็เขียนที่ข้างซองนะบอกว่าแก้โรคหัวใจด้วย
3: ใช่ก็
4: เพราะป้า
3: ก็เนี่ยฮะที่ก็น่าจะมีน้ำท่วมปอดครับ
4: ค่ะ
0: อ่ะอย่างงี้คุณป้าฟังนิดหนึ่งนะคุณป้าฟังนะคุณหมอแนะนำนะครับว่ากระบวนการต่อไปควรทำอะไรบ้างครับยังไงครับเชิญครับ
3: ก็คือต้องนั่งคือต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนอ่ะถามให้เข้าใจ
0: ก็คือ
3: ตอนน
0: ี้ก็กลับไปที่
3: รักษาอะไรอยู่บ้าง
0: กลับไปหาหมอใหม่
3: คร
0: ับ
3: คือแบบเนี้ยเขาจะมีนัดอยู่แล้วพอถึงวันนัดเราไป
0: หมอนัดเมื่อไหร่
4: หมอนัดไอ้เบาหวานวันที่26พฤศจิกาหมอก็จะจ่ายยาตัวนี้มาพร้อมกับยาเบาหวาน
3: ก็ใจก็ไปถามเลยวันที่เขานัดน่ะคุณป้าก็ไปถามเลยบอกหมอป้ายังต้องกินยาขับปัสสาวะอยู่ไหมป้าหัวใจป้าเป็นอะไรไหมถามให้เข้าใจเลย
0: แล้วก็ยากดไหลย้อนทำไมไม่จ่ายเพราะอะไรเคลียร์กับคุณหมอเลยนะนะโอเคผมก็ได้ประมาณนี้นะเพราะมันสลับซับสนสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับ
4: ค่ะ
0: เอากินยาตามที่หมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอสั่งไปก่อนแล้วถึงเวลานัดแล้วมีถ้ามีอาการอะไรผิดปกติก่อนก็ไปหาหมอก่อนได้นะครับ
4: ค่ะ
0: โอเคครับโชคดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงมันไม่ค่อยชัดด้วยมันเกิดจากกล้องอะไรไม่ทราบเหมือนกันป่ะต่อครับมีเวลาอีกสัก5นาทีผู้ฟังครับเชิญครับบางทีก็ไล่ไม่จนเหมือนกันเชิญครับอีกสัก1ท่านนะอีกสัก1ท่านนะฮะจะได้เคลียร์ให้นะถ้าเคลียร์ให้ไม่ได้ก็จะแนะนำให้ว่าจะมีทางออกยังไงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือควรจะมีขั้นตอนที่จะดูแลรักษาตัวกระบวนการต่อไปอย่างไร นะครับให้มันชัดเจนตรงนี้คุณหมอก็พยายามที่จะดูแลเต็มที่นะครับมีอีกสักหนึ่งสายไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับโทรมาด่วนเลยจะได้คุยให้เต็มที่นะครับ022900473นะครับใช้เบอร์นี้2คืนนะครับคืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์นะครับมีไหมมาแล้วรอจังหวะสายว่างแล้วโทรจากไหนครับ
1: สวัสดีค่ะจากนครนายกค่ะ
0: เชิญเลยครับ
1: จะเรียนถามว่าอายุ74ปีแล้วตรวจเลือดแล้วบอกว่าเลือดอยู่ค่าไตอยู่ที่ 61% เป็นไงคะเป็นไตระยะไหนคะ
3: 61นี่ก็ยังถือว่าดีมากก็น่าจะอยู่แค่ระยะ3
1: แล้วทำยังไงที่จะให้มันดีกว่านี้ได้คะ
0: ให้ค่าไตดีขึ้นโอเคครับ
3: มันอาจจะอยู่ประมาณนี้ฮะแต่ผลก็คือป้าพูดก่อนฮะครับ
0: คุณป้าจะพูดว่าอะไรครับเชิญครับ
1: พูดว่าเป็นคนชอบทานกล้วยน้ำว้ามากทานทีเยอะมันมีผลไหมคะ
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเหรอฮะ
3: คร
1: ับเห็นเขาบอกว่าต้องกินอาหารอะไรแล้วค่าไตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอมีอย่างนั้นได้ไหมคะ
3: ต้องทำความเข้าใจดีๆครับส่วนใหญ่เข้าใจผิดนะครับครับ
0: คุณหมออธิบายนิดนึงครับอธิบายนิดนึงครับตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวฟังนะคุณน้าฟังนิดนึงคุณน้าฟังนิดนึง
1: ได้ค่ะได้
3: คืออาการแบบเนี้ยถ้าตรวจเลือดแบบเนี้ยเขาเรียกเป็นภาวะไตวายเรื้อรังไตวายเรื้อรังก็คือไตมันเสื่อมนะครับมันเสื่อมตามอายุมันเสื่อมตามมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานความดันมันเสื่อมตามอาหารยาที่เรากินมาในอดีตพอมาวันนี้มันส่งผลให้การทำงานของไตเนี่ยมันลดประสิทธิภาพลง
0: มีเวลา2นาทีครับ
3: ก็คือระยะไตที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3นะฮะ2ไปปลายไปจนถึง3ซึ่งระยะเนี้ยเป็นระยะที่ไม่ได้มีอาการอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ข้ามไปที่ระยะ4หรือระยะ5เพราะไอ้4กับ5เนี่ยร่างกายจะเริ่มแย่แล้วเพราะนั้นจุดอาหารที่คุณป้าต้องโฟกัสจริงๆก็คือต้องลดของเค็มครับต้องกินให้จืดเพราะไอ้กินเค็มเนี่ยจะทำให้ไตแย่แล้วก็ระวังเรื่องยาเนาะโดยเฉพาะเรื่องยาสติยาลดแก้ปวดยาลดอักเสบนะฮะพวกนี้ต้องกินให้น้อยลงส่วนอาหารอื่นไม่ต้องไปคุมคือที่เขาบอกแบบนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงคนไข้ที่เป็นคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5ที่มันจะต้องงดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะพวกกล้วยพวกต้มอะไรพวกนี้แต่ถ้าไตวายระยะ 2-3 เนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวก็คุมให้ดีความดันเบาหวานคุมให้ดีฮะก็เท่านี้เองฮะ
0: ประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะ
1: เข้าใจ
0: โอเคครับหมดเวลานะครับโอเคครับ
1: ข
0: อบคุณครับโชคดีครับเดี๋ยวใครติดตามคุณหมอต่อในภาค Facebook Live นะครับช่วงนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยในภาควิทยุแล้วนะครับก็ไปติดตามในภาค Facebook ของคุณหมอต่อได้นะมีความรู้ต่างๆมาเล่ามาคุยแล้วใครมีคำถามก็สามารถถามใน Facebook ได้นะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางอภัยภูเบศนะครับเปิดสายให้ผู้ฟังสามารถโทรสอบเข้าไปสอบถามปรึกษารวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้นะครับที่หมายเลข02-02-87710นะครับ02 2ครั้งนะครับ02-02-87710ต่อ1นี่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อ2ที่ฝ่ายขายนะครับก็เป็นเบอร์กลางที่เป็นเบอร์อัตโนมัติที่อภัยภูเบศเปิดมาให้สำหรับผู้ฟังและก็แฟนคลับของอภัยภูเบศนะครับสัญญาณข่าวมาแล้วเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่4ทุ่มนะครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
8: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจ้งการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์และละครในตำนานเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติปี2568ด้วยอาการสงบสิริอายุ93ปี
10: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับประสานจากครอบครัวของนายสมบูรณ์สุขนิยมสิริหรือเปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2558ว่านายสมบูรณ์สุขถึงแก่กรรมอย่างสงบสิริอายุ93ปีโดยอยู่ระหว่างการประสานงานกำหนดการและพิธีการต่างๆโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายเปียกโปสเตอร์ในฐานะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตลอดจนนักแสดงอาวุโสผู้ที่ใช้ความสามารถทางด้านศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์ไทยทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตค่าเครื่องเคารพศพเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตให้แก่ครอบครัวมาลิชโยรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำกองทุนยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาบริการให้สะดวกและรวดเร็วพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนด้วยกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยกองทุนยุติธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมจึงมุ่งพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่4มกราคม2570พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งตัวผู้ต้องหาคดีฟอเร็กพร้อมสำนวนให้อัยการคดีพิเศษพร้อมนัดฟังคำสั่งอีกครั้งวันที่5ตุลาคมนี้
11: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำตัวนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องนักแสดงพร้อมผู้ต้องหารวม24รายในคดีหลอกลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งตัวพร้อมสำนวนต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโดยผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารและหลักฐานที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ก่อนนัดให้ผู้ต้องหามาพบอีกครั้งในวันที่5ตุลาคมนี้เพื่อฟังคำสั่งทางคดีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
6: คณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติอนุมัติแผนแม่บทผลิตชิป Made in Thailandตั้งเป้าดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทและเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปโลก
12: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ฉบับแรกว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยวางแผนที่นำทางหรือ Roadmap 3ระยะภายใต้เป้าหมายชิป Made in Thailand เพื่อยกระดับไทยจากฐานประกอบสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานครบวงจรตั้งแต่การวิจัยออกแบบการผลิตชิปส่วนต้นน้ำและการประกอบทดสอบขั้นสูงโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนกว่า 500,000 ล้านบาทใน5ปีแรกและแต่ระดับ 2,500,000 ล้านบาทภายใน25ปีซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้รวมกว่า5ล้านล้านบาทและสร้างการจ้างงานใหม่กว่า 230,000 ตำแหน่งปฏิพลสถาพมารายงาน
6: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบนะเดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายคือกระดาษสีขาว

พิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะสำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ 1,000 บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ. 2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาท
จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากเนี่ยฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กอุ้ยออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอ๋นอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอ๋เป็
1: นอย่างเงี้ยมีเอ๋เนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะคร
2: ับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดๆค่ำมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยานะฮะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าว
2: คร
1: ับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5และสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่จะกลบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพอจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้คุณแก้วเอาเนื้อมาก่อน หนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นสุขมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุธันจมรทำนองนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัจจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอไปช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงอะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะฮะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอย
1: ู
0: ่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล็ก
1: ครับ
0: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองสองฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงามตา

าถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีคนเข้ามาเตือนท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมเดี๋ยวน้ำจะท่วมคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่ฟังไม่เชื่อเฮ้ยน้ำจะท่วมอะไรไม่เห็นจะมีตรงนี้มันไม่เคยท่วมเลยส่วนในกลุ่มหนึ่งก็โอ้แต่น้ำจะท่วมไม่ต้องทำไงล่ะก็เตรียมการเตรียมการเอาของขึ้นที่สูงเก็บของไปจุดต่างๆที่มันจะรักษาได้แห้งได้พอถึงเวลาจริงๆท่านผู้ฟังเกิดน้ำท่วมขึ้นมาคนที่ประมาทไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะโอ้ยเสียหายหมดเสียข้าวของบางส่วนเสียถึงชีวิตด้วยส่วนพวกที่เตรียมตัวเอาไว้ข้าวของไม่เสียยังรักษาชีวิตไว้ได้ด้วยวิธีคิดก็ต่างกันยังไงเนี่ยสองกลุ่มนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงนิทานปณนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งคำว่านิทานท่านผู้ฟังหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นก่อนที่อะไรสำคัญบางอย่างบางประการมันจะเกิดขึ้นมันต้องมีเรื่องอะไรที่มันบิ้วอัพกันมาก่อนไอ้ตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นนิทานไอ้จุดที่พีคที่ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่จุดที่พีคไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องร้ายก็แบบว่าโอ้ยเสียหายพังยับเยินมีปัญหาอาจจะถึงทั้งเสียชีวิตเสียของอะไรต่างๆหรือเรื่องดีจะประสบความสำเร็จได้สิ่งนั้นนั่นนี่มียศตำแหน่งนี่มันต้องมีเรื่องราวมาก่อนท่านผู้ฟังมันไม่ได้ว่าอยู่ๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยแต่ความที่มันจะอะไรมันจะมาก่อนเนี่ยยิ่งถ้ามันจะขึ้นๆลงๆขึ้นสูงสุดแล้วมันลงต่ำจนปัดนี้หรือลงต่ำสุดๆแล้วจะขึ้นมาสูงจนถึงขนาดนี้ไอ้ความดราม่าบนเนี่ยท่านผู้ฟังมันคือเรื่องราวที่มาก่อนทั้งสิ้นเรียกว่านิทานซึ่งจะเป็นลักษณะที่เกี่ยวกับคนด้วยเกี่ยวกับของด้วยสถานการณ์ด้วยคนนี้ไปทำอะไรที่นั่นกับคนนั้นแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นหายไปอย่างนี้ไอ้ความที่ว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของบุคคลเป็นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็เรียกเป็นสตอรี่ที่ว่าถ้าเป็นเรื่องในอดีตของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นนิทานชาดกแต่เป็นหัวข้อธรรมะใดๆที่พระพุทธเจ้าท่านยกแสดงขึ้นแล้วเรื่องราวมันให้ถึงจุดนี้มาได้ไงเรียกนิทานธรรมบทบางเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าให้ฟังเองบางเรื่องก็เล่าโดยอัตถกถาอัตถกถาอาจารย์มาอธิบายคำนั้นเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอัตถกถาธรรมบทบ้างอัตถกถาชาดกบ้างแล้วเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าเองนั้นก็จะอยู่ในพระสูตรไปเลยในพระสูตรพระบาลีจุดนั้นจุดนี้นี่ท่านตรัสไว้อย่างนี้ท่านเล่าเรื่องในอดีตของท่านเองก็จะเป็นข้อมูลที่แยกส่วนกันในช่วงของนิทานปณนาทุกวันศุกร์นั้นข้าพเจ้าจะเอาเรื่องราวที่มาก่อนเหล่านี้แหละตั้งเป็นหัวข้อขึ้นก่อนว่าประเด็นวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วมีเรื่องราวสตอรี่ตรงไหนที่มันจะสนับสนุนบ่งบอกให้ข้อมูลทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยทั้งฝ่ายที่คัดค้าน เป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราจะได้มิติแห่งการฟังพอเราก็จะโครงสร้างแบบนี้แล้วนะมิติแรกคือเรื่องตัวเรื่องราวตัวสตอรี่นั่นน่ะใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครนั่นก็คือ Who What Where When Why How W1H ก็เรื่องราวนั่นเองในมิติของเรื่องราวบางทีก็เป็นสัตว์บ้างเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างโอ้มันหลากหลายเลยตรงนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นสัตว์บางทีก็คุยกันได้คนก็คุยกับสัตว์ได้อันนี้มันมีหลากหลายอย่างมิติของเรื่องราวมิติถัดมานั้นก็คือตัวธรรมะบางทีธรรมะคนนี้เขาจากไม่ดีเป็นดีอีกคนหนึ่งจากดีเป็นไม่ดีดีนี่คือเรื่องอะไรสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงตัวหัวข้อธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดำเนินมาคนนี้ก็ทำดีอ๋อเป็นกุศลธรรมเรื่องความเพียรเรื่องความเมตตาอ๋อคนนี้ก็ทำความไม่ดีอ๋อเป็นการผิดศีลเป็นความประมาทจะมีมิติเรื่องของทั้งส่วนที่เป็นธรรมะที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยบุคลาธิษฐานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูแต่บางทีเขาจะเอาบุคคลหรือสัตว์ในสตอรี่เรื่องนั้นๆเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของคุณธรรมสักอันใดอันหนึ่งเอาถ้าเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกก็จะอธิบายถึงความเจ้าเล่ห์ความกล่อนความไม่รักษาสัจจะในขณะที่เปรียบม้าม้านี่ก็จะเปรียบกับความรวดเร็วความที่ว่องไวตาช้างก็จะเอาเรื่องความอดทนบ้างเรื่องตัวขนาดของมันใหญ่บ้างมาใช้เป็นอุปมาอุปไมยใดๆเป็นบุคลาธิษฐานเวลาเราฟังเราจะได้หลากหลายมิติแต่ในการฟังนั้นทุกฝั่งเราก็เลยจะต้องมาไตรตรองใกล้ครวญไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแต่ทะลุหูขวาไปออกเข้าหูซ้ายอีกฟังไปให้มันค้างอยู่ได้บ้างเราจึงต้องจับประเด็นให้ได้ต้องฟังประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในที่นี้คือเรื่องของความประมาทหรือความไม่ประมาทโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยต้องฟังอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็เลยว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็มันเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่แน่สถานการณ์ปัจจุบันเราก็ได้เคยเจอกันมาแล้วทุกครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลทางตอนเหนือที่ตรงนั้นไม่ได้มีแม่น้ำใหญ่ด้วยซ้ำไม่ได้ติดทะเลด้วยซ้ำประเทศเนปาลแต่มีคลื่นสึนามิเนี่ยพัดมาหรือน้ำปริมาณมากๆซึ่งมันไม่เคยมากปานนี้มาก่อนนี้ท่วมขึ้นมาคนทางด้านดาวสตรีมคือทางด้านใต้ของแม่น้ำเนี่ยเขาก็ได้รับการเตือนบางส่วนนะบางส่วนที่ทราบก็ทราบไปบางส่วนที่ทราบก็เข้าใจว่าก็เป็นน้ำท่วมธรรมดาเนี่ยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำไหลมาแล้วเพราะทุกปีมันก็น้ำหลากมันก็มีใช่ไหมล่ะแล้วก็หลบเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่คราวนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนเป็นร้อยๆปีพวกที่ประมาทไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก็ถูกน้ำซัดไปแต่พวกที่ไม่ประมาทระวังดูนี่เป็นไงนะไหนมาดูวันนี้เขาก็รอดมาได้พวกที่แบบว่าประมาทแบบกลางๆเหมือนจะไม่ประมาทแต่ก็ประมาทนั่นแหละก็คืออยู่ใกล้ๆไปดูโอ้มันจะเป็นยังไงเนี่ยคิดว่าตรงนี้มันไม่เคยถึงจุดนี้เลยโดนพวกนั้นก็โดนในเรื่องความประมาทหรือไม่ประมาทนั้นดูหวังเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันจะถูกล่ะหรือมันจะผิดล่ะเราจะมีวิธีตัดสินใจยังไงในเรื่องนี้ดูหวังมีนิทานชาดกอยู่ 2-3 เรื่องที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์แบบนี้ได้ในเรื่องแรก ็นเรื่องของพวกช่างไม้ที่ไปออกทะเลชื่อเรื่องเขาจริงๆคือสมุทะวานิชชาดกก็คือพ่อค้าทางทะเลนะแต่ว่าดูเนื้อเรื่องแล้วมันไม่เห็นมีความเป็นพ่อค้าตรงไหนเลยก็มีแต่พวกช่างไม้อย่างไรก็ตามมิติของเรื่องในหัวข้อความประมาทและความไม่ประมาทนั้นสามารถนำมาสอนสามารถนำมาทำให้เกิดความเข้าใจทำให้เกิดความไม่ประมาทได้เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังที่ไปรับจ้างงานเนาะหรือไปรับเหมาแล้วทำงานไม่เสร็จเบิกเงินมาล่วงหน้าแล้วโอ้ยงานไม่ได้ตามเป้านี่โอ้ทำไงค่าใช้จ่ายไม่ได้แล้วตัวเองกลัวความผิดก็เลยหนีนี่คือช่างที่งานนะมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วรู้บังผู้รับเหมาทิ้งงานโอ้ยเจ้าของนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงโอ้ยกูว่าจนหมดแม็กแล้วล่ะตามหาตัวก็ไม่เจอด้วยจะไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้มันหนีไปแล้วหนีไปไหนพวกช่างไม้พวกนี้หนีออกทะเลเลยระวังหนีจากในเมืองพาราณสีไปทะเลไปทะเลนี่ไปยังไงพาราณสีก็ออกแม่น้ำคงคาเวลาไปก็ต้องต่อเรือไปนะไปทางเรือก็เป็นช่างไม้อยู่แล้วใช่ไหมก็สร้างเรือกันขึ้นมาแล้วพวกเราก็ขึ้นเรือกันไปทั้งครอบครัวของเราด้วยหนีหมดเลยพากันหนีไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศนี่คือไปเป็นชาวเกาะเลยล่ะไม่ให้เจ้าของงานตามไปได้เพราะว่าทิ้งงานแล้วรับค่าจ้างมาแล้วทำได้ไม่เสร็จเพ่นเลยปรากฏว่าพอมาถึงเกาะแห่งหนึ่งที่กลางมหาสมุทรคิดว่าเราปลอดภัยละพวกเจ้าหนี้เจ้าของบ้านตามมาไม่ได้ละในช่วงเวลาที่คิดว่าจะเซตเทิลจะตั้งรกรากกันที่เกาะแห่งนี้เขาก็มีความระวังตัวกันนะมีความระวังตัวไว้เกาะนี่มันจะปลอดภัยหรือเปล่ามีพวกมนุษย์กินคนหรือเปล่ามีพวกยักษ์พวกรากศกที่หวงสถานที่หรือเปล่าก็เลยส่งช่างไม้จำนวนหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธต่างๆไปตรวจดูว่าในเกาะแห่งนี้มีความปลอดภัยหรือไม่ในระหว่างที่ไปตรวจดูนั้นผู้ฟังก็พบว่าที่เกาะแห่งนี้มีต้นไม้ที่เป็นต้นมะม่วงต้นขนุนต้นมะพร้าวต้นกล้วยยังมีข้าวสาลีป่าด้วยมีต้นอ้อยที่เกิดขึ้นเองทั้งนั้นเลยโอ้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆแสดงว่ามีน้ำมีดินดีคิดว่าที่นี่จะเหมาะสมละแต่พอตรวจไปดูนี่มีคนเปลือยกายอยู่คนหนึ่งเขามานอนแผ่หลังอยู่ที่ชายหาดที่อยู่ในบนเกาะแห่งนั้นนะมีแม่น้ำมีชายหาดที่สวยงามหลังจากที่กินอิ่มกินอะไรอิ่มก็กินผลไม้กินอะไรต่างๆที่มีอยู่บนเกาะนั่นแหละอิ่มแป้แล้วก็มานอนตีพุงอยู่ริมชายหาดพวกช่างไม้เห็นคนนี้โอ้ยคนนี้มันยักษ์แน่นอนเปลือยกายอยู่อย่างนี้ท้องป่องๆ อยู่งี้เลยคิดว่าจะไปฆ่ายักษ์ตัวนี้แต่ไปฆ่าดุมดำผลีผลาไม่ได้วางแผนกันก่อนแต่ว่าคนที่ไปเปลือยกายอยู่ริมชายหาดนั้นน่ะเขาไม่ใช่ยักษ์ทั้งหมดฝังเขาก็เป็นกะลาสีเรือคนหนึ่งที่เกิดเหตุเรืออับปางแล้วก็มาติดเกาะแห่งนี้เหมือนกันมาเจอที่นี่ว่าโอ้มีอาหารอะไรอุดมสมบูรณ์ก็อยู่เลยกินอะไรต่างๆจนอ้วนพลีอยู่มาหลายเดือนแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวหนวดเข้ามันก็เลยลุงรังไม่ได้ดูแลรักษาสภาพหน้าตาทำไมพวกช่างไม้ที่มาใหม่เนี่ยเขาก็คิดว่านี่เป็นยักษ์เลยวางแผนที่จะไปฆ่ายักษ์กันและกำจัดยักษ์ตัวนี้ให้ได้ซะแล้วเราก็จะได้ยึดครองเกาะนี้อยู่กันอย่างสบายพอจังหวะจะไปฆ่าจริงๆนี่ไอ้คนติดเกาะนี่ก็เลยแสดงตัวขึ้นมาโอ้ไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่ยักษ์อีนี่นายจ๋าฉันไม่ใช่ยักษ์นะฉันเป็นมนุษย์คนนั้นก็บอกเออเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมหนวดเข้าลุงลัง โอ้นายจ๋าฉันเป็นมนุษย์นะฉันมาติดเกาะพอทำความเข้าใจนะรู้กันว่าอันนี้เป็นมนุษย์แน่นอนล่ะมาติดเกาะเหมือนกันก็เลยคุยทำความรู้จักกันนะว่ามาจากไหนจากไหนไอ้เรื่องทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องพูดเรามาเจอกันใหม่ก็พูดแต่เรื่องดีๆใช่ไหมก็เลยทำความรู้จักกันว่าเกาะนี้ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างตรงไหนกินได้ตรงไหนกินไม่ได้ใช้น้ำจืดตรงไหนไว้นอนตรงไหนหลบแดดนี่ก็มาก่อนก็รู้มีข้อเดียวที่ต้องระวังบนเกาะนี้จากคนที่มาอยู่ก่อนเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบคือบนเกาะเนี่ยจะมีพวกเทวดาแล้วเขามาเล่นกันอยู่เป็นประจำซึ่งเทวดาพวกนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกอมนุษย์นะเป็นพวกยักษ์บ้างเป็นพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมมาราชิกาทั้งหลายพวกเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบเวลาที่เห็นอุจจาระปัสสาวะของพวกมนุษย์เขาจะไม่แฮปปี้เขาจะไม่พอใจจะมีปัญหาได้ถ้าพวกท่านจะอยู่ที่นี่นะเวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยอย่าไปถ่ายเรี่ยราดถ่ายต้องนบกลบให้ดีแต่ถ้ากลบด้วยทรายกลบด้วยดินแล้วภัยอย่างอื่นไม่มีแน่นอนเพราะอยู่อาศัยกันไปทั้งก็เลยแบ่งเป็น2หมู่บ้านกันนะโดยช่างไม้ทั้งหมดที่มานี่เขาก็แบ่งอยู่กันคนละสัดส่วนของเกาะกลุ่มนี้อยู่ทางด้านเหนือกลุ่มนี้อยู่ทางด้านใต้ก็ดูแลจัดการกันไปมีกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีนิสัยชอบติดใจในรสชอบความบันเทิงรื่นเริงชอบแบบกินอาหารชอบความแบบสะดวกสบายพวกนี้เขาจะเรียกว่ามีความหมกมุ่นในรสในการทั้งหลายในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ค่อยจะหนักไปในทางรสหาความสุขทางตาทางหูอะไรเงี้ยไม่ค่อยก็มักจะแบบว่าอยู่เฉยๆหรือว่าทำอื่นๆอะไรเตรียมการนั่นนี่ไปไม่ได้เป็นพวกที่หนักในรสด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกันแบ่งกันอยู่กันไปไอ้พวกที่หนักในรสเนี่ยนะก็เลยแบบความคิดคำพูดการกระทำพฤติกรรมใดๆเขาก็จะหนักไปในทางที่ว่าจะปรุงแต่งรสอะไรให้แบบมันงามขึ้นมาให้มันวิจิตรพิสดารอันดับแรกเลยก็เอาข้าวสาลีนั่นแหละมาทำมาเล่าซะเอาข้าวสาลีเอาน้ำอ้อยที่มีอยู่บนเกาะแห่งนั้นมาหมักเลยจะไปรออะไรแล้วจุลินทรีย์เอาจากไหนเอาจากดินหามาปรุงแต่งมาทดลองดูเพราะว่ามีความคิดนึกคำพูดการกระทำไปในแนวนั้นที่จะหนักไปในทางกามส่วนพวกที่เขาไม่ได้คิดไปในทางกามนี่เขาก็จะมาคิดประดิษฐ์เครื่องมือบ้างวิธีจับปลาบ้างทำพัฒนาที่อยู่บ้างคนเราจิตน้อมไปทางไหนนะเราพอสตรงนี้นะพอแล้วดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคน2หมู่บ้านที่อยู่ในเกาะแห่งนั้นเนาะว่าพวกที่หนักในกามก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปในทางที่จะให้เกิดความสุขทางตาทางหูพวกที่ไม่ได้หนักในกามก็คือจะหนักไปในทางธรรมะเอาเขาก็ประดิษฐ์เครื่องมือพัฒนาที่อยู่มีการอบรมให้เกิดความอดทนให้อยู่ในความไม่ประมาทคิดไปในแนวนั้นบางครั้งบางคราวก็มาเจอกันบ้างนะก็มาอวดกันเนี่ยอวดอะไรอ่ะนี่ฉันมีเหล้ากินฉันมีทำอาหารแบบนี้ได้นี่ฉันทำปรุงแต่งสิ่งนี้วิจิตรพิสดารพวกที่หนักไปในทางกามไปในทางรสก็จะเอาพวกนั้นมาโชว์ใช่ไหมส่วนพวกที่หนักไปในทางที่ไม่ใช่กามเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆคือเขาไม่ได้มาโชว์ด้วยนะซ้ำนะเขาก็แค่ว่าแบบใช้ไปในชีวิตประจำวันของเขานี่คือมีไลฟ์สไตล์มีวิธีการคิดมีการทำงานไปคนละแบบทีนี้พอเวลาผ่านไปท่านผู้ฟังด้วยการที่มีอาหารการรับประทานที่ทำให้เมามายในกลุ่มแรกนี่ทำให้พอกินอาหารแล้วประมาทแล้ว
2: ร้องรำเล่นเมาพอเมากันได้ที่เวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็รีบกลับจะไปร้องไปเล่นไปเมากันต่อ

ชำระล้างตรงนี้ให้สะอาดไปเลยทั้งต้นตอของอุจจาระปัสสาวะนี่ก็จะพัดให้มันเกลี้ยงไปหมดเลยก็คือจะเอาน้ำมาท่วมก่อแห่งนั้นกำจัดทั้งคนกำจัดทั้งกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆพวกมนุษย์นี่มาสร้างปัญหากำจัดออกไปให้หมดพอพวกเทวดาเขาตกลงกันแล้วเขาก็จะทำตามนั้นนะด้วยฤทธิ์ของเทวดาแต่ว่ามีเทวดาอยู่ตนหนึ่งในบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้รักษาศีลก็เลยไม่อยากจะก็แค่ว่ามาฆ่าพวกมนุษย์นะแต่ด้วยเหตุเพียงแค่ว่าเขามาทำสกปรกทำให้มันเหม็นไม่ต้องถึงขนาดฆ่ากันหรอกแล้วว่าก็เป็นแค่ส่วนน้อยไม่ได้ส่วนใหญ่เอางี้แล้วกันไปเตือนเทวดาตนหนึ่งก็เลยไปเตือนพวกมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาไปเตือนเนี่ยเขาก็ปรากฏตัวไปแบบเป็นเทวดาท่านผู้ฟังคือแบบมีแสงสว่างเหาะได้ยืนอยู่บนอากาศมีเรื่องแต่งกายอะไรสวยงามคือแน่นอนไม่ใช่คนที่เนี่ยอะแล้วก็ให้รู้เลยว่าเป็นเทวดาแล้วมาเตือนว่าเนี่ยวันพระหน้านี่15ค่ำนี่มันจะมีน้ำท่วมใหญ่นะท่านจงหาที่พักที่อื่นที่มันจะปลอดภัยเถอะเกาะแห่งนี้นี่จะถูกสึนามิซัดเข้ามาท่วมทุกอย่างพังเละยับทุกอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะฆ่าท่านเสียแล้วท่านดันทำสกปรกพอให้โอวาทแล้วก็หายไปส่วนเทวดาที่เหลือท่านผู้ฟังเอ้าเขาไม่พอใจแล้วตัวนี้ไปเตือนเขาได้ไงนี่ฉันจะกำจัดพวกมันอยู่แล้วกลัวว่าพวกมนุษย์จะเตรียมตัวแล้วก็ไม่ถูกตัวเองกำจัดก็คือจะไปฆ่าตรงๆเนี่ยท่านผู้ฟังเทวดาเขาไม่ทำเขาคือให้น้ำท่วมบังเฮฟ้าผ่าบังเฮข้าวยากหมากแพงบ้างน้ำแล้งบ้างอะไรบ้างเพื่อดีจะให้มนุษย์มันตายไปเองนะอันนี้เขาก็ทำน้ำท่วมคุณอยู่ไม่ไหวคุณก็จมน้ำตายไปเทวดากลุ่มที่สองก็มีความคิดว่าต้องกำจัดพวกมนุษย์นี้ให้สิ้นซากไปไม่ได้แล้วแต่ไปเตือนกันอย่างนี้คราวนี้จึงเนรมิตให้เลิศหรูอลังการกว่าเทวดาตัวแรกนั้นด้วยมาบอกว่าโอ้ยท่านจะมีกลัวกังวลใจอะไรท่านไม่ต้องกังวลใจหรอกเกาะนี้มันไม่เคยมีน้ำท่วมเลยดูดิข้าวเอ่ยน้ำเอ่ยทั้งต้นอ้อยต้นผลไม้ต่างๆมันเติบโตกันมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มีข้าวมีน้ำพอเพียงไม่มีภัยใดๆเลยมันไม่เคยท่วมมาก่อนท่านสบายใจเถอะอยู่กันอย่างสบายใจเบิกบานใจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะคุ้มครองเราจะดูแลให้นานเทวดากลุ่มที่สองเรียกว่าเทวดาที่อยู่ทางทิศใต้นะเอางี้แล้วกันเทวดาตนแรกที่มาเตือนเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือพวกเทวดาทางเหนือมาเตือนชาวเกาะว่าระวังน้ำท่วมให้เตรียมไปอยู่ที่อื่นพวกเทวดาทิศใต้มาบอกว่าเฮ้ยน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมมาก่อนเลยก่อนนี้อุดมสมบูรณ์จะตายพวกท่านอยู่กันอย่างสบายใจเถอะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องระมัดระวังใดๆสบายสบายไว้ถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังคำของเทวดาจากทางเหนือและคำของเทวดาจากทางใต้แบบนี้แล้วนี่จะคิดยังไงจะคิดยังไงก็แน่นอนมีคนคิดทั้งสองแบบท่านผู้ฟังพวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ไม่ค่อยหนักไปในทางกินดื่มเนี่ยนะเขาก็แบบใช่มันอาจจะน้ำท่วมก็ได้เราจะทำกันยังไงเราจะทำกันยังไงเราก็ต่อเรือแล้วกันนะถ้าจะไปที่อื่นเนี่ยเราต้องเอาไม้อะไรต่างๆมาต่อเรือทักษะเราก็มีพวกที่คิดกลุ่มหนึ่งก็เป็นมีความคิดแบบนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมีพวกช่างไม้นะที่หนักไปในทางรสอาหารหนักไปในทางกามหาความสุขทางตาทางหูเขาก็มีความเพลิดเพลินไงมีความบันเทิงใจจะเศร้าโศกไประมัดระวังทำไมทำไงให้เหนื่อยแล้วก็อยู่กันมากินก็บายดีอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปต

0: เตรียมกงเตรียมการอะไรอ่ะไม่ต้องทำให้มันเหนื่อยไปหรอกพอแบ่งเป็นสองกลุ่มอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราพอสตัวนี้ก่อนนะเราพอสตัวนี้ท่านผู้ฟังคิดยังไงเหตุการณ์วันนี้ปัจจุบันเนี่ย2569ท่านผู้ฟังมีคนก็ออกคลิปมาโอ้ยโซเชียลเนี่ยประจำข่าวจริงก็มีนะข่าวลวงก็มีข่าวปลอมเฟกนิวส์นะอันนี้คือที่มันเกิดมาแล้วนะคำว่าเฟกนิวส์เนี่ยคือเรารู้แล้วว่ามันไม่เกิดที่บอกว่ามันเกิดอย่างนี้กับอย่างนี้จริงๆมันไม่เป็นอ่ะอันนี้คือที่มันผ่านมาแล้วนะแล้วก็ข่าวจริงๆก็คือจริงๆมันเกิดหรือมันไม่เกิดกันแน่อันนี้คือที่ผ่านมาแล้วแต่สิ่งนี้เรากำลังพูดถึงอนาคตนะเขาบอกว่า15ค่ำเดือนหน้าขึ้น15ค่ำเดือนหน้าน้ำจะท่วมมันยังไม่เกิดที่มามีไหมมีด้วยนี่ไงเทวดาด้านเหนือเขาบอกน้ำจะท่วมที่มาล่ะที่ว่าไม่เกิดอ่ะเทวดาด้านใต้บอกไม่ท่วมแล้วเทวดานี่คือใครแต่ถ้าสมมติเป็นนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยตัวดีเลยท่านผู้ฟังมีความเห็นเป็นสองอย่างอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วน้ำท่วมแน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่แน่มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แยกเป็นสองคือน้อยมากนี่มันก็มีสัดส่วนด้วยนะท่านฟังนะส่วนใหญ่อาจจะเห็นตรงกันแต่ส่วนที่ไม่เห็นด้วยมีผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นส่วนน้อยก็มีนะและทางเลือกที่3ที่4นี่มีไปอีกไม่ว่าจะศาสตร์ทางด้านไหนดูด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเมื่อก่อนว่ากินไข่ได้วันละฟองไข่ขาวได้หลายฟองอยู่แต่ไข่แดงได้วันละฟองต่อมาบอก2ฟองได้ทุกวันนี้ 3-4 ฟองไม่เป็นไรกินเข้าไปเลยเรื่องไขมันนี่ก็อีกนะตอนแรกบอกไขมันเนี่ยโอ้ตัวดีเลยทำให้อ้วนเป็นคอเลสเตอรอลทุกวันนี้บอกไม่ใช่ไขมันละไขมันกินได้เอ้าแล้วมากลายเป็นน้ำตาลแทนเมื่อก่อนบอกน้ำตาลดีให้พลังงานดีที่สุดต่อมาบอกโอ้น้ำตาลไม่ดีให้พลังงานมากเกินไปแล้วก็เลยมาผลิตสารให้ความหวานแทนต่อมาสารให้ความหวานก็ไม่ดีอีกงงที่สุดเลยคำถามคือพอเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลเขาศึกษากันมาใดๆทั้งหลายแหละมีความเห็นเป็นสองอย่างเสมอนี่เราไล่กันมาตั้งแต่เรื่องสังคมการเมืองนะข่าวสารทั่วไปนะอดีตนะเฟกนิวส์ก็มีนะข่าวจริงก็มีนะอนาคตนะอนาคตมันยังไม่เกิดนะพวกที่ทำนายทางด้าน geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งเศรษฐศาสตร์ก็คิดแบบหนึ่งนี่คือนั่นสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็เหมือนกันอีกวิทยาศาสตร์นักวิจัยมีความเห็นเป็นสองอย่างไม่ใช่แค่ด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์ท่านผู้ฟังแม้แต่ด้านจิตวิญญาณเอายังแยกเป็นสองอะไม่ใช่แค่สองละสามสี่ห้าเลยกลุ่มหนึ่งบอกพระเจ้ามีจริงอีกกลุ่มหนึ่งบอกพระเจ้าไม่มีจริงอีกกลุ่มหนึ่งบอกกรรมไม่มีผลของกรรมไม่มีอีกกลุ่มหนึ่งบอกมีผลของกรรมมีกรรมมีอ้าวแล้วเรารับฟังหมดทุกอย่างเนี่ยมันจะว่ายังไงอะวิทยาศาสตร์โอ้โหศาสตร์มีหลักฐานนั่นนี่โน่นโอ้ยหลักฐานดูสิฟิสิกส์ออกมาก็อ้าวยังเป็นควอนตัมฟิสิกส์เป็นแมคานิกฟิสิกส์ทางด้านชีววิทยาโอ้นี่ก็ไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวงานวิจัยใหม่มาอีกเปลี่ยนความคิดอีกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติอีกสังคมศาสตร์ก็เหมือนกันแม้ด้านจิตวิญญาณอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้รับฟังข่าวใดๆแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงเชื่อไหมหรือจะไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์ในโลกเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆนะในทุกๆเรื่องเลยนะการลงทุนเศรษฐกิจโอกาสการค้ามีแม้แต่วงการสายมูที่ว่าด้านจิตวิญญาณใช่ไหมจิตวิญญาณที่เป็นปัญญามันก็ดีแหละสายมูเองยังมีหลายแบบเป็นสายพระเครื่องแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกต้องอย่างนี้โอ้พิธีกรรมนี่เยอะเลยเอ้แล้วยังไงกันแน่ ท่านผู้ฟังพอฟังจุดนี้แล้วลองนึกย้อนดูนะว่าเฮ้ยแล้วเราตัดสินใจยังไงตอนนั้นที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันควรจะเป็นเราควรจะตัดสินใจยังไงล่ะในที่มันควรจะเป็นในที่นี้ท่านผู้ฟังช่างไม้ก็ทำยังไงวิธีคิดของเขาท่านผู้ฟังเขาทำในลักษณะที่ไม่ว่าจะออกมาทางด้านไหนเนี่ยนะไม่มีปัญหาคือให้เกิดความสบายใจถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่ต้องไปก็อยู่ต่อก็ที่นี่ก็มีอะไรกินสบายถ้าน้ำท่วมฉันก็รอดฉันก็ไม่ต้องถูกน้ำท่วมซัดไปยังมีที่แห้งยืนเหยียบถึงเขาคิดงี้หมายความว่าไงคือเขาก็ต่อเรือไงท่านผู้ฟังโดยเขาก็ไปชักชวนกลุ่มที่หนักในทางรสในทางกินดื่มเนี่ยนะเอ้ยมาช่วยกันทำดีกว่ามาเรามาช่วยกันทำซึ่งพวกนั้นนะเขาไม่ได้ฝึกทำไมอย่างนั้นเขาก็จะฝึกมาแต่จะกินจะดื่มจะเล่นจะบันเทิงพอจะมาทำงานอะไรเนี่ยมันเลยแบบโอ้ยไม่อยากทำขี้เกียจนั่นนี่เขาก็เลยไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะไปทำทำไมฉันก็ยังก็ไปน้ำมันไม่ท่วมหรอกฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้ต่อไปเขาว่าไปงั้นแต่พวกที่เขาไม่ได้หนักไปในทางรสอาหารการกินดื่มพวกนี้เขาฝึกทำมาอยู่แล้วงั้นก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงก็ทำส่วนนี้เราก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเราก็ทำไปเขาก็ทำไปทำเท่าที่เขาทำได้ก็มีเรือพอที่จะแบบอยู่กันได้ในกลุ่มคือถ้าร่วมกันมันก็ทำเรือลำใหญ่หน่อยได้ถ้าไม่ร่วมกันก็ทำเรือเล็กหน่อยพอที่ตัวเองและพวกจะขึ้นไปได้แล้วเขาก็ทำเรือไปเราพอสตรงนี้ก่อนดูบ้างเรามาพิจารณาตรงนี้นึกย้อนมาในชีวิตของตัวเรานะหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องพิจารณาที่นี้คือเรื่องความสบายใจตรงไหนทำแล้วสบายใจสบายใจในที่นี้ไม่ใช่เพลิดเพลินใจนะเพราะว่าเพลิดเพลินใจเนี่ยมันคือหลงมันคือเพลินเป็นโลภะเป็นราคะเป็นโมหะเพลินไปตามความสุขเฉพาะหน้าความสุขทางตาทางหูถ้าเราเพลินไปตามความสุขทางตาทางหูให้มั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังว่าเรากำลังพลาดอะไรอยู่สักอย่างที่เราบางทีเราก็ไม่รู้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ดูอีกเคสหนึ่งคือกรณีของพวกชาวบ้านกาลามะในพระสูตรที่ชื่อว่ากาลกุตตสูตรที่ก็มีคนมาบอกเหมือนกันอะนี่คือในทางด้านจิตวิญญาณเลยนะว่านรกไม่มีชาติหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกมีนะนรกมีสวรรค์มีชาติหน้ามีบุญมีบาปมีเอาสองนี้ตรงข้ามกันเลยแต่ว่าถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งต้องผิดเพราะฉะนั้นทำยังไงหลักคิดนี้เหมือนกันเลยทั้งหมดให้สบายใจว่าไม่ว่าจะออกตรงไหนฉันไม่เสียประโยชน์ฉันต้องได้ประโยชน์คิดอย่างนี้นะเราจะสบายใจนะไม่ว่าถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้ฉันต้องได้ประโยชน์ฉันจะต้องไม่เสียประโยชน์ถ้าชาติหน้ามีชาติหน้านั้นฉันก็ต้องได้ประโยชน์ฉันต้องไม่เสียประโยชน์แล้วประโยชน์เขามองยังไงด้วยท่านผู้ฟังเขาก็มองความที่ว่าถ้าสมมติชาตินี้เสียประโยชน์นี่ก็คือถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิมีโทษใดๆเกิดขึ้นเอางี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดกฎหมายใดๆถ้าไม่ทำผิดกฎหมายใดๆไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นรักษาศีลห้าเนี่ยก็ไม่ถูกติเตียนในชาติปัจจุบันนี้ละก็ไม่เสียประโยชน์ในปัจจุบันนี้ถ้าชาติหน้าไม่มีนะปัจจุบันนี้ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่ว่าฉันมีศีลจะไม่ถูกด่าไม่ถูกว่าแน่นอนแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะถ้าชาติหน้ามีจริงด้วยศีลนี่ฉันไปสวรรค์ด้วยนะเขาก็เลยรักษาศีลเนี่ยท่านผู้ฟังชาวบ้านกะละมะนี่เขาก็รักษาศีลมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวาจาความดีทางกายทางวาจาทางใจเขาทำพอเขาทำปุ๊บเขาได้ประโยชน์สองต่อถ้าชาติหน้าไม่มีปัจจุบันนี้เขาไม่ถูกติเตียนเขาถูกยกย่องไม่ถูกติเตียนเพราะไม่ผิดศีลเป็นต้นไม่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถูกยกย่องเพราะมีศีลเป็นต้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะ คูณ2 2เด้งเลยว่าตายไปไปสวรรค์อีกเขาคิดอย่างนี้เขาถึงสบายใจไม่ว่าจะออกด้านไหนเขาสบายใจหมดแต่ในขณะที่นะมองมุมกลับตัวบุฟังถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันก็กินสิเที่ยวสิเล่นสิดื่มสิกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยคือคุณมีความเพลิดเพลินในปัจจุบันใช่ไหมถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้ไปตกนรกเนี่ยที่คุณบันเทิงแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยคือคุณกลบเกลื่อนเอาความสุขเฉพาะหน้าทางตาทางหูมากลบเกลื่อนความกลุ่มใจกังวลใจไม่หลงใจแบบเครียดเอาไว้หนูว่าถ้าชาติหน้ามีจริงพวกนี้แบบว่าโอ้ฉันไปตกนรกแน่เลยฉันกังวลใจเอาทำไงเอางั้นกินก่อนดื่มก่อนนะฮะความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยมาปิดบังความกังวลใจเอาไว้นี้ประมาทเพราะว่าคุณเอาเพลินมาบังกลบเกลื่อนความกังวลใจแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเขาไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาต้องได้ประโยชน์หมดไงเขาต้องรอดหมดเขาจะคิดอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นทำอะไรล่ะท่านผู้ฟังในที่นี้ชาวเรือช่างไม้ทั้งหลายกลุ่มที่เขาไม่ประมาทเขาก็ต่อเรือแต่เรือไม่ได้ยากอะไรฉันก็ทำของฉันอยู่แล้วแล้วก็ทำเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ถ้าน้ำมาท่วมฉันก็ขึ้นเรือถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็อยู่กับพื้นธรรมดาไม่มีปัญหาเราชาวกะละมะทำยังไงเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีศีลมีสัมมาวาจามีความประพฤติดีทางกายวาจาใจไม่ว่าจะออกหน้าไหนเขาสบายเลยเขาไม่ร้อนใจเขามีความสบายใจตัวเราท่านผู้ฟังเหมือนกันนี่จึงเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่ามรรคนี่มรรคแปลว่าทางมีปัญญาศีลสมาธินี่มันเป็นหนทางเพื่อความสุขในปัจจุบันและเวลาต่อมาอยู่แล้วดีไซน์ไว้แล้วเพื่อประโยชน์สองด้านไม่ว่าออกด้านไหนคุณชนะแน่นอนคุณสบายใจแน่นอนแต่ที่ประมาทคือเอาความเพลินมากลบเกลื่อนความทุกข์แล้วนึกมาถึงในสถานการณ์ปัจจุบันของเรานะตัววางนะไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องทางการทหารมันจะมีด้านแบบนี้เสมอกลับมาที่พอถึงวันขึ้น15ค่ำวันเพ็ญท่านผู้ฟังน้ำมันก็ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันท่วมเข้ามาในเกาะระดับประมาณเข่าในพวกที่ทำเรือไว้เนี่ยก็เริ่มเอาของขึ้นเรือแล้วท่านผู้ฟังถึงเวลาเอาของขึ้นเรือเตรียมไว้เอาของขึ้นเรือคนบางส่วนก็ขึ้นไปพวกเด็กผู้หญิงก็ขึ้นไปก่อนพวกผู้ชายก็เตรียมข้าวของอะไรเอาขึ้นเรือพวกที่ไม่ได้มีเรือทำยังไงเฮ้ยมันก็น้ำท่วมธรรมดานะมันชำระล้างสิ่งสกปรกเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวน้ำก็ลดเอากระบะปลอบใจกันไปมากินดื่มปลอบใจกินน้ำอ้อยกินน้ำหวานไปน้ำคราวนี้ไม่ลดมันขึ้นมาถึงเอวอย่างนี้เอวทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำก็ลดนั่นนี่พวกประมาทก็ว่ากันไปจนท่วมถึงอกนี่ท่านผู้ฟังราคานี้มันไม่ได้หยุดแค่อกแล้วมันซัดมาบึ้มเลยพวกที่อยู่บนเรือนะก็รอดขึ้นเรือออกไปได้พวกที่ไม่มีเรือนะก็ลอยคอตุ๊ป่องคนหนึ่งไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ไม่ทันนานก็ตายเงินไม่มีอาหารไม่มีที่ยืนเหยียบถึงน้ำท่วมแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอา2สัปดาห์หรอกเอาอาทิตย์เดียวไม่ต้องเอาอาทิตย์หนึ่งหรอก3วันนั่นแหละบางทีไม่รอดเลยถ้าคุณไม่มีที่แห้งยืนเหยียบถึงไม่มีอาหารไม่มีน้ำตายเสร็จท่านจะมีคำพูดไว้ท่านผู้ฟังว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนะความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายนะตายกับไม่ตายเราไม่ได้ดูกันใกล้ๆแค่ว่าโอเคคุณก็สิ้นชีวิตไปชาตินี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าความตายถ้าเรามองดูในลักษณะเป็นบุคลาธิฐานท่านผู้ฟังหมายถึงว่าคุณไปในที่ที่มันไม่ดีที่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในที่นี้คือตายไปแล้วไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าไปสวรรค์นั่นคือ ไม่ตายนะคือดีนะยิ่งถ้าไปนิพพานนี่ก็คือดียิ่งขึ้นไปอีกนี่คือไม่ตายเอ๊ะทางไหนที่จะไปสู่นิพพานล่ะคือทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐอีกตัวอย่างหนึ่งต้องบอกเป็นเรื่องของคนที่รอดแต่ไม่รอดและในที่สุดก็ยังรอดได้คือเรื่องของกลาสีที่เรือแตกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพาหิยะคือตอนแรกเนี่ยรอดมาได้แต่รอดดันไม่รอดนะรอดมานี่คือว่าเรือเนี่ยมันโดนพายุไงโดนพายุเสร็จแล้วตีจนเรือแตกเลยนะเรือแตกแล้วตัวเองได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งเกาะมาได้ในขณะที่เพื่อนๆทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันนี่แบบถูกปลากินบ้างถูกปูกินบ้างเสียชีวิตอดทนไม่ไหวตายไปในระหว่างทางบ้างคือตายไม่รอดแต่พายะนี่ก็เอาไม้กระดานแผ่นหนึ่งรอดมาได้พอรอดมาได้นี่โอ้โหน้ำซัดเซ็ดเลยจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดลุ่ยมาขึ้นอยู่ที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าท่าสุปารกะปัจจุบันนี้ก็คือเขตแถวเมืองเชนไนทางด้านใต้ของประเทศอินเดียตอนขึ้นมาท่านั้นเนี่ยก็หาเปลือกไม้อะไรแถวนั้นมาปิดบังส่วนลับเอาไว้แล้วก็เดินมาโซซัดโซเซเสื้อผ้าไม่มีผมเผ่าหนวดเครารุงรังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็แบบถืออาหารมาสำหรับจะมาบูชาเทพเจ้าแห่งทะเลอยู่แล้วนะเขาเห็นพายะคนนี้เขาก็เลยโอ้ท่านนุ่งเปลือกไม้ท่านต้องเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วแน่นอนโอ้ขอท่านจงรับพายะธรรมข้อนี้ของข้าพเจ้าเถิดพายะก็หิวข้าวอยู่แล้วท่านฟังเอาเลยไม่ต้องรอรับมาเลยเฮ้ยคนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เอาข้าวมาให้เรากินเออกราบมับมับด้วยเออดีเหมือนกันอีกคนหนึ่งเขาก็เห็นคนนี้ทำเขาก็เอาบ้างเพราะคนแรกนี่พอทำบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโดยเอาพายะมาเป็นนิมิตแล้วเนี่ยกลับไปทำธุรกิจขึ้นนะคราวนี้ขายของได้มีความอะไรที่ปรารถนากับสำเร็จตามนั้นก็เลยไปคุยให้เพื่อนฟังโอ้นี่มีพระอรหันต์คนหนึ่งเปลือยกายอยู่แถวท่าสุปารกะนั่นแหละท่านจงไปบูชาจาก1คนเป็น2คนจาก2คนเป็น4คน4คนเป็น8คนไปเลยอาศัยศาลเจ้าตรงนั้นอยู่เลยท่านผู้ฟังเขาเลยเรียกว่าพาหิยะทารุจิริยะพาหิยะไหนอ่ะพาหิยะคนที่เอาผ้าเปลือกไม้มานุ่งนั่นแหละทารุจิริยะนี่คือเปลือกไม้ท่านผู้ฟังนี่รอดจากความตายคือเรือแตกนะแต่ไม่รอดจากมิจฉาทิฏฐิที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นที่ว่าไม่ได้เป็นอรหันต์คนหนึ่งเขาตั้งให้อรหันต์ชาวบ้านตั้งให้แกก็มีคำสอนดีๆอะไรบ้างแหละเรื่องคุณจะทำอะไรแกก็พอรู้บ้างแกก็เลยสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้ลูกศิษย์ก็บอกโอ้อาจารย์ของเราเป็นพระอรหันต์แน่นอนลูกศิษย์ใครก็บอกว่าอาจารย์ตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือติดบ่วงของมิจฉาทิฏฐิแล้วคือรอดจากภัยคือความตายจากเรือแตกเรือล่มนะแต่มาไม่รอดจากบ่วงคือภัยคือมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าพายะนี่ยังมีเพื่อนดีท่านผู้ฟังมีโชคดีตรงนี้ตรงหนึ่งตรงที่เพื่อนในชาติก่อนพบก่อนที่เคยเป็นภิกษุด้วยกันมาแล้วเขาได้บรรลุเป็นอนาคามีได้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสมาเห็นเพื่อนเก่าอย่างพาหิยะที่มาหลงตนเองว่าเป็นพระอรหันต์ให้คนเขากราบเขาว่าอยู่ติดลมมิจฉาทิฏฐิทั้งที่รอดจากภัยคือเรือแตกมาได้แต่มาไม่รอดจากความคิดนึกกับดักในข้อนี้เลยมาเตือนสติหมู่ฟังเลยมาเตือนสติพาหิยะว่าเฮ้ยพระอรหันต์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะ พระอรหันต์จริงๆที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอยู่ทางตอนเหนือนู่นในแคว้นมคธซึ่งตัวเองตอนนั้นอยู่แถวเชนไนทางตอนใต้ให้ไปหาซะเพื่อว่าจะได้บรรลุธรรมจริงๆกับเขาสักทีไม่ใช่ว่าปฏิญญาว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นแต่จริงๆไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนเที่ยวไปโฆษณาท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยฉันมีเงินเท่านั้นเท่านี้ฉันมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาโชว์เงินน่ะมีกิจจำเป็นต้องใช้เงินเอามาให้ดูไม่ได้ไม่มีจ่ายจริงๆโฆษณาว่ามีแต่จริงแล้วไม่มีเอ้ามีแต่ราคาคุยนี่นะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นปาหิยังพอได้รับการเตือนสติตมุฟังปาหิยังคิดได้นี่ยังมีโชคดีตรงนี้ที่มีเพื่อนมาเตือนรอดแล้วนะรอดจากภัยคือเรือแตกมาติดกับอีกไม่รอดจากภัยคือมิจฉาทิฐิตอนนี้มีเพื่อนดีมาช่วยโอ้โหรอดหลุดออกมาจากติดกับบ่วงคือมิจฉาทิฐินั้นมาตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าในเดินทางในนิทานก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่าเดินทางจากเมืองเชนไนไปที่เมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเครื่องบินนี่ก็ต้องมี5ชั่วโมงถ้าเดินทางโดยรถยนต์นี่ก็ต้องเป็น 20-30 ชั่วโมงนู่นน่ะถ้าเดินทางโดยเท้าหรือขี่ม้าขี่ช้างเนี่ยก็ต้องเป็นหลายๆวันนู่นน่ะแต่ก็บอกว่าวันเดียวเนี่ยหมายความว่านับคืนเดียวคืนเดียวคือคืนไหนเพราะว่าพอไปถึงที่จะต้องนอนพักไม่ต้องว่าต้องรีบเข้าที่พักตอนที่ยังมีพระอาทิตย์อยู่ไม่เลยค่ำตรงไหนเดี๋ยวพระอาทิตย์หมดตรงไหนเดินทางต่อไปไม่อยากหยุดจนกระทั่งมันไปต่อไม่ได้แล้วจึงค่อยนอนพักตื่นนี่ตื่นก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกพอพระอาทิตย์เริ่มมีแสงขึ้นมาปุ๊บไปเลยไม่ต้องรอให้ขึ้นเต็มที่เพราะนั้นแต่ละคืนแต่ละที่แต่ละจุดที่นอนพักนี่ยังไม่ได้ว่า1ราตรีเต็มๆไม่ได้เพราะจึงไม่นับว่าเป็น1ราตรีก็นับ1ไปเรื่อยๆ1ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ขึ้นวันใหม่สักทีเนี่ยด้วยความรีบร้อนด้วยความเร่งรีบเอาเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องรองเอาเรื่องการไปถึงเป็นเรื่องสำคัญจึงได้ไปถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงแล้วขอฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวบิณฑบาตเสร็จก่อนโอ้เกือบไม่ได้เหมือนกันขออยู่3รอบจนรอบที่3เนี่ยจึงได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเรื่องให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินล่ะพอได้ฟังตรงนี้เท่านั้นท่านฟังรอดคราวนี้รอดของจริงเลยไม่ใช่แค่รอดจากเรือแตกไม่ใช่แค่รอดจากมิจฉาทิฐิแล้วก็ไปสวรรค์แต่รอดคราวนี้รอดพ้นไม่ตายเป็นอมตะคือไม่มีการเกิดอีกต่อไปเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์รอดแล้วนี่ท่านผู้ฟังแต่ร่างกายนี้ก็ยังถูกวัวขวิดนะนี่ถือว่ารอดแล้วนะแต่กายยังไงมันต้องตายเพราะมีเกิดมาแล้วต้องมีตายพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะว่าท่านตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วท่านก็ต้องปรินิพพานเขาจะไม่เรียกว่าตายแบบไม่รอดแบบนั้นแต่เรียกว่าปรินิพพานเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่ารอดพ้นจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายก็ยังปรินิพพานปรินิพพานนี่คือรอดหมู่ฟังรอดจากภัยคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติไม่ตายแล้วเพราะไม่ไปเกิดถ้าตายต้องไปเกิดอีกใช่ไหมแต่พอไม่ต้องไปเกิดอีกการตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าการตายแต่เรียกว่าปรินิพพานรอดพ้นภัยอย่างนี้ที่รอดพ้นได้นั้นเพราะอะไรนะอ๋อก็เพราะว่า ปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐไงถ้าเราอยู่บนเส้นทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐท่านผู้ฟังเราจะรอดจากภัยเหล่านั้นภัยอาจจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยภัยเหล่านั้นบางทีเราอาจจะมีใครช่วยได้พวกกู้ภัยบางทีก็ไปช่วยก็อาจจะช่วยได้ภัยจากสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติต่างๆอันนี้บางครั้งยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่มันเป็นภัยจริงๆท่านผู้ฟังคือภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนะเจ็บหมอเขาช่วยได้เช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งเขาก็ช่วยให้ยารักษาพอไม่เป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งหายบางทีเป็นโรคหัวใจเขาก็ให้ยารักษาได้แต่ว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุเขาก็ยังทำแผลให้ได้แต่ความเจ็บเนี่ยมันเจ็บจริงๆจะมาช่วยกันไม่ให้เจ็บโอ้ยังไงก็เจ็บบรรเทาได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้หมดแกนี่ก็ไม่ได้เลยที่บอกว่าคนนี้เขายังเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ดูไม่แก่เลยจริงๆมันแก่นั่นแหละแต่เขาปกปิดเอาไว้มันมองไม่เห็นเฉยๆในที่เขาไม่ให้ดูจุดที่มันแก่เขาไม่ให้ดูมันก็เลยไม่เห็นเขาก็ให้ดูแต่ตรงมันไม่เปลี่ยนดิก็เลยคิดว่าไม่แก่แต่ความแก่มีแน่มาแน่มีมาแล้วช่วยกันละกันไม่ได้เลยนะทุกฝั่งลูกจะมาบอกว่าเออแม่อย่าแก่เลยเดี๋ยวลูกแก่ให้แม่จะบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้อย่าตายเลยเดี๋ยวแม่ตายแทนให้มันไม่ได้ทุกฝังมันเป็นลักษณะที่เกิดเฉพาะตนไม่ได้ว่าจะใครจะช่วยใครได้เมื่อภัยแบบเนี้ยมาถึงซึ่งมาแน่อะไรล่ะจะเป็นตัวช่วยนั่นก็คือองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศีลสมาธิปัญญาพูดสั้นๆนี่แหละจะมาเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้เราพ้นจากภัยความตายไม่ว่าจะมารูปแบบของภัยธรรมชาติสัตว์ร้ายโจรขบถน้ำท่วมไฟไหม้ใดๆก็ตามกรณีของพาหิยะมาในรูปแบบของแม่วัวมาควิดตอนที่ท่านไปหาผ้าจีวรจากกองหยากเยื่อมาเพื่อที่จะขอบวชกับพระพุทธเจ้ามีแม่โคมาควิดในเวลาที่มาควิดนี่ก็ทำให้เส้นเลือดใหญ่ตรงโคนขาข้างซ้ายมันฉีกขาดเลือดไหลออกจากตัวหมดไม่ทันนานก็ตายแต่ความตายในครั้งนั้นท่านผู้ฟังทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านพ้นละเหนือละรอดละรอดจากความตายคือจิตหมดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีความตายทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีกิเลสละที่จะไปเกิดไปแก่ไปตายอีกไม่มีการจากไปครั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นการปรินิพพานอันนี้ถือว่ารอดรอดจากภัยคือความแก่ความเจ็บความตายประเด็นในที่นี้ท่านผู้ฟังที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังpauseแล้วก็ลองไตร่ตรองใคร่ครวญดูเนี่ยนะเพราะว่าในมิติหรือว่าโดเมนหรือในทางด้านการปฏิบัติที่เราจะทำได้นะทุกฝังมันมีหลายมิติและไม่ว่าจะมิติทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมก็ด้านหนึ่งมิติทางด้านการปฏิบัติทางวาจาทางกายนี่ก็อีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี่คือทางสิ่งภายนอกแต่ที่ว่าทางกายวาจานี่คือกายวาจาของเราที่เราจะเตรียมต้องทำยังไงพูดยังไงแล้วก็ทางใจก็มีเราจะต้องเตรียมทุกด้านไม่ประมาทเพราะว่าถ้าเรายังมีความกังวลใจเหมือนกรณีพวกช่างไม้นี่บางส่วนที่เขามีความกังวลใจแล้วเขามาปกปิดความกังวลใจนั้นด้วยการไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นให้มันเพลิดเพลินใจอันนี้คือประมาทใช่ไหมเราจะไม่ให้กังวลใจคือเราเตรียมใจจิตใจเราต้องดำรงยังไงต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสมาธิมีสติปัญญาทั้งกายล่ะทั้งวาจาล่ะ อ๋อก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าเราเตรียมใจแบบนี้ให้มีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาอย่างนี้เราจะมีความสบายใจใช่ไหมพอมีความสบายใจแล้วการกระทำทางภายนอกไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเตรียมข้าวของเราเตรียมได้เตรียมได้ตามเหตุตามปัจจัยที่เรามีบางคนมีมากก็เตรียมมากบางคนมีน้อยก็เตรียมน้อยถ้าไม่เตรียมจะตกใจมากถ้าเตรียมไว้มากจะตกใจน้อยหรือไม่ตกใจเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมซึ่งในทางจิตใจเนี่ยเราเตรียมได้กันอยู่แล้วทุกคนเนี่ยทุกฝั่งให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีการตระเตรียมจิตใจของเราให้ตั้งเอาไว้อย่างดีทางด้านกายภายนอกสิ่งของข้าวของจะมากจะน้อยใจเราสบายละถ้ามีชีวิตสืบต่อไปเราก็รอดถ้าชีวิตเราจะไม่มีต่อไปเราก็รอดเหมือนกันเป็นทางรอดที่พระพุทธเจ้าท่านออกแบบไว้ให้เพื่อให้เรามีความสบายใจในการทำในการปฏิบัติวันนี้จึงได้นำนิทานชาดกสองเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องสมุทธวานิชชาดกว่าด้วยพ่อค้าทางทะเลเป็นเรื่องของกลุ่มช่างไม้ที่ไปอยู่เกาะกลุ่มหนึ่งก็รอดพ้นจากภัยสึนามิน้ำท่วมอีกกลุ่มหนึ่งไม่รอดแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของท่านพระพาหิยะเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความที่บางคนรอดแล้วก็ยังกลับไปติดกับอีกติดกับดักแล้วยังรอดมาได้อีกในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .orgPANYA.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางบกและผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน8รายได้แก่ Grab Bolt InRide ทาดา Maxim Lineman Lala Move และฟินโกโกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมประกาศยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการทั้ง8รายหากพบการกระทำผิดจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชันหลังจากที่ได้ขอความร่วมมือตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ขับขี่ตื่นตัวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นโดยการทำใบขับขี่สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะไม่มีการผ่อนปรนหากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตามมาตรฐานความผิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังกินเห็ดป่าช่วงฤดูฝนย้ำไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีเห็ดป่าหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ซึ่งลักษณะของเห็ดบางชนิดคล้ายกันมากทำให้ประชาชนอาจเก็บมาขายหรือนำเห็ดพิษมาปรุงอาหารโดยไม่ตั้งใจข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569พบผู้ป่วยจากการรับพิษจากเห็ดสะสม 3,269 รายเสียชีวิต11รายพื้นที่ที่พบมากที่สุดคือเขตสุขภาพที่10ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารหลังรับประทานเห็ดพิษอาจมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและถ่ายเหลวในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่นไตวายตับวายจนถึงขั้นเสียชีวิต ากมีอาการผิดปกติควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านพร้อมแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดทางนี้แนะนำประชาชนให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินพร้อมย้ำความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบเห็ดพิษเช่นใช้ช้อนเงินจุ่มการต้มกับข้าวสารใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ดและสังเกตการเปลี่ยนสีไม่สามารถใช้ได้จริงนะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเชิญชวนประชาชนอุดหนุนมังคุดจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษถึงวันที่26กันยายนนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิต
10: นายอภิพัฒน์เลิศฤทธิ์สิริกุลผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ผลผลิตมังคุดในประเทศโดยเฉพาะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ำเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้รับผลกระทบอย่างหนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จึงบูรณาการความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในพื้นที่หลังสวนจำนวนกว่า 6,000 กิโลกรัมเพื่อเร่งระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกพื้นที่และช่วยสร้างช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยอตก.ได้นำมังคุดหลังสวนมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดจำหน่ายในวันนี้ถึง26กันยายนนี้ที่ตลาดอตก.จตุจักรกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่หน้าตู้ประชาสัมพันธ์ในราคากิโลกรัมละ35บาทหรือ3กิโลกรัม100บาทจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมอุดหนุนมังคุดช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการระบายผลผลิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วครับ25 กันยายน 2569ครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: คว ัน
1: นี้เรามาพบกันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าไม้สองรับ
0: ไม้สอง
1: รับไม้มา
0: คือเราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วเนอะพี่กบในข่าวยามเช้านะ
1: คิดว่าปีหนึ่งเราน่าจะเจอประมาณครั้งสองครั้งประมาณนี
0: ้เหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นชกเป็นรอบๆเหมือนแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะแบบ2ปีครั้ง4ปีครั้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ดูดีนะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณต้น
0: วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนด้วยนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ6 โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7 โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819/91 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้าแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์สดให้ได้ชมกันอีก1 ช่องทางแล้วครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดขึ้นมาแล้วนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเส้นทางไหนนะคะรถติดบ้างหรือยังเพราะว่
0: า
1: เมื่อช่วงเช้านะคะใครที่อยู่กรุงเทพเส้นรอบนอกเน
0: ี่
1: ยที่จะเข้ามาตั้งแต่สะพานใหม่มาปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังแล้วนะในบริเวณการทางลอดอุโมงค
0: ์
1: ระหว่างแยกแต่ละแยกเนี่ยเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
0: ใช่ตกตั้งแต่เมื่อวานเย็นๆแล้วก็หยิมหยิมมาตลอดคืนเลย
1: แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแต่ว่าช่วงกลางดึกเนี่ยมีตกหนักอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าในช่วงเช้านี้คิดว่าการจราจรเนี่ยน่าจะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยออกมาสักประมาณก่อนประมาณ4:45เนี่ยรถไม่ค่อยมีแต่เมื่อเช้าเนี่ยคาดการว่าคนน่าจะคาดคะเนแล้วแหละว่าถ้าฝนตกแบบนี้รถติดแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกก่อนพอออกก่อนปุ๊บรถติดค่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมแต่ว่าไม่ใช่ท่วมแบบว่ารถไปไม่ได้นะยังไปได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะหลายท่านทักทายมาบอกว่าอย่างอ่างทองรามศักดิ์อ่างทองเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะคะคุณวนิดาเข้ามาแล้วคุณหนุ่มนะคะเข้ามา
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้สภาพอากาศเป็นยังไงก็ทักทายกันมาได้นะการทบุรีฝนตกทั้งคืนเหมือนกัน
0: ใช่มีพี่พรที่พามาพี่เจษฎาพงมาพี่รจนาน
1: ะ
0: พี่วนิดานะครับพี่รามนะครับพี
1: ่
0: หน
1: ุ
0: ่มพี่หนุ่มทักไปแล้วพี่ไพบูลย
1: ์
0: พี่กิติการ
1: พี่นพพรนะคะคุณรามคุณรามคุณเรียมนี่แหละบอกว่าเช้านี้วันนี้ว่าน่ะสกลนครไม่มีฝน อยุธยาเนี่ยก็ตกทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้ก็ยังตกอย
0: ู่อยุธยาเนี่ย
1: น้ำ
0: ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก็เริ่มขึ้นแล้วนะสักนิดนึงใครอยู่แถวอยุธยาเนี่ยส่งข่าวมาบอกกันหน่อยเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาเขามีการปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเลยทำให้โซนที่ด้านล่างท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยอยุธยาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะเดี๋ยวรอดูในพื้นที่แจ้งข่าวกันมาสักนิดนึงนะครับพี่วนิดาบอกว่าฟังจากแม่สะเรียงนะแม่สะเรียงเป็นยังไงบ้างพี่พิสมัยราชบุรีฝนตกทั้งคืนด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์แจ้งเตือนในช่วงกลางดึกเลยนะประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งถึงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันพอตื่นเช้ามาอาจท่วมจริงๆนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันก็คือชัยภูมิอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมได้ภาคกลางก็ไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเรียกได้ว่าเกือบทั้งภาคเลยนะแล้วก็ภาคตะวันออกนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการโพสต์เตือนตั้งแต่กลางดึกแล้ว
0: ใช่ครับผมแล้วก็เขามีออกประกาศมาเหมือนกันนะครับฉบับล่าสุดเลยเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าช่วงนี้ไทยเราเองยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งจะมีผลยาวไปจนถึง27 กันยายนเหมือนกับประกาศก่อนๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกรมอุตุเขามีการออกประกาศกันอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เขาเจาะมาเฉพาะในช่วง25 ถึง 27 กันยายนเนี่ยทั้งเหนืออีสานตอนล่าง ภาคกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนยังคงตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผลมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะครับส่วนพี่น้องที่จะเดินเรือนะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็แรงขึ้น
1: อ
0: ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้ครับ
1: ค่ะมาดูปริมาณฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคเหนือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าวันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่า 60% ถ้าฝนตกต่อเนื่องมาแบบนี้นะคะปริมาณฝนเยอะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแน่นอนทางภาคกลางก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าน้ำเหนือไหลลงมานะคะตอนนี้ภาคเหนือวันนี้นะคะอยู่ที่ 60% แล้วก็ภาคอีสานฝน 70% นะคะจะตกหนักในบางที่บางแห่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 80% เยอะหน่อยค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% เหมือนกันภาคใต้อันดามัน 60% ส่วนภาคกลางวันนี้ 80% รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ 80% วันนี้ปริมาณฝนเยอะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าฝนตกต่อเนื่องซึ่งประกาศออกมาว่าตกไปถึงวันที่27ใช่ไหม27นี้ถ้าตกต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยวางแผนไว้ว่าจะต้องรับมือยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมในขณะที่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปเรื่องของโซนของภาคกลางเนี่ยเน
1: ื่อง
0: จากว่าอาจจะต้องติดตามเรื่องของการระบายน้ำจากทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางปภ.เองก่อนหน้านี้เขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับเมื่อช่วงวันที่23-24กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการที่จะเหตุจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเนื่องจากว่าเขาคาดการว่าในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยนะครับสถานี C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เองเนี่ยจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็จะมีลำน้ำน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบประมาณอีก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำเหนือที่จะเข้ามาในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วเลยจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีก70เซนจนถึง1เมตร70เซนติเมตรนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอย่างอยุธยาในโซนของอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินบางไทรแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเนี่ยรวมไปถึงอ่างทองที่พิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีและพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทในอำเภอสัพพยาต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ปภ.เขามีการแจ้งพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย10จังหวัดเนี่ยอย่างเช่นอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ส่วนทางฝั่งของกรมชลประทานเองเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำซึ่งก็จะมีการประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าฝนไม่มีการเพิ่มขึ้นนะฝนไม่ตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเขาจะต้องระบายน้ำเนี่ยไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าเมื่อคืนนี
0: ้
1: ฝนตกต่อเนื่องอันนี้เดี๋ยวไปติดตามทางกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งนะคะว
0: ่
1: าในวันนี้เนี่ยจะมีมาตรการยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมไปดูกันที่ยังคงเป็นที่เรื่องน้ำนะครับแต่ว่าไปดูในส่วนของทางป่าโมกอ่างทองสักนิดนึงนะเพราะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ในท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหเขาบูรณาการทั้งทหารฝ่ายปกครองชาวบ้านเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเองนายณทีมนตรีวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่ามีการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ของตำบลผงเหงนะครับอ่างทอง ถูกน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยล้นแนวตลิ่งท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นคือมอบสิ่งของยังชีพให้แล้วก็ขอให้ผู้ประสบภัยเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยแล้วก็ประสานผู้นำชุมชนเนี่ยแจ้งมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็บอกนะครับว่าเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยก็สแตนบายช่วย24ชั่วโมงกลุ่มเปราะบางเองก็ต้องสำรวจให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็หากต้องการเรือสัญจรเข้าออกเนี่ยก็สามารถติดต่อแจ้งมาได้นะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทุกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้ตำรวจเนี่ยเข้มงวดความปลอดภัยเรื่องของทรัพย์สินด้วยเนอะบางทีบ้านน้ำท่วมแล้วก็อพยพไปอยู่พื้นที่ที่ทางการเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็อาจจะต้องมีหน่วยงานต่างๆคอยดูแลเรื่องของทรัพย์สินบ้านเรือนเนอะป้องกันถ้ามีการขโมยเกิดขึ้นเนี่ยดำเนินคดี2เท่าเลยนะครับเพราะถือว่าซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนด้วย
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะมาดูในฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะ
0: ค
1: ุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านเองก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มสภาพอากาศด้วยค่ะซึ่งมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงออกมาเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้โดยกำชับให้จังหวัดเนี่ยที่ได้รับเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วกันเนาะบอกแบบนี้คือเป็นพื้นที่เสี่ยงจากมรสุมแล้วก็พื้นที่ที่ติดแหล่งน้ำหรือว่าอาจจะมีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะไว้อย่างล่วงหน้าทั้งกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะโดยมีการสั่งการนะคะว่าให้จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยตรวจสอบเร่งตรวจสอบความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญเลยแล้วก็สถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงซึ่งถ้าหากว่าพบว่าจุดไหนเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีข้อจำกัดในการรับมือก็จะต้องเร่งแก้ไขแล้วก็เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็เป็นห่วงเหมือนกันท่านกำชับเป็นพิเศษเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะโดยเฉพาะการจัดเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงกำลังคนแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยค่ะซึ่งก็ได้ขอให้หน่วยงานเข้าไป

0: ตามขั้นตอนที่กำหนดไว
1: ้
0: โดยไม่จำเป็นต้องร้องรอให้สถานการณ์นั้นรุนแรงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะแจ้งเตือนได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องของการสื่อสารท่านเองก็ย้ำเลยนะคะว่าในภาวะภัยพิบัติแบบนี้ต้องไม่ขาดตอนค่ะให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยใช้ทุกช่องทางแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ว่าต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้างสำหรับข้อมูลจากโซเชียลนะคะคุณเจเศรษฐ์เองก็บอกว่าไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าตำหนิการนำเสนอข้อมูลจากเพจหรือว่าช่องทางอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นยึดข้อมูลจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นข้อมูลหลักโดยเฉพาะข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำต่างๆเนี่ยมาจากหน่วยงานหลักนะอย่างเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาปปพ.อะไรแบบนี้สนช.เนาะกรมทรัพยากรน้ำก็ดูในภาพรวมแล้วก็รวมถึงสื่อภาคหลักนะคะสื่อหลักแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่ะ
1: อย่างของเราเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงพื้นที่ทั้งสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานอย่างกรมชลประทานเมื่อสักครู่ที่เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้คือทางท่านอธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาไปติดตามสถานการณ์น้ำในเบื้องต้นด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ C2 ของอำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอัตรา 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งกรมชลประทานเองเขามีการบริหารจัดการน้ำเหนือในเขื่อนเจ้าพระยาเขาทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่ให้กระทบในพื้นที่นะครับและเขามีการทำสื่อแจ้งเตือนไปยังด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมกันปรับการระบายรวมกับเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของน้ำทางตอนบนและฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเริ่มลดลงนะแต่จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนถึง27กันยายนอย่างที่บอกไปแล้วภาคกลางเองฝนก็เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเดี๋ยวกรมชลประทานเองเขาจะมีการกำชับให้ชลประทานในพื้นที่เนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ำพิจารณาข้อมูลอื่นๆด้วยนะนำมาวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดการน้ำกันต่อไปแต่ก็คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารแจ้งเตือนน้ำอย่างที่เมื่อสักครู่พี่กบได้บอกไปอย่างส่วนของคุณเจษฎาที่บอกว่าเดี๋ยวเขามีเซลล์บอร์ดแคสเนอะในการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องรับมือน้ำอย่างทันท่วงทีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ
0: ค่ะไปดูที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้นำทีมคณะเนี่ยลุยน้ำท่วมค่ะคุณต้นช่วยพระสงฆ์นะคะพ้นจากพื้นที่เสี่ยงคลองพระสะทึงนะคะหลังจากที่พื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่คลองพระสะทึงค่ะคือปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังซึ่งอยู่ที่ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงโดยน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะคุณปริญญาโพธิสัตว์นะคะท่านก็ได้นำทีมคณะนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับประเมินระดับน้ำแล้วก็ผลกระทบในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าภายในสำนักสงฆ์นั้นมีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นท่านผู้ว่าสักแก้วเองก็ประสานหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเข้าการช่วยเหลือพระนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปนะคะออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับ

0: ำลังคนแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ครับผมในขณะที่เมื่อสักครู่ที่สระแก้วเนอะขยับมาที่ชลบุรีกันสักนิดหนึ่งสั้นๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองที่
0: พ
1: ั
0: ทยา
1: ก็ท่วมในหลายจุดเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามีข่าวที่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับซึ่งเมืองพัทยาเองโดยนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเศษเนี่ยเขามีการเปิดสายด่วนนะ1337โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในส่วนของเมืองพัทยานะครับ1337ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามข้อมูลเรื่องของสถานการณ์น้ำได้แล้วก็ขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งทางท่านนายกเมืองพัทยาเขาก็มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่างเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการระบายน้ำเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังของเมืองพัทยาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณแยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้แล้วก็ถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้ร้านมุมอร่อยเก่านะอันนี้เขาติดตามเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงหลักๆที่พอฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ยน้ำจะท่วมขังได้ง่ายในส่วนของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการระบายน้ำของเมืองพัทยาเองเนี่ยรองรับปริมาณฝนได้ในระดับประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่ถ้าตกเยอะกว่านี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมรอการระบายเหมือนที่เจอเมื่อวานนี้แหละนะครับแล้วถ้าตกหนักในระดับ100ถึง120มิลลิเมตรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ3ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละครั้งแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกลงมาด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองพัทยาเขาก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด24ชั่วโมงถ้าใครอยู่เมืองพัทยาที่ยังคงเจอน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือก็สายด่วน1337นะครับ
0: ค่ะมาดูในฝั่งของกรุงเทพมหานครนะคะคนเมืองเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องรถติดอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วนี่มาเจอเรื่องของฝนตกไม่หยุดอีกนะคะก็อาจจะต้องการเดินทางเนี่ยอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่จะออกเดินทางจากบ้านที่ฟังอยู่ข่าวยามเช้าอาจจะต้องเช็คก่อนนะคะว่าเส้นทางไหนบ้างมีน้ำท่วมบ้างนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องยาวๆมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักๆหลายจุดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกค่ะก็เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางก็วางแผนการเดินทางด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ไหนต่ำๆนะอย่างเช่นเส้นสายไหมตกเนี่ยถ้าตกหนักต่อเนื่องประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะน้ำท่วมแล้วนะคะดิฉันผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝนตกสักประมาณ5โมงเย็นแล้วไปผ่านตอนประมาณทุ่มหนึ่งครึ่งล้อไปแล้วชะลอตัวแล้วก็รถเริ่มติดนะคะก็ต้องวางแผนการเดินทางด้วยค่ะ
1: ครับผมขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเองเขามีเรดาร์ฝนเนี่ยช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฝั่งธนบุรีตอนบนซึ่งจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดเมื่อเช้านี้อยู่ที่เขตมีนบุรี 95.5 มิลลิเมตรนะครับ
0: ส่วนบ้านดิฉันนี
1: ่นะฝนตกเยอะอยู
0: ่ใกล้เคียง
1: นะครับแต่ละพื้นที่ก็ถ้าสมมติติดตามอยู่ก็ส่งข่าวมาบอกกันได้แล้วกันนะครับตอนนี้ 6:00 น.กับอีก29นาที6:30 น.แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคลองร้องข่าวกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงจังหวัดตรังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อวันที่23กันยายน2569โดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับแล้วทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้คือพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนพระราชทานพันไม้ผลคือทุเรียนหมอนทองและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้านพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน9รายด้วยกันและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกกันด้วยแล้วทรงรับฟังการกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งแล้วไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกันด้วยแล้วในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวรโอกาสให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำคณะข้าราชการตชด.จำนวน5นายและนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรังจำนวน13คนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569ครับและจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมืองและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงวังสะปทุมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพัฒนามาตรฐาน Data Center โดยนายกรัฐมนตรีจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดสถาบัน Open Data พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพของไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google พร้อมพบหารือกับนางรูธพรรัตน์ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมพลังงานสะอาดและมาตรฐาน Data Center ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบพร้อมเปิดรับองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Google เพื่อร่วมยกระดับแนวทางและมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการลงทุนในประเทศไทยแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนงานพร้อมมุ่งยกระดับความร่วมมือระยะยาวให้ก้าวไกลกว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพและเปิดโอกาสให้คนไทยอีกด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามย้ำให้คนไทยสบายใจได้รัฐบาลเดินหน้าเศรษฐกิจปราบคอร์รัปชันและยาเสพติดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมเข้าสักการะพระแก้วมรกตถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและในการนี้นายกรัฐมนตรีย้ำกับคนไทยในต่างประเทศว่าขอให้สบายใจได้เลยว่าสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการค้าทางรัฐบาลได้พบหารือกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งเลยทีเดียวซึ่งสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้คนไทยและนำผลประโยชน์กลับมาสู่ประชาชนพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าปัจจุบันนั้นมีการแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่สั่งสมมานานทั้งการปราบปรามการทุจริตการจัดการสแกมเมอร์ยาเสพติดรวมทั้งการคลี่คลายกับปัญหาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีปัญหากันแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเป็นขั้นตอนสุดท้ายพร้อมทั้งกล่าวปิดท้ายแล้วครับว่าการเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ได้รับการยืนยันกับผู้นำต่างประเทศและภาคเอกชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์การกีดกันทางการค้าแต่ว่าประเทศไทยกลับอยู่ในจุดที่ทุกประเทศสามารถเข้ามาพูดคุยร่วมมือเข้ามาลงทุนได้พร้อมย้ำเลยครับว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลเยาวชนไทยเปล่งประกายบนเวทีโลกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมทั้งได้ชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วครับซึ่งความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมไปถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในวงกว้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและก็ใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของน้ำกันหน่อยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดภาคกลางบอกว่าให้รับมือระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสั่งผู้ว่าราชการเช็คความพร้อมช่วยประชาชนวางแผนการระบายน้ำล่วงหน้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยได้เน้นย้ำผ่านตนเองให้แจ้งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทานก็จะมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตร ในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันได้แก่พระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรครับจังหวัดอ่างทองก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีก็ที่อำเภออินบุรีและพรหมบุรีและจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่พร้อมกำชับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันด้วยรวมทั้งเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยประสานศูนย์ปภ.เขตเสริมกำลังทรัพยากรให้ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนทางกรุงเทพมหานครนั้นขอให้แจ้งเตือนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแพร้านอาหารและผู้ดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งให้เตรียมมาตรการความปลอดภัยและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้พื้นที่สื่อสารกับประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปกันหน่อยว่ายังไงรัฐบาลก็ออกมาย้ำว่าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569นี้โดยจะเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นกรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning คืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับซึ่งใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมไปถึงผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายเลยครับและก็จะมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นๆได้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็ขอเชิญร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการเงินเพื่อความยั่งยืนก้าวสู่อนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลร่วมติดตามการหารือแนวทางการเงินเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเลยครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank GroupAnnual Meetings จากทั่วโลกในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6นาฬิกากับอีก47นาทีกับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อ
1: ะ
0: นะครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงเมื่อสักครู่คอมเมนต์ไหลไปไวมากเลยต้องขออภ
1: ั
0: ยจริงมีพี่พงศักดิ์ทักมาพี่ลุงนะบางปะกงฝนตกนะตอนนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ชัยนาทาวบางละมุงชลบุรีฝนตกทั้งคืนตอนนี้ยังตกหนักอยู่เลย
1: ค่ะพี่มารีบอกว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันนะคะคุณบุญชัยท่าหารมีหลายท่านนะคะ
0: ครับพี่แยมพโยตาอ่านถ้าอ่านพรโยพรโยตาอ่านผิดขออภัยนะครับ
1: พรโยตาพรโยธา
0: เออพรโยธา
1: ค่ะ
0: สวัสดีมอร์นิ่งพี่นนท์พี่กบนะครับ
1: สวัสดีเช่นกันค่ะ
0: พี่ไกวันอยู่ชุมพรฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกครับ
1: คุณวันดีนะคะบอกว่ากดไลค์ก็แชร์แล้วค่ะฝน
0: ขอบคุณครับ
1: ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่หยุดตกเลยขออภัยค่ะฝนยังไม่หยุดตกเลยพระนครศรีอยุธยาคุณสุนทรหนองน้ำขาวอยู่ที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีบอกว่าฝนตกตลอดทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่เหมือนกันคุณสุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมาดูอีสานกันบ้างบอกว่าอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินริน
0: พอๆกับนี่พี่คงเดชอยู่ขอนแก่นเหมือนกันบอกว่าฝนตกหยุดตลอดคืนตอนนี้ท้องฟ้ามีก้อนเมฆปกคลุมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับตอนนี้
1: ค่ะคุณประภาคุณชาตรีนะคะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ฝนตกตั้งแต่ 4-5 ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะ
0: ครับมีพี่กิติมาบอกแชร์แล้วนะครับพี่ณัฐพลนะครับสวัสดียามเช้าในหัวปาล์มนะครับสวัสดีครับพี่ประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้า
1: ค่ะคุณอันนี้วัดเผาเครืองนะคะอำเภอเชียนใหญ่บอกว่าเสียงดังฟังชัดเจนดีครับน่าจะหัวกระจายข่าวหมู่บ้านนะ
0: พี่พับพลึงพี่วัดพี่สมจิตบรรพตพิสัยทักมานะครับแต่ไม่แน่ใจสภาพอากาศเป็นไงบ้างนะครับ
1: คุณเจนจิราบอกว่าเช้านี้ข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะสุดยอดไปเลยคุณบุญมาสีมาแต่ว่าฝนตกทั้งคืนเหมือนกันที่อู่ทองพระพลาชัยค
0: ่
1: ะ
0: สุพรรณบุรีนะครับพี่น้องชาตรีมาสวัสดีครับคุณพี่ประภาคุณพี่วัดเผาเครือง
1: ค่ะ
0: นะครับของอำเภอเชียนใหญ่เสียงดังฟังชัดครับฟังอยู่ว่าเขาเครื่องเช้านี้มืดฝนมาก
1: ค่ะคุณนิคมบอกว่าฝนตก2สัปดาห์แล้วนะคะที่หนองบัวนครสวรรค์แล้วก็คุณจิรภาคุณธนพลยะโสธรฝนตกครึ้มทั้งวัน
0: พี่โกศลกาลสินก็ฝนตกเล็กน้อยจันทบุรีจากพี่คมสันเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจอ่านไปหรือยังฝนตกทั้งคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยครับ
1: พี่มารีบอกว่าหนองแขมฝนตกหลายชั่วโมงแล้วนะคะต่อเนื่องเลย
0: ครับ
1: คุณบุญมาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าขานชื่อเขาหน่อย
0: เดี๋ยวรอฟังข่าวจากคุณบุญมานะวันนี้อ่ะไปดูกันที่เรื่องนึงละกันเมื่อวานนี้มีการบุกจับบ่อนแถวแฟลตดินแดงเลยนะ
1: อีกแล้วเหรอ
0: เออนะ เป็นชุดหน่วยสวาทเนี่ย จากปกครองกรมการปกครองเนี่ยแหละไป เขาบอกว่าปิดประตูตีแมวเลยนะทลายบ่อนไฮเทคกลางแฟลตดินแดงรวบนักพนันกับเจ้ามือเนี่ย53รายแล้วก็พบผู้จัดให้มีการเล่นก็คือเจ้ามือเนี่ย8คนนะครับแล้วก็สัญชาติกัมพูชานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขานำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเมื่อช่วงวันที่23เมื่อคืนก่อนนู่นเนี่ยนะครับแล้วก็วางกำลังปิดล้อมแล้วก็บุกจับกลุ่มเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนำกำลังเนี่ยจับได้53รายอย่างที่บอกแล้วเขาพบของกลางเนี่ยนะเป็นเงินสดประมาณ 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดอีกประมาณ 630,000 รวมแล้วเนี่ยเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพวกตู้ม้าถาดอุปกรณ์การพนันสมุดบัญชีนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันเข้าเล่นการพนันก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงต่อไปแล้วก็ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ
1: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็สั่งการไปเลยค่ะเรื่องนี้นะคะว่าจะต้องขยายผลคดีบ่อนการพนันที่ในเขตดินแดงนะคะที่ไปเจอนี้พร้อมกับตรวจสอบการต่อเติมอาคารด้วยเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่าพบตรวจแล้วเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการดำเนินคดีขั้นสูงสุดค่ะซึ่งจะไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าความคืบหน้าหลังจากชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองเนี่ยได้มีการบุกเข้าไปทลายบ่อนการพนันใหญ่ที่สุดนะคะกลางแฟลตดินแดงโอ้โหนี่แบบ หยามตำรวจมากเลยนะเมื่อวานเนาะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วนะคะท่านนายกก็รับทราบเรียบร้อยแล้วท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านสั่งการไปแล้วนะต้องเร่งขยายผลดำเนินคดีทันทีแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวบมาให้หมดนะคะให้เร็วที่สุดด้วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมก็คือกสทช.นะคะเร่งตรวจสอบกรณีที่มีสายโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาระหว่างการจับกลุ่มด้วยรวมไปถึงการตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนหากพบว่าเข้าข่ายความผิดเนี่ยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569ดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบทันทีค่ะนอกจากนี้ท่านสั่งการไปยังผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะท่านก็ให้ไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงด้วยหรือเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าได้รับผลประโยชน์หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงลงโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดสูงสุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะคะว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันอีกหลายพื้นที
0: ่
1: อันนี้น่าตกใจนะคะอีกหลายพื้นที่ซึ่งจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายตามการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็คืนความสุขสงบสุขเนี่ยให้กับสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: โอ้แล้วเขาก็บอกว่าที่สถานที่ที่ไปจับเนี่ยคือใกล้กันมากเลยนะกับทางสถานีตำรวจหรืออะไรแบบนี้นะมันก็อยู่ระแวกระแวกระแวกเดียวกันเนี่ยนะ
1: ม
0: ัน
1: มีระแวกแบบว่าตรงนั้นก็สถานีตำรวจอยู่ตรงนั้นอ่ะของสนอันนั้นอะไรสนดินแดงใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจแถวๆนั้น
1: แถวนั้นก็จะมีสนอยู
0: ่นะ
1: คุณเนี่ยว่าเลยบางทีเนี่ยอยู่ในเขตของพื้นที่ที่แบบมีหน่วยราชการอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีบ่อนแต่ถามว่าไม่รู้หรอ
0: ตามข่าวที่เคยปรากฏมาก่อนหน้านี้
1: นะ
0: นะ
1: เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปปราบออกมาได้ก่อนเนาะแล้วเราก็เอามานำเสนอกันอีกรอบหนึ่งนะ
0: นะครับ
1: อย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุด
0: ใช่คือจริงๆเขาบอกว่าการพนันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียเนอะ
1: ไม่มีได้หรอก
0: ทั้งแบบพนันออนไลน์หรือแม้กระทั่งบ่อนที่เป็นบ่อนพนันแบบนี้แหละนะครับอย่างพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเนอะ
1: ค
0: ือบางทีอ่ะคือเหมือ
1: น
0: เล่นแรกๆเนี่ยมันตั้งระบบว่าให้เราแบบอุ้ย
1: ได
0: ้อีกแล้วได้อีกแล้วเนี่ยแล้วหลังๆมาเราจะเริ่มเสียไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเล่นกับจิตวิทยาคนนะครับเหมือนประมาณว่าอุ้ยฉันเคยได้นี
1: ่
0: ฉันเคยได้มาก่อนหน้านี้พอฉันเสียไปฉันต้องเอาคืนตรงนี้นั่นเราเคยได้มาแล้วยังไงมันก็ต้องกลับมาได้อีกมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆอย่ายุ่งเลยดีกว่าเนอะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเอามาดูแลรักษาบำรุงตัวเองซื้อของกินอร่อย
1: ๆ
0: อร่อยไปซ
1: ื
0: ้อไปเที่ยวที่ที่อยากเที่ยวอะไรแบบนี้ดีกว่า
1: เนาะเรื่องเที่ยวดีที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเราผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยไปเที่ยวกันเถอะนะอย่าเอาเงินไปเสียโดยปราบประโยชน์รักแร้ได้อยู่แล้วคุณลองดูเถอะแรกๆอ่ะได้ไม่ไม่ได้ไม่อย่าไปลองอย่าไปลองนะไม่ต้องไปลองคุณเชื่อเถอะว่าแรกๆอ่ะได้อยู่แล้วนะคะหลังๆเนี่ยไม่มีทางได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวโยงกับแชร์ลูกโซ่บ้างลงทุนแบบอะไรเก๊ๆอะไรเงี้ยเจอกันหมดแล้ว
0: นะแล้วเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็หลากหลายรูปแบบเนอะหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ที่เรามีข่าวว่ามิจฉาชีพก่อนหน้านี้เขาจะพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุเนอ
1: ะ
0: เพราะที่ไม่ค่อยสันทัดกับเทคโนโลยีเท่าไหร่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เขามุ่งเป้าไปที่กลุ่มของเจนซีกลุ่มที่อยู่กับเทคโนโลยีเนี่ยแหละเพราะว่าใช้เทคโนโลยีบ่อยคือหมายถึงว่าตัวติดกับมือถือหรืออะไรอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาเติบโตกับยุคนั้นอยู่แล้วเนอะแล้วก็ใช้ช่องที่เป็นช่องแบบนี้แหละของการที่เจนซีติดเทคโนโลยีเนี่ยเอามาอ้างนู่นอ้างนี่เพราะว่าไหนๆก็อยู่กับเทคโนโลยีเนอะก็อ้างเลยให้โอนผ่านนู่นโอนผ่านนี่โอนผ่านนั่นแล้วก็เสียงกันโดยไม่รู้ตัวยังไงก็เรื่องนี้ก็ฝากไว้นิดนึงละกันเรื่องของเจนซีแล้วก็จริงๆทุกช่วงวัยเนี่ยแหละที่สามารถตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได
1: ้
0: ก็ให้แบบเอ๊ะกันสักนิดนึงเนอะบางทีแบบว่าเฮ้ยมันจริงหรอหรืออะไรแบบนี้นะครับ
1: โดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะซึ่งก็มีข่าวออกมาหลายครั้งเหมือนกันว่าน้องเนี่ยถูกหลอกแล้วก็ถูกหลอกทางออนไลน์นี่แหละแก๊งพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกคือหลอกเนี่ยมันมีหลายอย่างหลอกให้เสียทรัพย
0: ์
1: กับหลอกให้เสียตัวอันนี้น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะเด็กๆคุณเห็นไหมเดี๋ยวนี้เข้าไปในช่อง TikTok พูดได้เนาะ ช่อง TikTok ช่องบ้านนับแต่ TikTok เนี่ยเขาจะมีการระมัดระวังเหมือนกันนะถ้าเด็กเล่นอันนี้เขาจำกัดอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะมีว่าแอบเล่นทีนี้เด็กอะไม่รู
0: ้
1: ก็โดนพวกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกน้องก็ออกมาโดยไม่รู้คือออกจากบ้านไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยมารู้อีกทีก็เสียชีวิตแล้วแบบนี้ต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้องๆจะเล่นโซเชียลเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยค่ะ
0: หรืออย่างที่มีข่าวที่ว่านักศึกษาเนอ
1: ะ
0: ปี4ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center เราคือหลอกอ้างว่าไปพัวพันคดีฟอกเงินแล้วก็สั่งให้แบบว่าไปย้ายหอพักแล้วก็ห้ามติดต่อกับที่บ้านนะ อะไรแบบนี้แล้ววิดีโอคอลจับตาดูทุกฝีก้าว
1: ค
0: ือมิจฉาชีพแบบสั่งเลยให้วิดีโอคอลให้ดูเลยว่าคุณอย่าไปยุ่งกับใครนะอย่าพุ่งไปที่นั่นเดี๋ยวจะมีผลต่อนู่นนี่นั่นนานกว่า3วันสูญเงินไปกว่า800,000บาทนี่ก็ถือว่า
1: 800,000บาท
0: ใช่
1: โอ้โห
0: จริงๆตอนเป็นจริงๆตอนผมเป็นนักศึกษา
1: ถ้าเป็นดิฉันน่ะ
0: ไม่ได้อะไรหรอก
1: ไม่มีอะไรให้หรอกเพราะไม่มีไอ้ที่ไม่ใช่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะไม่ใช่ว่าเราอ่ะเก่งนะเราไม่ม
0: ี
1: ตังค์
0: ไม่มีเราอาจจะไม่ใช่เหยื่อของมิจฉาชีพเพราะเขาคงรู้แหละ
1: ที่บ้านก็ไม่มีไม่ต้องมาหลอกให้เสีย
0: เวลาประเมินแล้วแหละนะว่าเออเอ
1: า
0: ไอ้นี่ไม่ได้อะไรหรอกนะเออนะครับก็ฝากเตือนไว้ละกันนะครับอีกเรื่องนึงสั้นๆละกันสักนิดนึงเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเขาเตรียมเข้มนึกไหนๆก็พูดเรื่องของการใช้โซเชียลเขาเข้มการใช้มือถือในโรงเรียนนะครับหลังจากที่วิจัยผลวิจัยเนี่ยชี้มาว่าเด็กประถมวัยและเด็กประถมศึกษาเนี่ยไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือมันกระทบถึงต่อการเรียนรู
1: ้
0: และพฤติกรรมของเด็กนะส่วนในระดับชั้นที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวเขารอดูกันอีกทีโดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเรื่องของมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและชั้นเรียนแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดี
1: ค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางซึ่งกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลก
1: ผู้นำสหรัฐและจีนพบหารือกันที่ทำเนียบขาวของสหรัฐท่ามกลางประเด็นด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกม